0: Expo, you can not only get ASEAN specialties like durian, coffee, and rosewood. You can also get AI products like AI glasses, smart watches, and home robots.
1: And now we are here at the entrance of AI mega market. Like, it's like it's so huge. Oh, yeah. It's like it's amazing. So, yes. What are the insights? So, let's explore it.
0: Let's go.
1: Let's go.
2: The first ever AI marketplace brings together 60 companies selected to serve ASEAN partners. More than 500 products are on display, allowing visitors to try them hands-on and place orders on the spot. The marketplace is both a hub for trade and a testing ground for cutting-edge technology and regional cooperation.
3: Given Guangxi's geographic proximity to ASEAN, we can partner with ASEAN countries to adapt scenarios like agricultural picking or industrial logistics decomposition. We can implement these scenario-based.
2: Thailand has brought 109 companies and products to reach Chinese consumers. As China and Thailand mark 51 years of diplomatic ties, Thailand's representative is calling for a closer economic cooperation.
4: The year 2026 is highly significant, as it marks the fifth year of the China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. Over the past years, China and Thailand have worked together to advance bilateral economic and trade cooperation and investment, achieving all-round practical growth.
1: But you know, in Thailand, the AI and technology is very practical. Such as we can use AI in the agriculture. AI can help the farmer to shape the crop. And also for the tourist industry, yeah. Thailand, we can use the AI for translate to more communicate with our tourists like Chinese, Pengyo. Business sector, we can use the AI to understand the customer and can gain more access to the bigger market in China or in our ASEAN region.
0: Yes,
1: the AI mega markets in China ASEAN Expo 2026 is not just the place to try the new technology or the new gadget, but it's the place where China and ASEAN can meet, can connect together, can work together, and also can create a new opportunity. In Thailand and ASEAN neighbors, this is so meaningful for us because it's just like to create the cooperation, to have the strong connection, and also we can build a good future or better future that we can build together.
0: Exactly. China's technology isn't just for China. It can help ASEAN partners get better and go further. So by opening this AI market, we are moving toward a shared future. I'm Xu Hua for CGTN.
1: Manila Onpana from National Broadcasting Services of Thailand or NBT TV.
5: ตอนนี้ไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้
7: ข่าวกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทอง
6: ก็ถือว่าประเดิมวันแรกของการชิงเหรียญทองนะคะก็เรามี3เหรียญตุนไว้ในตารางคะแนนนะคะตอนนี้เราอยู่อันดับท็อปของเอเชียเลยค่ะ
8: ค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทองจากเทคบอล
6: ใช่นะคะก็ส่ง3ประเภทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้กวาดมาครบนะคะเรียกได้ว่า 100% ของการตั้งความหวังของสมาคมกีฬาเทคบอลเลยนะคะก็เทคบอลนะคะแข่งกันที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะ
7: ครับเห็นว่าการแข่งขันมีกาเลสปูโย
6: ใช่
7: มาดูด้วยนะครับ
6: แล้วก็มอบรางวัลด้วยนะคะ
7: กองหลังทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนานะครับนี่เป็นคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยประเภทคู่ผสมนะครับเจอคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นก็ผลปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมของไทยเอาชนะไปก่อน12-4หลังจากนั้นเซตที่2ญี่ปุ่นมีฮึดสู้เหมือนกันแต่เรายังชนะไปอีก12-5
6: ค่ะลูกสุดท้ายนี่ช็อตสะใจมากขึ้นกระโดดฟาดเขามีกติกาใหม่ก็คือกระโดดฟาดได้แค่2ครั้งต่อ1เซตเท่านั้นนะคะ
7: 2ครั้งคือลูกกระเด้งโต๊ะแล้วเนี่ย
6: ค่ะ
7: ถ้าออกจากสนามเนี่ยได้2ครั้ง
6: นะคะก็เป็นสุภาวดีกับพักพงนะคะที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะจากประเภทคู่ผสมในกีฬาเทคบอลค่ะ
9: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมส์บรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็น

0: เป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับ
1: รู้สึกเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
1: เหรียญนี้อย่าง
2: หลังจากนั้นนะคะก็แข่งกันต่อในประเภทหญิงคู่นะคะสุภาวดีวงคำจันทร์ที่คว้าเหรียญทองจากคู่ผสมมาได้แล้วนะคะก็มาแข่งขันต่อในประเภทหญิงคู่ก็จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทัศน์ทงนะคะคู่แชมป์โลก3สมัยติดต่อกันพบกับคู่ของเมียนมานะคะสุวรรณอ่องกับพยุทานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเอาชนะไปก่อน12-6แล้วก็เซตที่2ยังคงเป็นคู่สาวไทยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไป12-3เอาชนะไปได้สำเร็จนะคะทั้งคู่คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และนี่เป็นเหรียญทองที่2ของสุภาวดีวงคำจันทร์ด้วยนะคะ
3: ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะคู่จากเลบานอนไปได้2-0เซตนะครับ12-7แล้วก็12-4นี่เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับก็ได้มา3เหรียญทอง
2: ก็ถือว่าเบิกเริกดีนะคะเพราะว่าวันที่20เมื่อวานนี้หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยก็มีการชิงเหรียญทองกันเลยแล้วเราก็คว้ามาได้3เหรียญทองเลยนะคะนอกเหนือจาก3เหรียญทองจากเทคบอลนะคะเมื่อวานนี้เรายังได้มาอีก1เหรียญเงินนะคะจากคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงโฟมมณีวันบุตรสุวรรณค่ะตัวแทนทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับซอฟย่าเบลูเซวาคู่แข่งจากคาซัคสถานนะคะปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเซวาไม่ไหวนะคะแพ้ไป0-8ค่ะก็ได้เหรียญเงินมาครองนะคะ
3: ขณะที่การแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA นะครับนี่จัดเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายกันจุฑาภัทรบุญซ่อนความหวังไทยดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับแชมป์4เกมที่ประเทศไทยและก็ล่าสุดแชมป์เอเชียปีนี้เอาชนะจีน่าอาราออสจากฟิลิปปินส์ด้วยการจับล็อกทำให้จีน่าขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปทำให้กันจุฑาผ่านครอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็การันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงและอาจจะได้มากกว่านั้นด้วย
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยแข่งกันวันนี้ในช่วงเช้านะคะ 10:10 นะคะมาเชียแอมกันจุฑานะคะก็จะพบกับนักกีฬาจากอินโดนีเซียก็คือวาเลนเซียฟาฮิราออสเมาลีนะคะซึ่งMMA นี่เป็นกีฬาน้องใหม่นะคะก
3: ็
2: คาดหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งแต่ตอนนี้ได้เหรียญทองแดงตุนอยู่ในมือแล้วนะคะ
3: ทีนี้เราไปดูเหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับเหรียญแรกที่มีการชิงชัยกันก็คือไตรกีฬานะครับก็เป็นนักกีฬาเจ้าภาพที่คว้าไปสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับชิงเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาเป็นไตรกีฬาชายนะครับแข่งกันที่กามาโกริจังหวัดไอจิทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานดีที่สุดนะครับว่ายน้ำ750เมตรจักรยาน20กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกเข้าเส้นชัยคนแรกครับเวลา52:56
2: ส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจื่อรุ่ยจากจีนนะคะเข้าเส้นชัยได้เวลา53:00กับอีก5 วินาทีตามมาด้วยเหรียญทองแดงนะคะเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถานฮาลานซานาเบค่ะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53:11ค่ะ
3: ครับตารางเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้ที่นำอยู่นี่ก็เป็นจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับมี4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงคาซัคสถานอยู่อันดับ4มี4เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ไทยตอนนี้อยู่อันดับ5ได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
2: ใช่นะคะส่วนวันนี้ค่ะก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะช่อง NBT 2 HD ของเรานะคะก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่ 7:30 หลังจบข่าวกีฬานี้ก็มารับชมเลยนะคะเป็นแบดมินตันทีมชายค่ะวันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับมาเก๊านะคะอย่าลืมรับชมมีตะกร้อด้วยในช่วงเช้ามีหลากหลายชนิดกีฬาเลยค่ะ
3: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้ในเอเชียนเกมส์นะครับเดี๋ยวเจอกับจีน
2: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับอินโดนีเซียนะคะคู่แข่งร่วมอาเซียนของเรานะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็บอกนะคะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยพอสมควรอินโดนีเซียเล่นดีด้วยแต่ว่าช่วงแรก

0: เนี่ยเราเสียระบบไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าในวันพิธีเปิดการแข่งขันแดนทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยไปร่วมพิธีด้วยนะคะก็เจอกับอินโดนีเซียนะคะก็ปรากฏว่ามีหวัดเสียวเหมือนกันเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียนำของเราเยอะเลย13แต้มแต่ว่าเราพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: สุดยอดนะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเราเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0เซตนะคะ25ต่อ10 29ต่อ27 25ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ชิงแชมป์เอเชียก็คือจีนนะคะวันนี้สำคัญมากๆแข่งวันนี้เลยเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
1: ครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว
0: ค่ะ
1: ขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกนะครับกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมไทยของเราเอาชนะไป3ต่อ0ทีมนะครับทีมเอธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอชนะเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซตทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรแล้วก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟอย่างพุทธิพงษ์พักดีลงมาพลิกเกมเอาชนะเกาหลีใต้ไป2ต่อ1เซตแล้วก็ทีม C ครับภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนมฤคินพันมกรเอาชนะไปได้อีก2ต่อ0เซตนะครับก็ทำให้เราชนะไป3ต่อ0ทีมนัดต่อไปวันนี้เดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียแข่งกันเวลา7นาฬิกาช่วงเช้าเลย
0: ใช่นะคะก็มีทีม B ของเรานะคะมีหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเกาหลีใต้ก็เกือบชนะไปแต่สุดท้ายเรากลับมาชนะจนได้ค่ะ
1: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายนัดที่2เหมือนนัดแรกเลยโดนนำก่อนแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับเกมที่2ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเจอกับฮ่องกงนะครับนัดแรกเราชนะคีร์กีสถานมา3ต่อ2โดนนำก่อน 2-0 นะชนะ 3-2
0: ใช่แล้วกลับมาชนะ
1: ใช่ส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ2ครึ่งแรกเป็นฮ่องกงนำก่อนนาที14นะครับเป็นอู๋ชุนหมิงตัดบอลนะครับแล้วก็ยิงแฉลบเข้าไปโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วแต่ว่าโดนเร็วนาที14
0: ใช่แต่เราก็ไม่ถอดใจนะคะ
1: ดูลูกยิงตีเสมอซะก่อน
0: นี่จากนั้นนาทีที่30กับธนกิจโชติเมืองปักนะคะต้องบอกว่ายิงไกลอีก1ลูกสุดสวยของทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะคะ
1: ยิงลูกไฟเข้าไป
0: ค่ะ
1: โอ้ยิงบอลพุ่งเป็นจรวดเลยนะครับจากนั้นไทยเดินหน้าบุกนาที39เป็นธนกฤตโชติเมืองปักยิงยิงจากยิงไกลตีเสมอนะครับแล้วก็ครึ่งหลังไทยมาแซงนำ 2-1 นะครับจากปริพันธ์วงศาย
0: ิงอีกแล้ว
1: นัดแรกก็ยิงแบบนี้แหละนะครับสไตล์เลี้ยงตัดจากด้านซ้ายเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับนำ 2-1 แล้วหลังจากนั้นนาที56ได้รับฮ่องกงทำเข้าประตูตัวเองนะครับสกอร์เป็น 3-1 นาที76เจ๊ฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับปิดท้ายก็นำเป็น 4-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยวรวุฒิน้อยศรีนะนักเตะจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่นัดแรกเจ้าตัวก็มีโอกาสแต่ว่ายิงไม่ได้แต่ว่านัดนี้นี่ฟอร์มดี
0: ใช่นะคะก็เป็น5ประตูเลยนะคะที่ไทยเราถล่มฮ่องกงไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นชัยชนะยอดเยี่ยมนะคะทีมชาติไทยชนะ2เกมรวดค่ะมี6คะแนนอยู่อันดับที่2นะคะก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะคะในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นขณะที่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เอาชนะคีร์กีสถานมาได้ถึง7ประตูต่อ0เลยนะ
1: ครับตอนนี้ก็ถือว่าตามเป้าน
0: ะ
1: ที่โค้ชวางไว้นะครับก็คือ2นัดแรกเก็บ6คะแนนเต็มตอนนี้ทำได้แล้วนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดี๋ยววันนี้นัดตัดสินเจอกับเวียดนามนะครับคือยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู
0: ่ใช่
1: ค่ะเจอกับเวียดนามคือต้องมีผลแพ้ชนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ถ้าเสมอโอกาสตกรอบสูง
0: เวียดนามเองก็สถานการณ์คล้ายๆกับเรานะคะก็ต้องการจบอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะคะ2ทีมจาก3กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคู่นี้แลกกันสนุกแน่นอนนะคะ
1: ก็จะเตะกัน 17:30 น
0: ค่ะซึ่งสาวไทยนี่ก็ฝึกซ้อมนะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินค่ะก็ทบทวนแท็กติกเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกไปฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามเนี่ยยังไม่มีคะแนนจากการลงสนาม2นัดนะคะก็ของเราเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ8แล้วก็เกมที่2แพ้ไต้หวันมา0ประตูต่อ1เช่นเดียวกับเวียดนามเวียดนามก็แพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ8แล้วก็แพ้ไต้หวันมา1ประตูต่อ2นะคะเวียดนามเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าเรา1ลูกนะคะ
1: ครับก็คือเกมนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถ้าจะเข้ารอบต้องมีทีมแพ้ชนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับกลุ่มอื่นๆนะครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ทีมที่ชนะเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ผลต่างที่เราแพ้ญี่ปุ่นไป8ลูกเนี่ย แต่วัดกับกลุ่มอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะ
0: เป็นไปได้นะคะก็อย่างที่บอกสมมุติถ้าวันนี้เราชนะเวียดนามได้เรามี3คะแนนแต่ต้องชนะให้ได้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปวัดกับกลุ่ม G อุซเบกับฮ่องกงแล้วก็กลุ่ม F พม่ากับบังคลาเทศค่ะ
1: ครับลุ้นกันวันนี้นะครับ 17:30 นไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีเกมใหญ่เป็นดาร์บี้แมตช์เพราะว่าใช้สนามเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ทูแบงคอกเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมนะครับเล่นไป15นาทีเกมนี้เป็นวิรเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกรีทีมชาติไทยยิงให้ทูแบงคอกขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับอันนี้เป็นเกมใหญ่ยิงกัน5ประตูเลยนะคู่นี้นำ 1-0 ครับก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะวิรเทพนาที21ทูแบงคอกนำเป็น 2-0 จากลูกบงของเอเวอร์ตันกอนคาเวสแล้วมาถึงนาที35เป็นดาเนียลซาตานานะครับยิงให้ BG ปทุมไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 แล้วก็มาตีเสมอนาที43จากพัสคาลแฟคัมแต่ว่าครึ่งหลังช่วงท้ายเกม
0: ค่ะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดทำแฮนด์บอลในเขตโทษค่ะก่อนที่ทูแบงคอกจะได้จุดโทษแล้วก็เป็นวิลเลียนพ็อปนะคะที่ยิงเข้าป่ายไม่พลาดนะคะเป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดที่เฉือนเอาชนะในช่วงท้ายเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะคะ3-2ค่ะก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จนะคะผ่านไป3นัดนะคะตอนนี้ทูแบงคอกเนี่ยมีสถิติชนะ2แพ้1ส่วน BG ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1อยู่ที่4มีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางค่ะ
1: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับสุโขทัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้แล้วเมื่อวานนี้เอาชนะการท่าเรือไป 2-1นะครับเมื่อวานนี้โดนก่อนแต่ว่าแซงชนะไปได้ส่วนชลบุรีก็แพ้บุรีรัมย์ไป0-1นะครับจังหวะได้ประตูของบุรีรัมย์เนี่ยจังหวะที่ศาสลักยิงไปแฉลบในช่วงนาทีที่8แล้วก็ระยองกับราชบุรีก็เสมอกันไป 1-1
0: ค่ะมาดูตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะจ่าฝูงค่ะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง3นัดมี7คะแนนตามมาด้วยระยอง FC นะคะก็3นัดมี7คะแนนเท่ากันอันดับที่3อุทัยธานี FC ค่ะ3นัดมี6คะแนนอันดับที่4พีทีประจวบ FC 3นัดมี6คะแนนอันดับที่5ทรูแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้มี6คะแนนค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวไปติดตามแบดมินตันกันต่อเลยนะครับช่วง 7:30 มีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยทาง NBC
0: เสียดายไม่มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: พรุ่งนี้
2: โอเคเดี๋ยวรอ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพชิลีครับซึ่งมีฐานกว่า 10,000 นายเข้าร่วม
3: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นนิติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม

2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10

ที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่

0: คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันทสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิง

0: แล้วก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูต

0: ตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Preventionย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูต
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะนำมาดูเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งจากตาลนะคะมาทำเป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพค่ะโดยวันนี้นะคะเรามาที่วิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงค่ะตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณสวงอารีกิจนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงตำบลช่องสแกค่ะก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: เกิดขึ้นจากเราไปดูศึกษาดูงานกับอบต.ตำบลช่องสะแกได้พาเราไปทั้งภาคอีสานก็เลยได้ไปเห็นวัสดุชิ้นหนึ่งที่มันคล้ายตาลแต่เขาทำมาจากไม้ปาล์
0: ม
1: เราก็เลยนำผลงานชิ้นนั้นมาต่อยอดเกี่ยวกับวัสดุที่เรามีอยู่ค่ะ
0: ตอนนั้นที่ไปศึกษาดูงานนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะ
1: พอ2558
0: 58
1: ค่ะ
0: พอกลับมาเรามาทำเลยหรือเปล่า
1: เรามาทำเลยมาทำเลยแล้วก็เราได้ออกให้คนในชุมชนใช้เมื่อพอ2559
0: ค่ะทำไมเราถึงประทับใจหรือเกิดไอเดียจากการนำ อุปกรณ์ที่เขาทำตอนนั้นมาดัดแปลงคะ
1: ก็สืบเนื่องมาจากเราเป็นอสม. อยู่ด้วยก็ดูแลสุขภาพชุมชนในชาวบ้านในตำบลช่องแก่เราก็เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุขาดการออกกำลังกายเราก็เลยนำผลงานชิ้นนี้มาประยุกต์ใช้ค่ะ
0: ค่ะแล้วทำไมใช้คำว่าตาลต้านตึงคะ
1: ก็อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นไม้ตาลไม้ตาลเราเอามาต้านมาต้านกับร่างกายของเราสิละแล้วพอต้านแล้วมันเกิดอาการตึงเราก็เลยตั้งชื่อว่าตาลต้านตึง
0: ตอนนั้นก็คือพอเรากลับมาเริ่มที่จะดัดแปลงเนี่ยเราต้องหากลุ่มภูมิปัญญามาหรือเปล่าคะหรือว่าเราสามารถที่จะมาคุยกันแล้วก็ดัดแปลงได้เลย
1: เราคุยกันเราได้แพทย์ทั้งเลือกแพทย์ทั้งเลือกที่รพสต.ที่เราทำงานจิตอาสาอยู่ให้คำแนะนำเราค่ะ
0: ค่ะแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาให้คำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็คำแนะนำว่าใช้ท่านี้มันออกในส่วนในของร่างกาย
0: ค่ะค่ะก็คือว่าเราก็มีการทำเรื่องของตาลต้านตึงเนี่ยให้ถูกกับเรื่องของการแพทย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเรามาดัดแปลงยังไงบ้างคะ
1: ก็มาดัดแปลงจากรูปร่างของไม้ตาลเขาจะเป็นทางตรงแล้วก็มีสมาชิกของเราในกลุ่มก็ไปหามาให้เราแล้วเราก็เอามาวัดสัดส่วนเพราะวัดสัดส่วนแล้วก็มาทักขึ้นลูกค่ะ
0: ค่ะสมาชิกแรกเริ่มของเราตอนนั้นประมาณกี่คนคะ
1: แรกเริ่มทำแค่สามคน
0: สามคนก็แบ่งหน้าที่กัน
1: ก็แบ่งหน้าที่กัน
0: แบ่งยังไงบ้างคะสามคนตอนนั้น
1: สามคนก็อีกคนเอาไปหา
0: อ
1: ีกคนก็ช่วยกันเจียช่วยกันเจียอะไรอีกคนก็ประกอบ
0: ค่ะที่ว่าไปหาก็คือตัวนี้เลย
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าทางตาล
1: ทางตาล
0: ค่ะจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
1: เหลือทิ้งโดยมากจะเผาทิ้งเลยเพราะว่ามันเกิดตามท้องไร่ท้องนาเวลาทํานาทําอะไรเงี้ยก็เกกะมันเป็นขยะ
0: ค่ะก็คือเผาทิ้งเนี่ยก็คือเกิดมลภาวะ
1: เรื่องของ
0: โลกร้อนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พอเอามาปรับเป็นอุปกรณ์อย่างนึงของตาลต้านตึงก็ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได
1: ้ใช
0: ่ตอนนั้นก็คือเอาตัวนี้มาเราเลือกไหมคะว่าทางตาลจะต้องมีลักษณะไง
1: ต้องมีต้องมันบางทางเนี่ยมันจะคดมันจะโค้งเพราะว่าล้มเวลาล้มพลาดล้มอะไรเงี้ยช่วงที่เขายังสดอยู่เขาสามารถบิดได้ไอ้ส่วนที่เราใช้น่ะจะเป็นส่วนที่แห้งแล้วเราก็ต้องมาคัดเอาส่วนที่ตรง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นพอเอามาคัดส่วนตรงแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปคะ
1: เราก็ต้องมาวัดสัดส่วน
0: ค่ะ
1: วัดส่วนขึ้นรูปเพราะว่าสรีระร่างกายเราถ้าเป็นมาตรฐานมันอยู่ที่90 เซน90 เซนเพราะเดี๋ยวเราจะบริหารให้ดูว่า90 เซนทำไมถึงต้องใช้90 เซน
0: ค่ะเพราะว่าแต่ละคนสูงไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: ทำไมใช้อุปกรณ์เท่ากันได้ล่ะคะ
1: อันนี้มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานเวลาเรายกเท้าค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเราจะยาวนิดนึงเป็น100 เซนเพราะชาวต่างชาติเนี่ยจะสูงกว่าเราค่ะ
0: ค่ะมาตรฐาน90 เซนเนี่ยมันเป็นท่ายกขาเนี่ยมันองศาเดียวกัน
1: ใช่องศาตั้งฉากตั้งฉากคือ90 เซนจะพอดีเลยเพราะไม้อันนี้จะกดลงกับพื้นขาก็แล้วก็จะตรงขึ้น
0: ค่ะพอได้ไม้ทางตาลมาแล้วเจียแล้วทำไงต่อไปคะ
1: แล้วก็ทำความสะอาดตากให้แห้งให้แห้งแล้วก็มาเคลือบเหงามก็เจาะใส่หูใส่ห่วงยาง
0: เนี่ยที่สำเร็จแล้ว
1: ค่ะอันนี้สำเร็จแล้ว
0: ค่ะอันนี้คือสำเร็จแล้วก็คืออุปกรณ์อาจจะแบบ

0: ไม่ซับซ้อนแต่ว่าช่วยเรื่องของสุขภาพราคาก็ไม่แพง
1: ค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ก็ใส่เชือกตัวนี้ช่วยเรื่องของ
1: การลื่นเวลาเราจับเวลาเรายกไม้ขึ้นถ้าสมมติไม่มีเชือกมันก็จะเปิดไปเลยเพราะเราเดี๋ยวเราทัชแลกมันก็จะเลื่อมขึ้น
0: ไว้เราจับนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็เชือกเนี้ยก็ไว้สอดเท้า
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรยังคะ
1: ได้จดแล้วค่ะ
0: ของเป็นของชุมชนบ้านช่องสแกเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรคะ
1: พ.ศ.60หรือ61เน
0: ี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของสิทธิทางปัญญาของเราที่มีการค่ะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ว่าการต้านตึงเนี่ยมันช่วยเรื่องของอะไรคะ
1: มันช่วยเรื่องของการคลายเส้นแก้กระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นการยืดหยุ่นร่างกายเพราะบางคนเนี่ยขาดการออกกําลังกาย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปวิ่งมันสามารถทําได
0: ้สําหรับคนที่แบบไม่ต้องใช้แรงมากไม่ได้
1: ใช่
0: ออกกําลังกายแบบหนักๆไม่ได้
1: ไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินมากก็ไม่ได้อันนี้บริหารอยู่กับพี่ได้
0: ใช้ยังไงคะ
1: ก็เราจะสอดส้นเท้าตั้งไม้ให้ตั้งฉากสอดส้นเท้าลงไปในห่วงเท้าแล้วก็จะยกไม้ขึ้นถ้าเรานั่งเก้าอี้ขาจะไม่ตรงเราต้องขยับนิดนึงแล้วก็เหยียดขาตรงแล้วก็กดเข้าหา
0: ใช้ได้ทั้งเก้าอี้แล้วก็นั่งพื้น
1: ค่ะแต่ถ้านั่งพื้นเราจะได้ทุกสัดส่วนแต่ถ้าเป็นเก้าอี้ก็จะได้ท่านั่งได้อย่างเดียวท่านั่งกับท่ายกขาถ้าเรานอนถ้านั่งกับพื้นเราได้ท่านอนด้วยค่ะ
0: ก็จะใช้เรื่องของเส้นคลายเส้น
1: ใช่
0: เฉพาะขาหรือเปล่าคะ
1: ได้ทั้งตัวมันได้ทั้งตัวเพราะท่านอนเนี่ยเราจะเวียงขานอนตะแคงเวียงขาไปข้างหน้าเวียงขาไปข้างหลังยกขาขึ้นไม่ได้ทั้งตัว
0: ค่ะมีกี่ท่าคะที่ใช้โดยทั่วไป
1: ถ้าเป็นท่าเบื้องต้นของผู้สูงอายุเราจะแนะนำแค่6ท่าประมาณ6ท่าม
0: ีท่าอะไรบ้าง
1: ก็มีท่าพาดบ่าพาดบ่าแล้วก็ท่าบั้นเอวแล้วก็ท่าดึงน่องท่ายกขาให้ประมาณ30องศาก็จะขึ้นไปเรื่อยจน90องศาที่ไม้ติดพื้นค่ะแล้วก็เป็นทีนี้ก็เป็นท่ายืนค่ะ
0: ถือว่าเป็นภูมิปัญญาง่ายๆแต่ว่าได้ทุกสัดส่วนเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอาการตึงของร่างกายเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับ
1: ใช่
0: สุขภาพมาก
1: ใช่แล้วมันมีทุกคนโดยเฉพาะไว้ทำงานบางทีนั่งเหมือนโรคที่เขาว่าลิกซิกเซนโด
0: ม
1: มันก็จะการปวดบ่าแล้วก็มีท่าขายบ่าให
0: ้ค่ะแพทย์ทางเลือกได้เข้ามาช่วยแนะนำอย่างไรบ้างเรื่องของท่า
1: แพทย์ทางเลือกได้มาแนะนำท่าบริหารว่าท่าพาดบ่าได้ตรงไหนบั้นเอวได้ตรงไหนยกขาขึ้นได้ตรงไหนค่ะมาแนะนำให
0: ้ค่ะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้กระจายสินค้าไปในจุดไหนบ้างอะค่ะ
1: ก็ตอนนี้เราได้ไปทั่วประเทศเพราะว่าเราขายทั้งเฟซขายทั้งไลน์แล้วก็จากการศึกษาดูงานจากการไปออกบูธกับหน่วยงานราชการเราก็ได้รับเชิญไป
0: ค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เสียงตอบรับว่าไม่คาดคิดว่าไม้จะเอามาคลายเส้นได
0: ้
1: เราก็ยังได้ไปกระปุงกศน.ไปกระปุงผู้สูงอายุตามตำบลตามอะไรเงี้ย
0: ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ไม้คลายเส้นตัวเนี้ยต้านตึงตัวเนี้ยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์บ้างไหมคะ
1: มีการต่อยอดเป็นไม้จากการต้านตึงเป็นการต้านตรงชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะคืออะไรคะ
1: ก็มันจะเป็นไม้ธรรมดาไม้เนี่ยเราจะมันบางถางก็จะยาวประมาณ130 150เราใช้แค่90เซนส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นที่เหลือแล้วก็
0: เศษ
1: ไ
0: ม้
1: แล้วก
0: ็
1: ใช่เศษเดือดทิ้งแล้วก็เอามาตัดตามสัดส่วนอันนี้ประมาณซาก15ให้เราดึงให้กระชับเอามากดเส้นค่ะกดเส้นตามร่างกายตามบาร์จะได้หมด
0: ตัวนี้จะได้เรื่องของการกดเส้น
1: กดเส้น
0: การกดเส้นมันมีประโยชน์ยังไง
1: การกดเส้นถ้าเราไปนวดมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราไปให้หมอนวดเขากดมันที่มันไม่ถึงจุดแล้วก็มันจะเกิดการเมื่อยของไปเองเพราะน้ำหนักมือคนไม่เท่ากันแล้วเวลากดอันนี้เราใช้เองแต่ถ้าเป็นหมอกดเขาจะไม่รู้ว่ามันเราจะถึงจุดหรือไม่แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเรากดเองเราจะรู
0: ้
1: ความหนักตรงไหนเส้นตรงไหนที่เราปวดมันก็เหมือนกับว่าไล่เส้นแม่นได้นิดนึง
0: เราสามารถทำเองได้
1: ใช่สามารถทำเองได
0: ้การกดเส้นมันจะช่วยผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายเส้น
0: อันนี้เราคิดค้นยังไงนะคะเกิดจากอะไร
1: อันนี้เราคิดค้นก็เหมือนตัวผู้ทำเองก็เกิด มันก็เมื่อยอะนะเราก็เลยหาวิธีว่ามันอาจจะทำอะไรได้อีกสักอย่างก็เลยลองมาใช้กับตัวเอง
0: ก็คือแบบเอามาลองกดดูลองกดดูแล้วก็อ้าวหาย
1: มันก็ดีนะมันก็หายนะม
0: ัน
1: ก็ถูกเส้นอีกนิดนึงจากที่แล้วอันนี้ดึงเส้นมันก็ดึงเส้นตรงแต่ถ้าแล้วอยากจะปวดเป็นบางที่บางจุดที่ตัวนี้มันเข้าไม่ได้แต่อันนี้มันสามารถเข้าได
0: ้
1: ตรงบั้นเอว
0: มาค่ะเราก็ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องบ้างไหมคะ
1: ใช่ก็ได้นำจากแพทย์ทั้งเรื่องนี่แหละเขาจะคอยแนะนำมาพอเรามีสินค้าอะไรเราก็จะไปปรึกษาเขา
0: ค่ะเพราะว่าเพื่อความแบบถูกต้องในการใช้งาน
1: ใช่
0: ค่ะแล้วสาเหตุที่เราตั้งชื่อว่าต่างตั้งตรงคืออะไรคะ
1: มันต้านตรงที่เราเจ็บมันก็บอกอยู่แล้วว่าการต้านตรงเราเจ็บตรงไหนแล้วกดตรงนั้นมันก็ตรงที่เราเจ็บ
0: กดตรงจุดที่เราเจ็บก็คือตรงจุด
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้เราคิดค้นมานานหรือยังคะ
1: อันนี้ก็ประมาณที่ออกให้คนใช้ก็ประมาณ2 ปี 2 ปี
0: ใช่คนที่ใช้เขามีการตอบรับยังไงบ้าง
1: เขาว่ามันตรงจุดดีมันไม่ต้องใช้มือ เพราะน้ำหนักมือบางทีมันไม่ถึงจุดแต่อันนี้มันสามารถกดให้ถึงจุดได
0: ้ค่ะก็แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
1: ไม่แพง
0: ค่ะอันนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์2ชิ้นที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วตัวนี้เราได้รับการจดสิทธิบัตรหรือยังอ
1: ันนี้เรายังไม่ได้จด
0: ค่
1: ะเพราะเราเพิ่งเริ่มครับ
0: มีการจดสิทธิบัตรเนี่ยมันยากไหมคะ
1: ยากเพราะมันต้องไปดูว่ามีใครทำก่อนเราหรือเปล่าวัสดุแบบเราไหมอะไรเงี้ยป้าจะจดได้แล้วการถ่ายรูปถ่ายภาพมันละเอียดมันละเอียดมาก
0: ต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: เป็นปี
0: ค่ะต้องมีประวัติมีเรื่องราว
1: มีสตอรี่มีเรื่องราวเล่าความเป็นหมาของไม้อะไรเงี้ย
0: อย่างตัวเนี้ยก็คือเขามีเรื่องราวของเขา
1: ใช่มีเรื่องราวของเขา
0: เรื่องราวของเขาก็คือจากชุมชนที่มีการปลูกตาลเหลือทิ้งเป็นวัสดุเหลือทิ้งแล้วก็มาใช้เป็นภูมิปัญญาเกิดเป็นการรักษาสุขภาพขึ้นมาอ
1: ัน
0: นี้มีแผนที่จะยื่นจดสิทธิบัตรไหมคะ
1: มี
0: ตอนนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: ก็เราต้องไปขึ้นมพช.ก่อนต้องอุตสาหกรรมจังหวัดต้องมีมพช.ให้เราแล้วก็เราจะต้องไปขึ้นโอท็อปรับรองเราก่อนแต่ของเราดีอยู่อย่างเราไม่ต้องไปผ่านอย.เพราะเราไม่ใช่ประเภทอาหารถ้าเป็นเพื่ออาหารไม่ต้องผ่านอย.แต่อันเนี้ยเราผ่านมพช.ได
0: ้
1: แล้วก็ผ่านประกวดดาวได้มีใบรับรองก
0: ็
1: ขึ้นได้แล้วก็ส่งภาพชายส่งประวัติอะไรให้เขา
0: ค่ะอันนี้ก็คือการรวมกลุ่มแล้วเราก็ได้ข้างหลังเราก็เห็นรางวัลมากมายตอนนี้เราได้การรับรองยังไงบ้างคะ
1: ก็อันนี้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนขึ้นเป็นจักเกษตรแล้วก็อันนี้มพช.จะอุตสาหกรร
0: ม
1: แล้วก็อันนั้นจะอำเภอเป็นภาพปานตะเพียนแล้วก็โอท็อปที่เราขึ้นคัดสรร
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประกวดด้านสาธารณสุขสาธารณสุขฝากค่าผู้มีอาท้องถิ่นแล้วก็แม่บ้านเกษตร
0: ภูมิใจรางวัลอะไรมากที่สุดคะ
1: ที่เราภูมิใจมากก็คือดาวเพราะว่าฝ่าเราจะผ่านมาได้เราต้องมีแพ็กเกจเราต้องมีสตอรี่เรื่องราวเล่า
0: ได้รับกี่ดาวแล้วคะ
1: สี่ดาว
0: สี่ดาวแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือความภูมิใจมันยากใช่ไหมคะ
1: มันยาก
0: ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: เพราะเราต้องเข้าอบรมต้องเสียสละเวลาเข้าอบรมต่างๆหน่วยงานต่างๆจะพาเราไปเข้าอบรมแล้วก็ต้องไปทำแพ็กเกจฝาเราจะได้แพ็กเกจจิ้งต้องอะไรที่เข้ากับเราก็เหมือนแพ็กเกจเริ่มต้นแล้วก็เลยสืบเนื่องมาจากผ้าขม้า
0: ผ้าขม้าก็คือเป็นแพ็กเกจที่ใส่บรรจุภัณฑ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นภูมิปัญญาของชุมชนอีกนั่นแหละ
1: ใช่เพราะจังหวัดเพชรบุรีนี่มีกีฬาประจำจังหวัดคือกีฬาวัวล้านกีฬาวัวล้านก็ผูกพันกับผ้าขม้าเพราะว่าเวลาวัวชนะเขาก็เอาผ้าขม้าเป็นรางวัลเราก็เลยน้ำจุนนั้นเป็นแพ็กเกจของเราให้เข้ากับท้องถิ่นของเราอ่ะ
0: ค่ะมีเรื่องราวนะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมเรื่องราวที่เรานำเสนอคือแบบนอกจากจะเป็นผ้าขม้าผูกวัวล้านแล้วมีอะไรต่อเนื่องจากนั้นอีก
1: ก็มันก็มีทำให้ชุมชนเรามีรายได
0: ้
1: สิ่งสำคัญเลยทำให้ชุมชนเรามีรายได้เกิดความสามัคคีในชุมชนเกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการดูแลชุมชนของเราให้ปลอดขยะ
0: ค่ะก็คือสิ่งพลอยได้จากการที่เราเกิดอาชีพเสริมแล้วก็คือเป็นนักอนุรักษ์ด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องได้รับรางวัลเกี่ยวกับนักอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: เราได้ในด้านทางเกษตรที่ว่าสามารถเอา

0: เอาเป็นเหมือนกับต้นตาลก็เหมือนพืชอ่ะเอามาทําต่อยอดได
1: ้ค่ะปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม
0: 15คน
1: 15คนมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะ
0: แบ่งหน้าที่ก็อีกฝ่ายนึงก็จัดหาอีกฝ่ายนึงก็เป็นผู้ผลิตอีกฝ่ายนึงก็เป็นการรับคณะดูงานเพราะเรารับคณะดูงานด้วยก็อีกฝ่ายนึงที่เป็นผู้สูงอายุก็ทําอาหาร
1: ค่ะมันมีการเกิดประโยชน์กับชุมชนยังไงบ้างคะเมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นอาชีพแล้วอะค่ะ
0: ก็เกิดประโยชน์ที่
1: นอกจากสร้างรายได
0: ้สร้างรายได้สร้างความสามัคคีให้ทําให้กลุ่มของเราเข้มแข็งอะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยตัวเอง
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แบ่งหน้าที่กันรู้จักมีการพูดคุยรวมกลุ่มกัน
0: ค่ะ
1: นอกจากตาลต้านตึงตาลต้านตรงแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายในชุมชนด้วย
0: ใช่เรามีสูงอายุบางคนก็ทำเจียกับเราไม่ได
1: ้
0: ก็เราจะมีกลุ่มทอผ้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทอผ้าผมเช็ดเท้าผมเช็ดเท้าแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ว่าป่วยเราก็จะมีให้ถักเปรยวน
1: ค่ะการถักเปรยวนเนี่ยเราจะเอาวัสดุจากไหนอะคะ
0: เรามีเศษผ้าเมื่อตอนเริ่มต้นเราใช้เสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้นี่แหละเราก็จะมาตัดตามสัดส่วนที่เราต้องการเอามาใช้เริ่มต้นอะเราใช้จากเศษผ้าเราก่อนแต่พอสินค้าเราขายได้เศษผ้าเราไม่พอละเราก็เลยต้องซื้อเศษผ้าจากโรงงาน
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการทอผ้า
0: ค่ะ
1: เท่ากับชุมชนนี้มีภูมิปัญญาเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้ว
0: ก็ถ้าพูดถึงภูมิปัญญามันเป็นภูมิปัญญาของตำบลอื่นที่เราไปดูงานเราไปเห็นนะเราก็เกิดความสนใจว่าเราต้องซื้อผ้าขม้าเขามาทำนะทำไมเราไม่ทอกันเองหัดทอกันเองก็เลยเป็นการจุดประกายจากทางเขาแล้วก็ไปติดต่อกับอบต.ให้ส่งเราไปเรียนไปเรียนทอผ้าพอเราไปเรียนสำเร็จมาแล้วตอนนั้นเราไปเรียน5คนก็ให้งบประมาณเราได้แค่5คนแล้วก็ไปเรียนมาแล้วเราพอไปเรียนมาแล้วเราก็ใช้งบประมาณในกลุ่มเรานี่แหละแบ่งไปซื้อกี่ทอผ้า
1: แสดงว่าเรามีการต่อยอดตลอดเวลาเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือพอหัดทอผ้าแล้วมันก็ไม่ใช่งานง่ายนะเนี่ย
0: มันไม่ใช่งานง่ายทอผ้ามันเป็นเหมือนงานที่ว่างมเข็มในมหาสมุทรเลยเพราะเส้นได้มันนิดเดียว
1: เก่งนะคะในชุมชนนี้แบบมีความพยายามที่จะแบบเรียนรู้
0: ใช่ค่ะเราอยากให้มันต่อเนื่องมันทุกอย่างมันควบคุมไปหมดโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาอันไหนเราสามารถทํากันได้แล้วก็พยายาม
1: ปัจจุบันผ้าที่ทอก็คือผ้าขาวม้า
0: ผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้าง
0: ก็เป็นผ้าทอมือ จุดเด่นเป็นผ้าทอมือ
1: ลายล่ะคะลวดลายเราดัดแปลงยังไงบ้าง
0: ลวดลายมันเป็นที่เราจะตั้งถ้าเราเอาเป็นลายผ้าขาวม้ามันก็จะมีใต้ตัวเป็นลายผ้าขาวม้าของเขาแล้วจากเมื่อก่อนเราต้องขึ้นฟื้นเองอะไรเองแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วอ่ะเราให้เขาขึ้นมาเลยตามที่เราต้องการเขาก็จะขึ้นมาให้เรา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ผ้าขาวม้าก็เราก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยเราก็จำหน่าย
0: เราก็จำหน่ายด้วย
1: ในกลุ่มวิสาหกิจเราด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็ใช้เป็นแพ็กเกจด้วย
0: แพ็กเกจเราด้วย
1: ครอบคลุมเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือการ
0: สารตะกร้าวายแล้วก็นี่แหละสูงอายุบางคนมีความรู้มันหลากหลายหลายคนในกลุ่มของเราอ่ะก็จะมีจากเจ้าหน้าที่ที่ของเป็นอาชีวศึกษามาให้ความรู้เราให้เราร่วมกลุ่มเรามีคนอยู่แล้วในกลุ่มอ่ะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่มาสอนเลย
1: ค่ะยากไหมคะสารตะกร้า
0: ถามว่ายากไหมมันเป็นที่ใจรักบางคนก็ว่ายากบางคนก็ว่าง่ายแต่ในกลุ่มเราสามารถทําได้ทุกคน
1: ค่ะเรามีกําลังผลิตเพียงพอไหมคะต่อการออกไปจําหน่ายนอกสถานที่อะค่ะ
0: มีเพียงพ
1: อ15ท่านก็คือจะแบ่งกันหาวัสดุใครไหนคนไหนทําอะไรทัดตามที่ถนัด
0: ทางกลุ่มจะหาวัสดุให
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็สมาชิกก็ตามความถนัดของตัวเองทอผ้าจะเป็นคนทอแล้วก็ทอผมเช็ดเท้าก็จะมีอีกสมาชิกกลุ่มหนึ่งแล้วก็สารตะกร้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ถักเปยวนก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง
1: ค่ะได้รับรางวัลเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้างไหมคะ
0: ได้รับรางวัลค่ะเราได้ชนะเลิศช่วงปีแม่บ้านเกษตรช่วงปี67
1: ได้เป็นคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นไหมคะ
0: สาหกิจชุมชนดีเด่นเราได้ที่สองมา
1: ว้าวค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือมันเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ค่ะของเราจุดแข็งของเราคืออะไรบ้าง
0: จุดแข็งของเราคือวัตถุดิบที่เรามีแล้วก็สมาชิกของเราเข้มแข็ง
1: ค่ะค่ะนั้นก็คือจุดเด่นเลยทำให้เราสามารถรวมกลุ่มเข้มแข็งได้จนปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรบ้าง
0: มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็จะมีคณะเด็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้คณะเด็กแล้วก็มีทั้งด้านอสม.มีทั้งแม่บ้านแล้วก็มีทั้งจากอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นคณะศึกษาดูงานเนี่ยมันก็มาจากจังหวัดอื่นๆมาเรียนรู้ของเรา
1: ค่ะเพราะของเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างเคยพูดคุยไหมคะกลุ่มที่มาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จไหมคะ
0: เขาก็เอาไปปรับใช้ให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายก็ถามว่าจดลิขสิทธิ์ไหมจดแต่เราไม่ฟ้องไม่อะไรเราถือว่าเราแบ่งปันกันเพราะบางที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วก็เอาของเราเป็นตัวอย่างเขาก็ไปต่อยอดในชุมชนค
1: ่ะแต่ว่าที่มาก็คือจากเรา
0: จากเรา
1: แต่ว่าเขาสามารถไปดัดแปลงได
0: ้ค่ะ
1: แต่เขาจะไปจดลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วแต่เขาสามารถเอาไปทำได้เพราะวัตถุดิบเขามีแล้วก็
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มอสม.ที่เอาไปดัดแปลงแล้วกลุ่มอาชีพล่ะคะ
0: กลุ่มอาชีพก็เป็นกลุ่มสมาชิกของเรานี่แหละไปนำไปขายในที่ว่าเขามีร้านจำหน่ายอยู
1: ่
0: เขาก็เป็นต่อยอดไปได้ค่ะจากที่เขามาเรียนรู้จากเราแต่ว่าเขาแยกออกไปอีกกลุ่มนึงเขาก็เอาไปต่อยอดได
1: ้ค่ะค่ะแล้วก็มีวิทยากรที่คอยให้ความรู
0: ้ใช่ก็สมาชิกในกลุ่มของเรานี่แหละ
1: ก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจต่างคนก็ต่างมีภูมิปัญญาของตัวเอง
0: ใช
1: ่แล้วก็ช่องทางจำหน่ายบ้างที่นี่ค่ะนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์แล้วเราจำหน่ายช่องทางไหนบ้างคะ
0: เราช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง LINE แล้วก็เรามีบริษัทที่ซื้อเราเป็นประจำเราต้องส่งเขาทุกเดือนพอออเดอร์มาเขาก็จะให้เราทำอยู่ประมาณ200ชิ้น
1: ที่เราจะต้องทำแน่นอนอยู่แล้วก็คือ200ชิ้นแล้วเราก็ส่งทางเพจขายทางเพจเพจเราชื่อว่าเพจอะไรนะคะ
0: ตาลต้านตึงสวงอารีกิจ
1: ค่ะค่ะคนที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถเปิดดูได้ที่เพจใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็มีวิธีใช้แนบให้ไปด้วย
1: ค่ะ
0: หรือไม่ถ้ามีวิธีใช้แนบไปด้วยถ้าดูไม่ละเอียดก็ไปเปิดดูในTikTok หรือไม่ก็ในFacebook แล้วจะมีวิธีใช้พิมพ์เข้าไปว่าตาลต้านตึง
1: ค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาศึกษาดูงานที่นี่สามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะ
0: ติดต่อได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงตำบลช่องสะแกก็ทักใน Facebook มาได้เลยหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0861637326
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เรายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
0: ้ค่ะ
1: มีอะไรฝากถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านบ้างไหมคะในการที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดกลุ่มให้มีความเข้มแข็งจะต้องมีแนวทางไงบ้าง
0: ก็อันดับอื่นเราต้องมีใจมีใจแล้วก็ครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้ด้วยถ้าบางคนบอกว่าครอบครัวไม่เปิดโอกาสเวลาเขามาร่วมงานก็เขาก็จะไม่มีสมาธิแล้วก็ความสามัคคีความเชื่อมั่นของตัวเองสิ่งสำคัญเลยว่าถ้าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราทำได้ต้องทำได้
1: เช่นเดียวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างตั้งตึงที่เรามีจุดเด่นก็คือความสามัคคีแล้วก็วัสดุในชุมชน
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงช่องสแกเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เรามาเยี่ยมชมแล้วก็ดูวิธีการทำเรื่องของผลิตภัณฑ์นะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณสวงอารีกิจนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจตาลต้านตึงตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและคุณสวงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWorldCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
2: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
0: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กาญจนบุรีจัดงานฮิตฮิตเมืองการการฮิตอินโนเวชั่นชวนเที่ยวชมงาน 19-21 กันยายนนี้หนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยสมุทรสาครจัดงานสุดยอดโอท็อปสัญจรสู่ภูมิภาคจุดที่4จากท่าจีนสู่วิถีมหานครอยุธยาหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราลพบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิลงนามถ่ายโอนภารกิจรอพอสอตอพร้อมบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจังหวัดติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์
1: และดิฉัน

0: ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชั้นบนวิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชารัตนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์กรวดน้ำรับพรเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียน2ธรรมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปและกราบถวายสักการะพระรูปพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าเครื่องบูชากระบะมุกพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศและถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์สวดธรรมคาถาเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงจากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยลาประธานสงฆ์และกราบถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมพิธีสำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายคือการทำบุญครบ100วันเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ100วันเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดคงคารามวรวิหารตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในพิธีในการนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวัชรยานวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคลูคลองแห่งชาติและวัน

0: เยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำค่ะที่บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮงจำกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหม่อมหลวงปนัดนาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่องการแทนคุณแผ่นดินให้แก่ผู้บริหารครูและลูกหลานนักเรียนของสถานศึกษาเครือข่ายลุ่มแม่น้ำท่าจีนนครปฐมโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายอำเภอสามพรานข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและนักเรียนร่วมพิธีค่ะสำหรับกิจกรรมในปีนี้มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการความร่วมมือของภาครัฐและสถานศึกษาการประกวดร้องเล่นเต้นรำศิลปะวัฒนธรรมที่เยาวชนคิดและสร้างสรรค์ขึ้นเองค่ะการมอบรางวัลท่าจีนอวอร์ดให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลแม่น้ำคูคลองได้ดีเยี่ยมและการมอบรางวัลโครงการรักของเจดีย์บูชาค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะที่โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกระดี่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยณโรงเบียร์ณลาดพร้าวถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569และมีผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน3รายได้แก่รายที่1นายณัฐพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีเสียชีวิตในวันเกิดเหตุโดยมีนางสมบูรณ์ธรรมนิธามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานรายที่2นายถิติวัฒน์แก้วกันหาอายุ27ปีผู้เสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุนางสาวจันสุดาตันลามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานและรายที่3นางสาวพานิชาสังขรขออภัยค่ะนางสาวพานิชาสิงขรอายุ49ปีเสียชีวิตในวันเกิดเหตุนางสาวกันทิชาสิงขรบุตรของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานโดยทั้ง3ครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามต่อชด.ชูเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เสริมทัพสกัดยาชายแดนและไปติดตามการจัดงานฮิตๆเมืองกาญหนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนมุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดพร้อมขยายผลจากพื้นที่นำร่องสู่แนวชายแดนทั่วประเทศค่ะพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือสล็อตโฮม BPP2 ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตำรวจตีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ได้นำคณะผู้บริหารและกำลังพลได้รายงานการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นด้านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้กล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยนำเทคโนโลยีเบื้องต้นเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลช่วยให้ชุดปฏิบัติการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นเริ่มต้นนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดทางภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากแม้กลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจนมีถึง84ศูนย์ทั่วประเทศค่ะผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าตำรวจตะเวนชายแดนภาค2รวมถึงตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากแม้ช่วงแรกจะเป็นการริเริ่มโดยยังไม่มีงบประมาณแต่ก้าวต่อไปเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
2: กรมการตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยใช้ทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดก็แล้วกันนะครับคิดว่าทุกหลายๆท่านนะจะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะจะได้วางใจ
0: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดพิธีวิ่งสวนสนามเทิดเกียรติทหารนักรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีที่สนามศรีหราชเดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีภายในพิธีกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ15นายแสดงขีดความสามารถด้วยการกระโดดร่มโรยธงและกระโดดร่มทางยุทธวิธีจากอากาศยานที่ระดับความสูงประมาณ 10,000 ฟุตก่อนลงสู่พื้นสนามนอกจากนี้นะคะตัวแทนทหารรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการประกอบพิธีส่งมอบปืนคืนร่มให้แก่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติตลอดระยะเวลารับราชการทั้งนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดกำลังพลจาก3กองพันทหารรบพิเศษร่วมวิ่งสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้ที่ขอลาออกก่อนกำหนดโดยมีพลเอกคณพลบำรุงเมืองหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ในจำนวนผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วยค่ะในโอกาสเดียวกันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่กำลังพลเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณในความเสียสละตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยและสร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติที่ผ่านมาค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทเปิดโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทพร้อมด้วยผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะโดยมีนางจิตนายิ่งทวีลาภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศในอนาคตการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ค้นพบความสามารถและความถนัดของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลค่ะโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทได้แสดงศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการการแสดงการประกวดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆตลอดจนเป็นเวทีในการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะนอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะชวนเที่ยวชมงานทดสอบตลาดหนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยภายใต้ชื่อฮิตฮิตเมืองกาญการฮิตอินโนเวชั่น 19-21 กันยายนนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการการค้าการลงทุนรวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยระหว่างวันที่19-21 กันยายน2569ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีภายใต้ชื่องานฮิตฮิตเมืองกาญการฮิตอินโนเวชั่นโดยมีนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยภายในงานมีการจัดแสดงชุดการแสดงพิธีเปิดรำเยยการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรีที่หาชมได้ยากโดยนายดำรงมากระจันพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายพร้อมทั้งนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมงานแสดงสินค้าภายในงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพกว่า43ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการการค้าการลงทุนโครงการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจนะคะร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพในงานทดสอบตลาดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานียกสินค้าเด่นสุราษฎร์ไอคอนิกบุกอยุธยาชวนชิมช็อปสินค้า GI และของดีแดนใต้ค่ะนายอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเจษดาจิตราชผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสุราษฎร์ไอคอนิกสินค้าเด่นสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณบริเวณชั้น1หน้าโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คผู้แทนภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ไอคอนิกนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ประชาชนได้สัมผัสและเลือกซื้อโดยเฉพาะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI 7ชนิดได้แก่หอยนางรมสุราษฎร์ธานีไข่เค็มชัยยามะพร้าวเกาะพะงันเงาะโรงเรียนนาสารขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี ปลาเมงสุราษฎร์ธานีและกระท้อนคลองน้อยค่ะรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นอื่นๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายช่องทางทางการตลาดผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงทางการค้าขยายตลาดและสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวค่ะและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาดขอเชิญแวะมาเที่ยวชมงานสุราษฎร์ไอคอนิกสินค้าเด่นสุราษฎร์ธานีณชั้น1หน้าโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คร่วมสัมผัสของดีจากสุราษฎร์ธานีเลือกซื้อสินค้า GI และผลิตภัณฑ์เด่นจากผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกันค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกค่ะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุลักษณะต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการจัดงาน OTOP The Journey Story ที่จังหวัดสมุทรสาครและไปติดตามการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิลงนามถ่ายโอนภารกิจรอพอสตอพร้อมบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีว่าที่

0: ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดลพบุรีโดยมีนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย5แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโรงพยาบาลโคกสำโรงโรงพยาบาลพัฒนานิคมโรงพยาบาลท่าวุ้งและโรงพยาบาลหนองม่วงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยการลงนามครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงได้มาตรฐานค่ะขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจะกำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดลพบุรีในการบูรณาการการทำงานด้านสุขภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายของโรงพยาบาลเพื่อยกระดับขออภัยค่ะเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนสร้างหลักประกันให้ประชาชนชาวลพบุรีได้รับบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วต่อเนื่องและทั่วถึงอีกด้วยค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมจัดอบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือกปต.และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวม2รุ่นค่ะที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางนันทพันธ์ยวนใจประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมค่ะด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งการอบรมครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามข้อสงสัยและสร้างเครือข่ายประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.จึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกองทุนประกันสังคมตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครจัดงานสุดยอดโอท็อปสัญจรสู่ภูมิภาคจุดที่4จากท่าจีนสู่วิถีมหานครค่ะนางวชิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานสุดยอดโอท็อปสมุทรสาครสัญจรสู่ภูมิภาคโอท็อปเดอะเจอร์นี่สตอรี่จุดดำเนินการที่4ภายใต้แนวคิดจากท่าจีนสู่วิถีมหานครที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2กรุงเทพมหานครโดยการจัดงานมีเป้าหมายส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปโดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมาสู่ผู้บริโภคในเมืองหลวงภายในงานมีผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกว่า600รายค่ะขออภัยค่ะ60รายค่ะนำผลิตภัณฑ์5ประเภทมาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิเบญจรงค์อาหารทะเลแปรรูป มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงอบแห้งปรุงรสและน้ำตาลมะพร้าวพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ผู้สนใจสามารถร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจากจังหวัดสมุทรสาครได้ระหว่างวันที่17ถึง21กันยายน2569ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานตักบาตรขนมครกวัดแก่นจันเจริญชาวบ้านสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่วัดแก่นจันเจริญอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกประเพณีเก่าแก่ซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับชาวบ้านร่วมกันสาธิตการทำขนมครกตามวิถีโบราณก่อนนำขนมครกพร้อมน้ำตาลทรายใส่บาตรถวายพระภิกษุเพื่อความเป็นสิริมงคลขนมครกซึ่งผู้ร่วมงานนะคะสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยรายได้ทั้งหมดถวายวัดเพื่อนำไปใช้พัฒนาศาสนสถานซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งการทำบุญการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกจัดขึ้นในวัน8ค่ำเดือน10ของทุกปีโดยมีแนวคิดเรียนแบบประเพณีตักบาตรขนมเบื้องในพระราชพิธีของพระราชวังวัดแก่นจันเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบทอดการจัดงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473ในสมัยพระครูสุนทรสุตกิจหรือหลวงปู่โฮนะคะเป็นเจ้าอาวาสค่ะ
0: สมุทรสงครามจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติค่ะที่วิหารเจียวเยี่ยงไทยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามหรือเม่งกักเซี่ยงตัวได้มีการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3พิธีดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้สามารถรวบรวมยอดปัจจัยบริจาครวมทั้งสิ้น 2,216,383 บาทซึ่งปัจจัยทั้งหมดได้มอบให้แก่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามเพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการดำเนินงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ในรอบ37ปีโดยมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่7มีนาคมถึงวันที่9พฤษภาคม2570ต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการตำรวจสภ.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนอบต.คลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามภายใต้แนวคิดเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์ด้วยรักและผูกพันเพื่อมุ่งเน้นยกย่องเชิดชูเกียรติและขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอดทนและเสียสละเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนานซึ่งภายในงานนะคะมีพิธีลอดซุ้มกระบี่และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการรวมรับประทานอาหารและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการฝึกแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามและไปเตรียมต้อนรับน้องออมสินที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveBroadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดฝึกแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลมุ่งสร้างระบบกู้ภัยแจ้งเหตุง่ายเข้าถึงเร็วส่งต่อปลอดภัยค่ะที่โรงแรมโคโค่วิลตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการฝึกแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการส่งกลับทางสายแพทย์โดยมีนาวาเอกสาธิตอาภรณ์รัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานผลการดำเนินการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประมงมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่ผูกพันกับแม่น้ำและทะเลมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลจะต้องมีระบบการทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงาน3ประการได้แก่รับรู้เหตุให้เร็วเข้าถึงผู้ประสบภัยให้เร็วเชื่อมต่อจากทะเลสู่โรงพยาบาลอย่างไร้รอยต่อขอให้พี่น้องชาวประมงมั่นใจว่าเมื่อออกเรือไปทำมาหากินท่านไม่ได้ออกไปเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวเน้นย้ำพร้อมมุ่งหวังให้ระบบการช่วยเหลือสามารถใช้งานได้จริงเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนค่ะ
0: จังหวัดอยุธยาเตรียมต้อนรับน้องอมสินนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยาค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณห้องประชุมอโยธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการมอบหมายภารกิจในการจัดงานค่ะซึ่งทางจังหวัดได้รับการประสานจากสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยากรณีการยกย่องและเชิดชูเกียรตินางสาวสศิภาพรจันทาวิสูตรหรือน้องอมสินนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นลูกหลานชาวอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดในระดับนานาชาติจึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอยุธยาสำหรับการจัดพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยากำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ณ The Hall Convention Center ชั้น2ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คโดยจังหวัดนะคะได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอชวนชวนพี่น้องชาวอยุธยามาร่วมต้อนรับพูดคุยและส่งกำลังใจให้น้องอมสินลูกหลานชาวกรุงเก่าของเราพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่น้องได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยและมาพบกันเพื่อส่งต่อกำลังใจดีๆจากบ้านเกิดให้กับน้องอมสินไปด้วยกันค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีหรือทุ่งหันตราค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตรศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีหรือทุ่งหันตราโดยที่ประชุมหารือกรณีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความเห็นยินยอมใช้อาคารราชพัสดุจำนวน2แห่ง ได้แก่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรและอาคารอเนกประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการซึ่งสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบข้อมูลอาคารราชพัสดุในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน3รายการประกอบด้วยอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรอาคารอเนกประสงค์และลานจอดรถพบว่าอาคาร2รายการแรกมีการขึ้นทะเบียนราชพัสดุขณะที่ลานจอดรถไม่พบรายการขึ้นทะเบียนสำหรับการหารือดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมกบจครั้งที่4ประจำปี2569เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและพิจารณาโครงการปี2571กว่า200ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมพิพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรีหรือกบจครั้งที่4ประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570พร้อมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีปี2571ถึงปี2575และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571โดยมีหน่วยงานเสนอ49โครงการต่อกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด1รายการรวมงบประมาณกว่า200ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2569ถึงปี2570การขอใช้เงินเหลือจ่ายและการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากงบประมาณจังหวัดให้แก่หน่วยงานรับโอนสำหรับกรอบงบประมาณเบื้องต้นปี2571จังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรกว่า100ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ9ล้านบาทโดยทางจังหวัดมุ่งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลครั้งที่9ทับ2569ค่ะนายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามหรือกอบต.จังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่9ทับ2569ที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดยที่ประชุมพิจารณาวาระด้านการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้งโอนและรับโอนพนักงานส่วนตำบลที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารรวมถึงการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นค่ะขององค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน12แห่งนอกจากนี้ยังรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมทั้งการออกจากการราชการการโอนและย้ายพนักงานส่วนตำบลและการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำติดตามแผนบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่วังน้อยค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัด รวมถึงความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571ผ่านระบบไทยเวเตอร์แพลนโดยที่ประชุมยังพิจารณาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งหอถังสูงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยวงเงินกว่า1ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคโดยโครงการจัดจุดขออภัยค่ะโดยโครงการนะคะจะขุดเจาะบ่อบาดาล1บ่อพร้อมติดตั้งหอถังสูงระบบสูบน้ำและระบบกระจายน้ำซึ่งคาดว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 1,000 คนหรือ285ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งผลักดันโครงการน้ำที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
1: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้เราที่บัตรประชาชนเท่านั้นเองให้แบบประชาชนได้เลยนะคะ
0: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
2: บริการดีจังเลย
3: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
2: อิจฉาแอร์จังเลย
4: จะเปิดแล้วนะครับ
3: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
5: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
3: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
6: แล้วปอดหนูล่ะ
7: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
8: ้ซอซอซอ
9: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะหากพูดถึงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลายคนอาจจะนึกถึงพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างไกลนะคะแต่ว่าสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ความห่างไกลไม่เคยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ได้มีการร่วมกันน้อมนำแนวทางการพัฒนามาสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้ค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมรายการแสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดว่ากว่าที่ชุมชนแห่งนี้จะเติบโตอย่างมั่นคงเราจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบ้างและพระราชปณิ

0: พึ่งพาตนเองวันนี้แสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมไป
1: วันนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทับทิมสยาม01ปลื้มอย่างมากที่พงทรงเล็งเห็นความลำบากของราษฎรแล้วก็ความเป็นอยู่หลังจากที่ UN ผลักดันเขมรอพยพกลับไปยังประเทศของเขาเนี่ยเมื่อปี35 36ผลักดันเต็มที่งั้นจะมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งพระองค์ท่านทรงประทานขออนุญาตจากป่าไม้เป็นพื้นที่ประมาณ 31,170 ไร่เพื่อสร้างโครงการทับทิมสยามพื้นที่ก่อนที่จะมีโครงการทับทิมสยามนั้นตรงนี้พื้นที่นี้เป็นหมู่หนึ่งเป็นพื้นที่ไซค์อีซึ่งจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี08แล้วผลักดันกลับไปแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี18เนี่ยจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่โดยการสร้างศูนย์ของ UN จะมาสร้างศูนย์ให้เขมรอพยพอยู่เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยมีชาวเขมรอยู่ประมาณ 20,000 คนนะงั้นราษฎรที่อยู่บริเวณแรกศูนย์อพยพนี้ก็จะเป็นตำบลด่านชุมพลจะเป็นอำเภอบ่อไร่เนี่ยสามารถเข้ามาดูการบริหารจัดการของศูนย์เขมรอพยพได้นะซึ่งศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมาอยู่เป็นระยะเวลาที่นานทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเสื่อมโทรมช่วงที่เขมรอพยพอยู่เนี่ยบางส่วนก็มีราษฎรของหมู่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นราษฎรพื้นเพเดิมก็เข้ามาทำกินปลูกมันมั่งปลูกพืชล้มลุกมั่งนะฮะก็อยู่รวมกับเขมรไปนั้นการสู้รบสมัยก่อนนั้นตรงนี้จะเป็นจุดพักพิงเขาเขาจะออกไปสู้รบตามแนวชายแดนเข้ามาแล้วก็อยู่อาศัยกันนี่มีการปล้นสะดมมีการอะไรอยู่ค่อนข้างลำบากมีราษฎรของไทยเนี่ยถูกกับระเบิดนะขาขาดหรือว่าราษฎรของเราเข้ามาค้าขายกับที่ศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมีการถูกปล้นถูกอะไรจากเขมรอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าการที่อยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันหนึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของพื้นที่ควบคุมนะแล้วก็เข้ามาเข้าออกลำบากแล้วก็จะมีเฉพาะพวกไทยกัมพูชาที่มีสายเลือดลูกผสมเนี่ยอยู่จนได้มีครอบครัวบ้างต่างๆเนี่ยเข้ามาก็แทรกแซงเข้ามาอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆขยายไปเรื่อยๆการเข้ามาอยู่ของผมนี่เดิมทีเดียวเป็นทหารเป็นข้าราชการของกองทัพเรือหลังจากปี24ได้ลาออกก็เป็นทหารผ่านศึกนะก็เมื่อทราบข่าวว่าโครงการทับทิมสยาม01เนี่ยซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้รับพื้นที่คืนจากป่าไม้พระองค์ท่านก็จะทรงเช่าจากป่าไม้30ปีเพื่อทำหมู่บ้านเมื่อเราทราบเรื่องปุ๊บเราก็รวบรวมทหารมาศึกละแวกจันทบุรีระยองตราดซึ่งเป็นพื้นที่เดิมตรงนี้นะรวบรวมได้สมัยแรกเนี่ยได้ประมาณ60คนก็เสนอทั้งหมด60คนส่งชื่อไปที่องค์การทหารมาศึกผ่านไปยังกปช.กยต.เพื่อคัดเลือกเข้ามาอยู่ร่วมโครงการนั้นแรกๆเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ประมาณ 25% นะมี 25% เพราะพระองค์ท่านจะสร้างหมู่บ้านเนี่ยประมาณ162หลังงั้นเราพระองค์ท่านต้องการให้ราษฎรที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะมันค่อนข้างลำบากแล้วก็รักษาพื้นที่อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่าไปบุกรุกต่อและเป็นแนวกันชนซึ่งเป็นพระปีชาสามารถมากทำให้เรารักษาพื้นที่ของเราได้โดยไม่การถูกมีการบุกรุกจากเขมรการที่ทราบข่าวที่จะมาร่วมโครงการนี้มีการออกข่าวเพราะว่าการติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยจากอำเภอหรือว่าจาก UN เนี่ยเขาจะออกข่าวเรื่อยๆว่าตอนนี้จะมีการผลักดันชาวกัมพูชาทั้งหมดกลับพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่จะทำโครงการเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีของทหารผ่านศึกที่ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมโครงการก็เสนอชื่อไปยังโครงการวันแรกเป็นภาพเก่าๆที่ว่าพื้นที่รกร้างบางส่วนพื้นที่ที่เสียหายบางส่วนงั้นการเข้ามาอยู่เนี่ยต้องใช้ทักษะเราได้รับทักษะจากเกษตรจากหน่วยงานราชการต่างๆวิธีการปรับปรุงดินเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเขมรอยู่เป็น 20,000 คนการใช้พื้นที่รอบๆข้างๆของศูนย์เขมรอพยพเนี่ยก็จะใช้พื้นที่แบบเสื่อมโทรมดินก็เป็นลูกรังแดงเขาหัวโล้เลยซึ่งมาจัดสรรให้สร้างบ้านต่างๆเนี่ยเราทำยังไงในฐานะผู้นำจะต้องรวบรวมสมาชิกในโครงการนี้ให้อยู่ให้ได้ตามพระปณิธานของท่านว่าอยู่รักษาพื้นที่แล้วก็อยู่ให้ได้ทำยังไงจะทำกินให้เกิดโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระกรุณาอย่างมากเลยว่าท่านได้ประทานแนวทางแนวความคิดเริ่มตั้งแต่การสร้างหมู่บ้านพระองค์ท่านสร้างแบบกิบบุตรของอิสราเอลนะนั้นจะเห็นว่าผังของหมู่บ้าน

0: ี่ยสมัยก่อนเนี่ยราษฎรบางคนเข้าบ้านผิดเพราะบ้านทุกหลังเหมือนกันถนนทุกซอยเหมือนกันหมดทั้งหมดนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเหมือนกับใยแมงมุมนะพื้นที่ทำกินส่วนหนึ่ง10ใน1ไร่เนี่ยเราจะได้บ้าน1หลังเราจะได้พระองค์สร้างบ้านให้1หลัง1ไร่หลังจากนั้นพื้นที่ทำกินเนี่ยจะได้อีกคนละ10ไร่โดยประมาณ10ไร่2งานคือกว้าง120ยาว140ได้ประมาณ10ไร่2งานโดยมีการวางผังนะฮะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโครงการทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือจากเกษตรนะฮะว่าให้ความรู้ทำยังไงจะอยู่กับดินที่มันเสื่อมแล้วให้ปรับปรุงดินให้อยู่ให้มีรายได้นั้นพระองค์ท่านทรงให้ความรู้ป้อนความรู้ทุกอย่างทุกหน่วยงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์นะฮะชนประทานนะสาธารณสุขเจ้าหน้าที่อำเภอฝ่ายแผนชนประทานมาวางเรื่องระบบน้ำทั้งหมดนั้นในสวนจะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำกรมประมงมาขุดบ่อพักน้ำให้อีกคนละ1ไร่งั้นจะมีที่สต๊อกน้ำหลังจากที่เราปล่อยน้ำด้วยระบบการรักน้ำบางส่วนระบบที่2เราจะมีระบบการสูบน้ำแบ่งเป็น3สายไปถึงแปลงทำกินทุกแปลงงั้นหลังที่เปิดน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็มีที่พักน้ำ1ไร่ถามว่าทรงให้เรามากนะผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยบางคนยังให้เราไม่ได้เท่านี้พระองค์ท่านทรงประทานให้โอ้เป็นความภาคภูมิใจมากพูดถึงว่าถ้าเรามีที่ข้างนอก100ไร่ยังไม่ภูมิใจเท่ากับมีที่ข้างใน10ไร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความแรงบันดาลใจให้เราอยู่ให้ได้จากการเรียนแบบจากอิสราเอลเราก็มีการส่งราษฎรของเราเนี่ยบางส่วนไปฝึกงานที่อิสราเอลปีละ5คน5คนส่งอยู่ประมาณ3ปีนะงั้นไปรับองค์ความรู้จากอิสราเอลเขาอยู่ยังไงในทะเลทรายเขาบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำยังไงเขาปลูกพืชอะไรงั้นโมเดลต่างๆที่เรารับถ่ายทอดมาเนี่ยค่อนข้างจะดี
1: การเวลาทำให้ผืนป่าที่เคยเงียบเหงาค่อยๆกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยชีวิตจากวันที่หลายครอบครัวเริ่มต้นด้วยความหวังวันนี้หมู่บ้านทับทิมสยาม01ได้เติบโตขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไม่ได้หยุดอยู่เพียงในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งหมู่บ้านหากยังได้รับการสืบสานผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาชีพการศึกษาและความเข้มแข็งของชุมชน
2: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านทับทิมสยามหมู่7ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสำหรับพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับพระกรุณาอย่างยิ่งจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับที่ได้ทรงพระกรุณาริเริ่มให้มีการพัฒนาส่งเสริมและก็จัดตั้งพื้นที่นี้ขึ้นมาแรกเริ่มเดิมทีคร่าวๆเนี่ยตรงหมู่บ้านทับทิมสยามเนี่ยเดิมอยู่ในพื้นที่ของหมู่1ตำบลด่านชุมพลแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อพยพของพี่น้องชาวกัมพูชาที่หนีภัยสู้รบมาเดิมเนี่ยเมื่อประมาณปี2535เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมมาราษฎรทั้งที่ได้รับที่มาอพยพมานะครับพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าศูนย์สันติสุขนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่หมู่1ด่านชุมพลแล้วก็ท่านก็มาเห็นว่าพื้นที่เนี้ยค่อนข้างเสื่อมโทรมแล้วตอนหลังเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งกลับพี่น้องชาวกัมพูชาที่อพยพท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เสื่อมโทรมไปมากแล้วก็น่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่อพยพอยู่2จุดก็คือศูนย์ไซส์เคกับศูนย์ไซส์อีเมื่อมีการอพยพประชาชนออกไปก็พบว่าพื้นที่เนี่ยคนที่มาอพยพมาอยู่กันก็มีการถากถางพื้นที่ทำมาหากินสภาพป่าก็คือเสื่อมโทรมท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาก็จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นโดยขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้นะครับก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาก็ในหลักใหญ่ตอนนั้นก็คือก็ดูว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ก็เชิญชวนเข้ามาร่วมโครงการมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับสมัครประชาชนที่มีความพร้อมและก็อยากจะมาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าในแรกเริ่มก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกัน ตามดำริของพระองค์ท่านแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต้องเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดนี้คือจุดนี้จะถือว่ามาอยู่พระองค์ท่านจัดพื้นที่ให้ก็จริงแต่ว่าในแรกเริ่มจริงก็คืออยู่ด้วยความยากลำบากมาแต่อาจจะแตกต่างจากทุกวันนี้มากนะครับคือพื้นที่นี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำแหล่งต้นน้ำพื้นที่หนึ่งของจังหวัดตราดก็ว่าได้เพราะเป็นหนึ่งในต้นน้ำหนึ่งในสายน้ำที่ไปรวมเป็นแม่น้ำตราดตรงนี้ที่มาอยู่เมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพื้นที่เนี่ยมาด้วยความยากลำบากแต่ว่าพอในความยากลำบากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้จัดสาธารณูปโภคจัดเกี่ยวกับการดูแลเป็นรากฐานให้กับประชาชนอยู่ได้อันนั้นคือเป็นทุนหลังจากนั้นประชาชนที่เข้ามาอยู่นี่ก็ช่วยกันสร้างตามกำลังของตัวเองภายใต้การสนับสนุนเท่าที่สถาบันจะสนับสนุนได้ส่วนราชการสนับสนุนได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าประชาชนอยู่ได้ในระดับที่อยู่ดีกินดีพอสมควรครับเท่าที่ผมทราบคือผมเนี่ยมาอยู่ที่บ่อไร่เนี่ยสองรอบมาอยู่ตอนเป็นปลัดอำเภอรอบนึงแล้วมารอบนี้ในฐานะเป็นนายอำเภอเนี่ยก็พบว่าในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมีแปลงทำกินคนละ10ไร่เศษแล้วก็มีแปลงที่อยู่อาศัยอีก1ไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลังพร้อมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าระบบน้ำรวมทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนเรื่องการประกอบสมาชีพต่างๆทุกวันนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีกลุ่มสมาชีพต่างๆที่ทั้งสืบทอดเดิมและก็พัฒนาต่อยอดครับคือในภาพรวมการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดูทางเรื่องที่จริงในภาพรวมนะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องปัจจัย4คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมคือทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลไปหมดพร้อมกันในหมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนด้วยนะครับเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองทั้งของอิสลามและของพุทธนะครับมีแหล่งน้ำมีแปลงทำกินมีสาธารณูปโภคครบถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีฐานให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ด้วยตัวเองและประกอบกับพี่น้องประชาชนก็มีการพัฒนาจากเดิมที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวง่ายๆปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นไม้ผลที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นทุเรียนนะครับเช่นเงาะเช่นมังคุดครับที่จริงต้องบอกว่าลำพังภาคราชการอย่างเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ตรงนี้ต้องถือว่าโดยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ได้ริเริ่มไว้บวกกับความพร้อมและความตั้งใจของประชาชนจริงคือเราจะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้ถูกเกณฑ์เข้ามาสังเกตจากการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตเขาใช้ชีวิตเหมือนหมู่บ้านปกติที่อยู่เขาดำเนินชีวิตคิดเสมือนว่าเป็นบ้านเขาด้วยพระบารมีที่ได้มาก็สานต่อดำรงชีวิตอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานภาพรวมเป็นหมู่บ้านที่ปกติสุขดีหมู่บ้านหนึ่งครับหมู่บ้านนี้นอกจากดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วอานิสงส์จากหมู่บ้านนี้ดูแลเรื่องน้ำให้กับพื้นที่ตอนล่างด้วยนะครับทั้งในเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยช่วยเหลือกันทั้งหมดเลยยกตัวอย่างสมมติว่าช่วงฤดูเนี่ยช่วงนี้ฝนตกนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำและควบคุมน้ำไม่ปล่อยลงไปข้างล่างไม่ไปซ้ำกับข้างล่างให้เป็นน้ำท่วมในขณะเดียวกันพอถึงฤดูแล้งด้านล่างเนี่ยมีการขยายพื้นที่การเกษตรเยอะมากบางครั้งบางปีน้ำไม่พอก็ต้องอาศัยน้ำจากพื้นที่นี้ช่วยกันลงไปซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องได้จากการที่พี่น้องประชาชนที่เนี่ยเขาช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ที่นี่เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49เป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กระบบ2ระบบระบบ1ก็คือกินนอนอยู่กันที่นี่เลยอีกระบบ1ก็คือไปกลับก็เรียนว่าพื้นที่ทั้งหมดใช้คําว่าเด็กทั้งหมดดีกว่าเด็กทั้งหมดในจังหวัดตราดเนี่ยเด็กที่สมัครใจมาเรียนหรือเด็กที่อาจจะครอบครัวมีปัญหาไม่สามารถช่วยเรื่องการศึกษาต่อได้ไม่สามารถไปต่อได้ในส่วนของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเด็กทั้งหมดจะไม่ถูกผลักไปสู่นอกระบบสามารถมาเรียนที่นี่ได้เลยจนกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับมีการดูแลต่อให้ในจังหวัดตราดเนี่ยมีพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่เดือดร้อนเรื่องการดูแลลูกหลานหรือลูกหลานถูกทิ้งไม่สามารถจะอยู่ได้ก็สามารถมาเรียนอยู่ที่นี่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องการพึ่งพาเนี่ยการพึ่งพาคงจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จในขั้นท้ายแล้วล่ะ ว่าประชาชนสามารถพึ่งพาอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ความสำเร็จที่อยากจะต้องมองอย่างนึงคือตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมที่ผมพูดแต่เบื้องต้นเหนืออื่นใดพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงอย่างสำคัญยิ่งยวดส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นหนึ่งในแนวเขตชายแดนของประเทศไทยนะครับที่อยู่ติดต่อกับเพื่อนบ้านถ้าวันนี้ไม่มีพี่น้องประชาชนทับทิมสยามอยู่ตรงนี้ชายแดนไทยกัมพูชาก็แหว่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่านี่คือจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่อยู่เป็นแนวชายแดนของประเทศไทยได้ทีเดียวครับ
1: เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงถูกปลูกลงในหัวใจของเด็กๆการเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราแต่เติบโตผ่านการลงมือทำเมื่อผู้คนเริ่มมีความมั่นคงสิ่งที่เติบโตควบคู่ไปกับชุมชนไม่ได้มีเพียงอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแต่ยังรวมถึงพื้นที่แห่งศรัทธาและการรวมใจของคนในชุมชนโบสถ์ดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างร่วมกันดูแลและร่วมกันรักษาไว้เป็นศูนย์รวมของจิตใจ
3: ครับก็ชาวบ้านในลูกบ้านของผมนะครับก็ทำเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับตอนนี้ก็ได้มีสวนผลไม้กันแทบทุกแปลงทำกินนะครับก็รายได้ก็เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สูงๆครับครับผมก็ได้เข้าร่วมโครงการต่างรุ่นบุกเบิกมานะครับบางสมัยเป็นป่าจนทุกวันนี้นะครับก็ประมาณ33ปีครับก็ได้อยู่ในโครงการมาตลอดนะครับก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่4ของหมู่บ้านก็พัฒนาหมู่บ้านมาตลอดครับชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันดีครับได้แบ่งเป็น6คุ้มในหมู่บ้านครับแบ่งมีหัวหน้าคุ้ม1ถึงคุ้ม6ครับก็ช่วยดูแลคุ้มละ27หลังครับดูคุ้มต่อคุ้มครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพราะเราอยู่ในโครงการของฟ้าหญิงครับก็การดูแลก็ไม่ค่อยลำบากครับก็ดูแลกันดีครับคือก็มีกฎก็อยู่ในโครงการของชาวฟ้าหญิงครับก็ให้ความร่วมมือดีครับในหน้าที่การงานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็พัฒนาครับสถานที่ประชุมแล้วก็อ่างเก็บน้ำแล้วก็ทั้งที่สาธารณประโยชน์นะครับก็ทำความสะอาดก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับครับก็ได้มีอ่างเก็บน้ำมาก็ใช้ประโยชน์น้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็มีท่อไปแปลงทำกินทุกแปลงนะครับก็ได้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลอด2นะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็ตอนนี้ก็ทางจังหวัดตราดก็ให้วัดทับทิมสยามซึ่งมีโบสถ์ดินก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภายในจังหวัดตราดแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับโบสถ์ดินของหมู่วัดทับทิมสยาม01ครับครับก็มีทางวัฒนธรรมก็เขาก็โปรโมทช่วยว่าหมู่บ้านทับทิมมีสถานที่มีอ่างเก็บน้ำมีสถานที่ท่องเที่ยวคือโบสถ์ดินวัดทับทิมสยามครับเขาก็ช่วยโปรโมททั้งจังหวัดครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ร่วมมือกันคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมโบสถ์ดินในวัดทับทิมครับตอนนี้ก็มีการเลี้ยงอบรมการเลี้ยงผึ้งชนโรมที่ทางพัฒนาชุมชนทางจังหวัดทางผู้ว่าให้หมู่บ้านทับทิมทำโครงการเลี้ยงผึ้งชนโรมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ มู่บ้านก็มีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้สินค้าโอท็อปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ก็เกี่ยวชมพูแล้วก็ทำสบู่เกี่ยวกับน้ำผึ้งชนโรมแล้วก็มีทำการปลูกยาหวานครับที่เป็นยาบำรุงเกี่ยวกับสมองเกี่ยวอะไรเงี้ยครับครับครับผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของเจ้าฟ้าหญิงนะครับที่ท่านได้โปรดให้ผมเข้ามาอยู่ผมก็ตั้งมาอยู่ผมก็ตั้งยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือผมก็พัฒนามาตลอดครับคือไม่เคยมีงานสำคัญก็วันที่4วันเกิดก็จัดงานใหญ่ทุกปีครับ
0: จริงๆแล้วการที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดคือเราเป็นหนึ่งใน 6-70 ล้านคนของราษฎรไทยที่ได้รับพระมหากรุณาจากองค์ท่านประธานให้พ่อแม่บางคนยังไม่มีอย่างที่ผมบอกเล่าไปก็เหมือนกับน้ำตาจะไหลเพราะว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาพี่คุณมากมีบ้านมีที่ทำกินมีเงินทุนเข้าถึงเงินทุนเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้หน่วยงานต่างๆมาช่วยกันพัฒนาต่างๆองค์ความรู้ขอเอาแรงกายเท่านั้นเองเข้ามาแลกฮะทุกวันเนี้ยที่ได้นะบ้านผมมีบ้านมีรถยนต์มีที่กินส่งลูกเรียนจนจบปริญญาทุกคนได้จากที่นี่นะผมเลี้ยงปลาผมปลูกพืชผมปลูกกระท้อนผมอะไรต่างๆเนี่ยผมได้เงินจากที่นี่ได้เงินจากพระองค์ท่านประทานให้ที่พระองค์ท่านประทานให้ถามว่าจะหาที่ไหนแล้วจะมีกี่คนที่จะได้อย่างนี้งั้นความซาบซึ้งทุกคนเนี่ยถ้าไปถามราษฎรในโครงการท่านสยามทุกคนซาบซึ้งมากนะเทิดทูนงั้นตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มโครงการที่มาราษฎรมาคุยกันเนี่ยวันที่8ของทุกเดือนมันก็เป็นวันแรกเลยที่เรามารวมกันครั้งแรกว่าราษฎรตอนนี้มีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอยู่จนถึงวันนี้ทุกวันที่8เราก็ยังประชุมนะแล้วก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถวายรายงานต่างๆหรือว่าจะมีผู้แทนพระองค์ของท่านติดตามงานต่างๆเข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นรองประธานสถาบันหรืออะไรต่างๆเนี่ยของพอ.มนพตั้งตรงไพโรจน์เนี่ยท่านจะมาดูงานแทบทุกปีปีละครั้ง2ครั้งอย่างน้อยถ้าไม่ติดภารกิจอย่างอื่นท่านจะต้องมาดูความคืบหน้าเราก็มีโอกาสได้กราบบังคมทูลถวายไปถึงท่านว่าตอนนี้ราษฎรอยู่ดีไปสุขนะราษฎรมีรายได้นะพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทต่างๆเนี่ยราษฎรได้สนองนะอยู่กันยังมีความสุขปลอดยาเสพติดมีโรงเรียนมีวัดมีสาธารณสุขมีเราพอสอตอมีทุกอย่างผมบอกในตำบลด่านชุมพลเนี่ยหมู่7ทับทิมสยามเนี่ยเหมือนอำเภอมีทุกอย่างมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนคือซัพพอร์ตพ่อแม่ที่ไปทำไร่ทำสวนเอาลูกไปฝากเรียนนะมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49ซึ่งเดิมนั้นเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดนะอยู่ที่นี่นะรับเด็กนะที่อยู่บริเวณสภาพใกล้ๆบริเวณเนี้ยอำเภอบ่อไร่จันทบุรีตราดพวกนี้นะเข้ามาเรียนที่นี่เรียนฟรีทั้งหมดนะเป็นโรงเรียนอยู่กินประจำงั้นก่อนนั้นผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเคยประชุมผู้ปกครองบอกว่าการที่เอาลูกมาฝากที่เนี่ยเราก็ภูมิใจที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะงั้น1เทอมเนี่ยพ่อแม่ฝากตังค์ไว้ให้ลูกแค่200ก็พองั้นจะเห็นว่าภาพสะท้อนที่ออกมาเนี่ยราษฎรที่อยู่ตรงนี้ได้ผลพวงจากการที่อยู่โครงการเนี่ยมีลูกมีที่เรียนป.1ยันถึงม.6 12ปีเรียนฟรีมีอาหารเลี้ยงมีที่นอนพักดูมีการดูแลอย่างดีงั้นถามว่าจะหาที่ไหนในประเทศไทยที่จะมีอย่างนี้และจะมีสักกี่คนที่งั้นทุกคนเกิดความหวงแหนเพราะ1ที่ดินตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราตกทอดทางมรดกเราไม่มีสิทธิ์ขายเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปให้ใครต่างๆเนี่ยนอกจากพระองค์ท่านจะพิจารณาคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะได้โครงการนี้เข้ามาตกทอดทางมรดกนั้นเป็นความภูมิใจนะหน่วยงานกองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้เรามีกองทุนของหมู่บ้านนะมีกองทุนหมู่บ้านมีเงินหลายล้านนะมีสินเชื่อถ้าไม่พอก็ยังไปกู้ธ.ก.ส.ได้นะผลผลิตทางการเกษตรถ้าออกมาก็มีที่ซื้อมีที่ขายงั้นของเราแทบจะสมบูรณ์ผมว่าสมบูรณ์มากๆคือจริงๆแล้วก็สนองโครงการพระองค์ท่านนะนะทุกคนเนี่ยรักหวงแหนยังไม่มีการขายยังมีการดูแลพื้นที่มีการสืบทอดยุวเกษตรต่างๆราษฎร ที่มีลูกมีหลานเรียนกลับไปก็กลับมาพัฒนามีการทำให้ราษฎรต่างๆเนี่ยได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนหวงแหนผมเชื่อว่าในโครงการนี่นะฮะถ้าเอาเงินมากองแต่ละบ้านเนี่ย162หลัง161ครอบครัวเนี่ยครอบครัวละ 2-3 ล้านยังซื้อไม่ได้นะผมว่าการที่พระองค์ท่านประทานซึ่งมากกว่านั้นเพราะมันจะมีสาธารณูปโภคมีสระน้ำมีไฟฟ้าเข้ามาอยู่ต่างๆเนี่ยเป็นค่อนข้างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนั้นราษฎรมีความภาคภูมิใจผมเชื่อเลยว่าโครงการนี้ยังจะอยู่ตลอดต่อไปถ้ายังมีประเทศไทยอยู่ยังอยู่ต่อคู่กับประเทศไทย
1: จากเรื่องราวของโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเราได้เห็นว่าการพัฒนาที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนอาคารหรือถนนที่สร้างขึ้นหากวัดจากคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้นและความหวังที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างคนยังสะท้อนผ่านวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้และยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน
4: คุณผู้ชมคะหมู่บ้านทับทิมสยาม01ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุมชนชายแดนของจังหวัดตราดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อการพัฒนามุ่งสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น่ห์ของผืนผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของลวดลายแต่ยังสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติภูมิปัญญาและหัวใจของคนในชุมชนวันนี้รายการเมืองไทยดีดีจะพาทุกคนไปสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มแม่บ้านผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแฮนด์เมดโดยเทคนิคอีโคพรินท์การนำลวดลายจากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าลดการใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทางผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ส่งเสริมให้ผ้าไทยร่วมสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นไปติดตามเรื่องราวของความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนในชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรในรายการเมืองไทยดีดีกันครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากหลังโควิดนะคะแล้วกลุ่มเราแม่บ้านส่วนใหญ่จะตกงานกันก็คือแบบว่าจะมีเลิกเหมือนเลิกจ้างแล้วก็มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรกันแล้วก็เลยได้ระดมความคิดกันว่าจะทำของกินหรือของใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะที่มีทางหน่วยงานของกลุ่มศูนย์พระเทพได้โทรเข้ามาว่าสนใจจะเรียนหรือศึกษาอาชีพอะไรบ้างเราก็เลยได้คุยกันว่าอยากเรียนอะไรแต่กระแสตอนนั้นจะเป็นงานอีโก้พิ้นซะมากกว่าเราก็เลยลองดูว่างานอีโก้พิ้นเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูว่าต้นทุนจะเป็นยังไงต้นใช้ต้นทุนสูงไหมเราทำกันง่ายไหมค่ะการเรียนรู้พอหลังจากนั้นก็ทางศูนย์ก็ได้ส่งครูอาจารย์มาสอนที่กลุ่มนี่แหละค่ะสอนในระยะหนึ่งแล้วก็พอได้เสร็จแล้วเราก็เลยตกผลึกว่าลองทำดูแล้วก็ลองออกสู่ตลาดครั้งแรกก็มีสมาชิกประมาณ15คนค่ะแล้วก็แต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปบ้างเพราะว่าพ่อบ้านหรือว่าทางสามีได้เกษียณไปก็เหลือประมาณ7คนแล้วก็บทบาทของสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นแยกเป็นงานเอกสารงานการตลาดแล้วก็งานด้านการผลิตค่ะส่วนการผลิตเนี้ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นเช่นการหาใบไม้การทำน้ำยาเขาเรียกน้ำยาล็อกสีสารตั้งต้นโมเดนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการทำวิธีการนึ่งนะคะแล้วก็ตอนแต่กระบวนการทำเราก็มาระดมความคิดกันว่าถ้าทำผ้าหรือทำอะไรเงี้ยเราจะวางแผนการวางยังไงถึงตลาดจะยอมรับจุดเด่นหรือว่างานที่เราต้องเลือกทำก็คืออย่างงานต้นไม้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นการเอาหินมงคลเข้ามาทำดัดลวดเป็นต้นไม้แล้วก็เอาหินมงคลมาร้อยเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือเขาจะขายความสวยงามแล้วก็ขายงานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีเก่าๆแล้วก็จุดเด่นจริงๆเลยของต้นไม้มงคลของเราเนี่ยก็คือปักรากการปักรากเสมือนจริงค่ะก็คือเราเรียนแบบของรากที่เราไปจินตนาการเอาว่ารากมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเราจะแตกต่างกับของคนอื่นเขาแล้วก็งานผ้าจุดเด่นของผ้าก็คือเราขายธรรมชาติแล้วงานจะมีหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกค่ะก็ของงานของเดิมนะคะเราเอาสืบสานวัฒนธรรมของการถ้าเป็นต้นไม้มงคลเนี่ยเราจะเอางานดัดลวดเข้ามางานดัดลวดแล้วก็การร้อยคือการนำเสนอความสวยงามของธรรมชาตินะคะเช่นเราเรียนแบบของสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะดัดลวดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมองจินตนาการต้นไม้มาก่อนแล้วเขาก็จะสอนเราว่าดัดลวดต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้มันถึงจะเหมือนจริงแล้วมันจะมีงานพลิ้วเป็นงานเอกลักษณ์ของตัวเขาเองซึ่งคนโบราณหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองจินตนาการด้วยการมองต้นไม้ค่ะแล้วก็พอเราได้พัฒนาเอาผ้าเข้ามาถามว่าทำไมต้องเป็นเลือกผ้าอีโก้พรินท์เพราะว่าเราจุดกำเนิดเรามาจากธรรมชาติเราการมองธรรมชาติของเราก่อนค่ะมองจากต้นไม้มงคลเป็นงานธรรมชาติแล้วเราก็เลยเอาธรรมชาติเนี่ยมาลงเขาเรียกอะไรนะสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ความงดงามของธรรมชาติเนี่ยให้ออกมาบนผืนผ้าค่ะเป็นการวางเป็นการเรียงเป็นการ เอาธรรมชาติมาเผยแพร่ให้อยู่ในผืนผ้าให้ได้มากที่สุดตอบโจทย์มากเพราะว่าเราทำตอนไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอขายเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเอ๊ะพอมองแล้วเอามีอย่างนี้ด้วยเหรอมันยังอยู่เหรองานดัดลวดอย่างเงี้ยซึ่งไม่เห็นมานานแล้วแต่งานอีโก้ปริ้นเนี่ยช่วงนี้สมัยนี้นะคะเป็นงานที่ว่ากลุ่มอื่นเขาก็ทำกันเยอะแล้วเราถึงได้คิดมานั่งคิดกันมีกระบวนการคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้ของเรามีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างออกไปเราก็เลยเริ่มเอางานผ้าเนี่ยมาผลิตเป็นกระเป๋าบ้างเป็นเสื้อบ้างเป็นแก้วโลงแก้วเป็นโลหะบ้างเป็นโลงแก้วเซรามิกบ้างและณปัจจุบันของเราเนี่ยก็อยากจะทำงานผ้าก็ได้มีโอกาสให้นำงานผ้าเป็นการทำพวงมาลัยที่มาจากผ้าสบายหลวงพ่อโสธรค่ะนำเอามาเป็นทำพวงมาลัยแขวนหน้ารถบ้างเป็นพวงมาลัยกรบ้างเป็นงานซูวิเนียบ้างซึ่งตรงนี้เราได้สืบสานมาจาก

0: การร้อยมาลัยการเย็บปักถักร้อยตรงนี้ค่ะเราสามารถนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี้ยจากตะกอนเนี้ยกลุ่มเราอ่ะร้อยไม่เป็นร้อยพวงมาลัยไม่เป็นก็ได้สอนได้งานสอนมาจากภูมิปัญญาของคนในละแวกนี้ค่ะ
1: จากความศรัทธาที่มีต่อวัดโสธรวรารามวรวิหารสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรได้นำผ้าสบายจากวัดหลวงพ่อโสธรที่ประชาชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านด้วยการแปรรูปเป็นพวงมาลัยผ้าที่มีความประณีตสวยงามและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากเป็นของที่ระลึกจากความศรัทธาแล้วยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพและส่งต่อเรื่องราวของผ้าไทยจากชุมชนสู่ผู้คนทั่วประเทศ
0: จุดเริ่มต้นจากมาลัยเนื่องจากว่าในวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีผ้าสบายที่ใช้ห่มองค์หลวงพ่อเยอะเป็นจำนวนมากต่อวันแล้วสถานที่เก็บไม่เพียงพอก็เลยมีคำถามขึ้นว่าจะเอาอะไรเอาไปสร้างทำผลประโยชน์ให้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนอะไรได้บ้างกลุ่มเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องออกจากวัดวัดก็คือแรงศรัทธาความศรัทธาความนับถือจะทำอะไรที่สามารถเป็นแรงศรัทธาและความนับถือและการบูชาเนี่ยได้บ้างก็เลยมาลิสมานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรได้บ้างก็มีกระเป๋าก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีดอกไม้นู่นนี่นั่นก็สรุปแล้วว่าทำพวงมาลัยดีที่สุดเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันได้ภูมิปัญญาจากชาวบ้านด้วยว่าจากเราร้อยมาลัยกันไม่เป็นเราจากเราทำดอกดาวเรืองไม่เป็นเราก็ได้จากตรงนี้ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจากเดิมที่ทำกันมาแรกๆเลยจะมีแค่จำนวน2ชิ้นคือต้นไม้มงคลแล้วก็งานอีโก้ปิ้นตอนนี้ปัจจุบันของเราก็จะเป็นงานพวงกุญแจเป็นนกฮูกนำโชคนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคีย์โคเวอร์เป็นเสื้อกั๊กนะคะแล้วก็จะมีพวงมาลัยจากสบายหลวงพ่อเป็นมาลัยแขวนหน้ารถมาลัยกรแล้วก็จะมีงานอีโก้ปิ้นงานอีโก้ปิ้นก็จะเป็นแก้วเยติแล้วก็งานคราฟก็คือแก้วมักค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าจากผ้าอีโก้ปิ้นค่ะแล้วก็มีงานสารจากกระจูดการตกแต่งกระจูดค่ะแล้วก็ต้นไม้มงคลเราก็จะแยกออกมาเป็นจากลูกปัดนำเข้าจากจีนแล้วก็จากหินมงคลแต่ละชิ้นความแตกต่างความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นงานการดัดลวดต้นไม้มงคลเนี่ยความยากของเขาก็คือ1การเลือกรูปแบบของต้นการดีไซน์ถ้าเราทำทรงบอนไซเราจะเอาหินแบบไหนเข้าไปหินตัวไหนใส่เข้าไปแล้วก็เรียนแบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูด้วยว่าตู้ต้นไม้มงคลเนี่ยเป็นทรงไหนอันนี้คือยากที่สุดแล้วแล้วก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าไหมเพราะว่าความหมายของหินมงคลแต่ละความหมายอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราใส่สีเข้าไปมันจะเข้ากับลวดหรือเข้ากับต้นไม้ไหมอย่างเงี้ยค่ะความยากถ้าเป็นงานอีโก้ปิ้นความยากของเขาก็คือการแมทสีเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้เลยว่าใบไม้อะไรออกสีอะไรต่อให้เป็นใบเดียวกันชนิดเดียวกันหรือต้นไม้เดียวกันนะออกมาคนละสีแล้วก็แต่ละฤดูกาลเช่นหน้าหนาวหน้าร้อนออกคนละสีเพราะฉะนั้นเวลาการวางใบอ่ะเราคาดหวังไม่ได้เลยถึงได้แบบว่าภูมิใจในงานอีโก้ปิ้นเพราะว่างานออกมาสวยทุกตัวแล้วก็สีสันออกมาที่แบบว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆถ้าการสื่อสารกับคนสมาชิกในกลุ่มนะคะเราต้องนั่งประชุมกันก่อนทำงานค่ะแล้วก็ก่อนทำงานนี่หมายถึงว่าการลงงานจริงเนี้ยเราจะต้องมานั่งคุยก่อนว่าใครถนัดอะไรใครอยากทำอะไรแล้วก็ต้องดูความสามารถของเขาด้วยว่าเขาอะชอบแนวไหนเราถึงได้จะจัดเขาไปประเภทนั้นแล้วก็การแบ่งหน้าที่กันอะทุกคนอะและถ้าเราทำงานร่วมกันอะเราเหมือนประมาณว่าให้คนเนี้ยทำอย่างนี้อีกคนนึงทำอย่างนี้แล้วก็มานั่งประชุมกันว่าสรุปแล้วว่าเราจะเคาะออกมาแล้วว่าเราจะทำแบบไหนแล้วก็แนวไหนถึงจะดีมันถึงจะได้ตอบโจทย์ว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มองการตลาดเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะให้สมาชิกในกลุ่มอ่ะออกไปดูงานไปดูแบบเหมือนว่ามีสินค้าที่ไหนที่มาขายมหกรรมที่ไหนมาขายเนี่ย ขาก็จะไปดูแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อไปเจอร้านนี้ร้านนี้มานะเขาทำแบบนี้แบบนี้ถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมหรือว่าต้องระดมความคิดกันนะคะถึงได้มาเคาะก่อนว่าจะออกแบบไหนทุกครั้งแต่ละงานอะเราจะต้องประชุมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงและจะซื้ออะไรถ้าการควบคุมคุณภาพนะคะเราก็เหมือนใครถนัดอะไรใครผลิตอะไรก็ต้องเอามาในที่ประชุมอะค่ะมาเขาเรียกเหมือนมาให้ในที่ประชุมดูว่าจุดอ่อนและจุดแข็งมันเป็นยังไงถ้าจุดแข็งมันผ่านก็โอเคหมายถึงว่าสมมติสมาชิกมี7คนอย่างเงี้ยต้องลงมติกันเลยว่าเราจะทำอันนี้นะใครเห็นด้วยกี่คนแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านต้องไปปรับแก้ตรงไหนแล้วก็ต้องมองถึงประชุมครั้งนี้คือเราจะต้องมองเลยว่าถ้าเราจะผลิตอันนี้ออกมาเราจะมองการตลาดว่าการตอบโจทย์มันจะตอบไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่คิดต้นทุนจะคุ้มไหมกับค่าแรงกับกลุ่มแล้วก็กับผู้บริโภคด้วยค่ะแล้วก็ตลาดการจำหน่ายด้วยว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนต้องคือทุกอย่างต้องมีการคุยค่ะปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเราเนี่ยแรกๆเลยจะเกิดจากหนึ่งจะมีคำถามว่าผลิตแล้วเอาไปขายที่ไหนวิธีการแก้ของเราก็คือว่าต้องระดมความคิดกันว่าถ้าเป็นของคุณถ้าเป็นของสมาชิกอะสมาชิกจะเอาไปขายที่ไหนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยว่าตอนนี้ไปทางแนวไหนดีไปทางออนไลน์ไปทาง TikTok หรือว่าไปทางเน้นขายตามบูธตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูตลาดด้วยแล้วก็ปัญหาที่ทุกกลุ่มเคยเจอก็คือ1สมาชิกอะไม่ถนัดกับงานที่เขาจะทำวิธีปรับแก้ก็คือว่าลองให้ทุกคนทำดูก่อนทำลุมในชิ้นเดียวก่อนชิ้นที่1แบบที่1เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกคนนึงที่ถนัดลองดูว่าเขาจะไปต่อได้ไหมแล้วก็มานั่งคุยกันว่าถ้าแบบนี้เราไม่ได้เราจะทำอะไรอีกเราจะต้องแก้ยังไงปัญหาต่อไปก็คือทุนเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าในห้วงที่เราขายของไม่ได้เราจะมานั่งแก้ยังไงเอาเวลาที่เราขายไม่ได้มาผลิตก่อนไหมถ้าเทศกาลฤดูที่ขายได้เนี่ยเราก็ถึงค่อยเอาออกไปจำหน่ายอย่างเงี้ยเวลาแก้แล้วก็ปัญหาอีกก็คือการสื่อสารบางทีเนี่ยการออกแบบบางคนเรามอบหมายงานให้เขาทำเนี่ยเขาไม่ถนัดเราก็ต้องไปคุยกับเขาว่าคุณอยากทำอะไรคุณถนัดแบบไหนให้เขาลองทำมาดูก่อนถ้ามันได้ก็ลองถามว่าจะทำไหมต้องถามใจตัวเขาด้วยว่าเขาพอใจไหมที่เขาอยู่จุดนี้แล้วเขาทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะวิธีการแก้ง่ายๆคือทุกอย่างต้องมีการคุยบ่อยๆแล้วก็ช่วยกันหาตลาดช่วยกันมองว่าถ้าเป็นเขาเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงแล้วก็ช่วยกันหาว่าให้เขาออกไปสู่ตลาดข้างนอกอ่ะให้เขาพอเขาไปเห็นน่ะเขาจะกลับมาเล่าให้เราฟังโดยอัตโนมัติเลยว่าเขาไปเจอแบบนี้มานะกลุ่มเนี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วมันดีไหมมันดีหรือมันไม่ดียังไงเราจะทำไหมหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยกลุ่มแรกๆก็จะเป็นหน่วยงานของศูนย์พระเทพค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพม.แล้วพอหลังจากงบตัวนั้นมันหมดไปเราก็เอามาดำเนินการของในกลุ่มเราพอณปัจจุบันจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นของหน่วยงานของเราค่ะก็คือค่ายศรีโสธรค่ะเป็นซึ่งเข้ามาซัพพอร์ตของเราเช่นถามว่าทุนเหลือเท่าไหร่แล้วก็ช่วยเข้ามาดูแลจัดสรรว่าจะไปทางไหนจะเอาไปขายทางไหนได้มั่งณปัจจุบันเนี้ยรางวัลที่เราได้ปีประมาณปี65เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Best SME ก็คือการส่งงาน Eco Pin เข้าประกวดค่ะก็เป็นงานคาร์บก็เป็นแก้ว Yeti Eco Pin ค่ะซึ่งอันเนี้ยปีที่เข้าประกวดเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนส่งเข้าประกวดแล้วก็มีกลุ่มเรากลุ่มเดียวแล้วพอเขาไปคัดก็เขาก็เห็นว่าใช่แล้วก็มีของอย่างอื่นเช่นงานส่งงานกระเป๋าผ้าของผ้าอีโกปิ้นนะคะเราส่งเข้าของศูนย์ประเทศก็จะได้รางวัลที่2ค่ะก็เป็นการตัดกระเป๋าการตัดเย็บกระเป๋าค่ะเป็นงานเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การตัดเย็บดีเด่นค่ะแล้วก็งานโอท็อปงานโอท็อปตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างคัดสรรดาวก็ความภาคภูมิใจของกลุ่มนะคะหรือว่าของผลิตภัณฑ์เราเนี่ย1บางชิ้นเนี่ยมันเป็นของที่จังหวัดอื่นไม่มีที่จังหวัดเรามีที่เดียวแล้วก็ เหมือนสินค้าเนี่ยจากคนที่ไม่รู้เลยว่าอ๋อค่ายศรีโสธรมีสินค้าแบบนี้ด้วยหรออ่าพอเขารู้ว่าอ๋อมีด้วยหรออ่ามีแล้วขายมันเหมือนเราทำมาแบบไม่ซ้ำอะค่ะเราจะพยายามระดมความคิดกันว่าจะทำยังไงให้มันแตกออกไปจากคนอื่นจะทำให้ทำยังไงให้แบบสินค้าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเมื่อพอมีคนรู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันไปได้นะมันไปได้แต่ถึงมันจะไม่หวือหวาแต่มันก็ไปได้มันอาจจะวันนี้มันไปทีละก้าวละก้าวต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นอาจจะออกสู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะความภาคภูมิใจก็ตรงที่ว่าประสบความสำเร็จตรงที่ว่า1มีคนรู้จัก2สมาชิกเขาได้ออกความคิดของเขาได้มีแนวคิดดีๆที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เราให้กับกลุ่มเราออกไปสู่ตลาดค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจค่ายศรีโสธรด้วยนะคะของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานคราฟเป็นงานทำมืองานผ้านะคะของเราตอนนี้กำลังเริ่มจะทำพวงกุญแจที่เขาเรียกอะไรอะกระจุกกระจิกสำหรับวัยเจน Z ก็มีแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็มีเป็นงานสายมูก็มีนะคะก็ขอฝากไว้ให้กับท่านที่อยากจะเอาสินค้าของเราไปเป็นของซูเวเนียร์หรือของฝากของฝันหรือเป็นอาชีพได้หมดนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะพยายามผลิตอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สามารถตอบโจทย์ให้กับตลาดราคาจับต้องได้ของเราเน้นนะคะราคาจับต้องได้คุณภาพดีค่ะแล้วก็เป็นงานง่ายที่พกพาง่ายสะดวกเราจะไม่ค่อยทำชิ้นใหญ่ๆค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนคือคนรุ่นใหม่จากทีมฮารูฮาลาที่ไม่ได้มองผ้าไทยเป็นเพียงสินค้าแต่เชื่อว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นคือคุณค่าที่ควรได้รับการสืบสานด้วยการผสานความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเข้ากับฝีมือของช่างในชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานำอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งลายผ้าพระราชทานและแรงบันดาลใจจากมะม่วงขายตึกผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และทำให้งานฝีมือไทยยังคงมีชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
2: เริ่มจากเราเข้าในส่วนของกลุ่มเป็นสมาชิกโอท็อปของจังหวัดนะครับเราก็ทำให้เราได้รู้จักแม่ๆหรือผู้ประกอบการในชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้นทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปหลายๆกลุ่มครับว่าเขามีศักยภาพในเรื่องของงานฝีมืองานหัตถศิลป์หัตถกรรมเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมองว่าเราควรจะไปร่วมเขาร่วมกับเขาอะครับเพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้เขาสามารถได้มีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นจากที่เขาจำหน่ายขายแค่แบบในพื้นที่ของจังหวัดเราเนาะแต่เรามองว่าเราก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถผลักดันเขาแล้วก็มีโอกาสมอบโอกาสให้เขาอะให้เขาได้นำสินค้าสู่ worldwide สู่ทั่วประเทศแล้วก็ออกนอกประเทศได้ครับ
3: จากที่เราเห็นความสามารถแล้วก็ความพิถีพิถันวิถีชีวิตแล้วก็งานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่มันจะเป็นงานอัตลักษณ์อานเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีความงดงามแล้วก็เราอยากรักษางานเนี่ยไว้ให้คงอยู่เราจึงได้แบบออกแบบลวดลายหรือว่าเข้าไปช่วยพัฒนาในกลุ่มของชุมชนนะครับเพื่อต่อยอดให้สินค้าเนี่ยได้ไปแสดงสู่สายตาของต่างชาติและของคนในจังหวัดอื่นๆนะครับในส่วนของลายผ้าลายเนี่ยครับเป็นลายของที่ขึ้นชื่อว่าลายประกงแมงโก้ครับเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะมีโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีเป็นแม่น้ำบางประกงไหลผ่านสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้ก็คือจะเป็นลายที่บอกว่าเรื่องราววิถีชีวิตของจังหวัดฉะเชิงเทราทีเนี้ยลายเนี้ยเราได้เข้าไปประกวดในส่วนของ EC Select Best Service ในปีนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมา2ดาวซึ่ง2ดาวเนี่ยคือเป็นเต็มคือ3ดาวแล้วได้มา2ดาวฉะนั้นก็คือลายเนี้ยจะได้เป็น Best Service ในของปีนี้แล้วก็ทาง EC เขาก็ให้เป็นมาตรฐานของเขามาแล้วก็เอาไปพัฒนาเพื่อให้กับชุมชนทำเป็นสินค้าอื่นๆได้ครับ
2: ในฐานะที่เราคอยดูแลหลังบ้านนะครับทุกระบบนะครับ เราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดก่อนเลยว่าเมื่อนักดีไซน์ครับนักออกแบบมาเสร็จแล้วในแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเราก็ต้องมาบรีฟทำความเข้าใจกันว่าคอลเลคชันนี้ได้แรงบันดาลใจมายังไงแล้วก็เราก็จะมาวางแผนตามสเต็ปตามระบบว่าเราจะสื่อสารทำคอนเทนต์หรือทำแคปชั่นหรือทำเรื่องราวเนี่ยของคอลเลคชันนี้เป็นในทิศทางไหนให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในปัจจุบันนะครับสำหรับพอเราได้ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดของจากฝ่ายออกแบบแล้วครับดีไซน์เราก็มารวมตัวกันในเรื่องของการคิดสคริปต์การเล่าเรื่องการทำสื่อแล้วก็ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ระบบหลังบ้านหลายๆอย่างเลยแล้วก็นอกจากระบบหลังบ้านในเรื่องของการทำสื่อคอนเทนต์แล้วครับแล้วก็สคริปต์ในเรื่องของการขายการตอบลูกค้าแล้วครับในเรื่องของบัญชีเราก็มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ
3: แบรนด์ของเราชื่อว่าแบรนด์ฮารุฮาราครับก็คือเป็นขับศัพท์แสลงมาจากคำว่าหรูหราจริงๆก็คือมันเป็นคำว่าหรูหราแต่ว่าเราใช้คำแสลงให้มันดูแบบติดหูเวลาแบบลูกค้าอ่านหรือแบบว่าจดจำมันจดจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนหรือว่าไปตั้งบูธที่ไหนขายที่ไหนเวลาลูกค้าเห็นก็จะบอกอ้าวนี่ง่ายแบรนด์ฮารุฮารามันก็จะติดหูครับแล้วก็เราก็ออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวิถีชีวิตที่เราออกแบบมาในลายตัวนี้ครับเพื่อให้กับแม่ๆในชุมชนเอาไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆเพื่อขึ้นขายในออนไลน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมันมีทั้งเพจ Facebook IG แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็จะมีป๊อปอัพที่พารากอนไอคอนสยามครับ
2: ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าสินค้าที่เป็นงานฝีมือของคนไทยครับมันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าแล้วก็มีในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการดีไซน์ที่โดดเด่นเหมือนกันแล้วก็สามารถสู้และก็ตอบโจทย์กับต่างชาติสู้กับตลาดต่างชาติได้นะครับในเรื่องของตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้เห็นคุณค่าของสินค้าที่มีคุณค่าคุณภาพของฝีมือคนไทยแบบ 100% เพราะว่าสินค้าพวกนี้ครับสิ่งที่เราตั้งใจทำเราไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อแบรนด์เราแค่อย่างเดียวแต่เราตั้งใจที่จะสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนและอีกทางก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชุมชนที่เขามีศักยภาพมีฝีมือเนี่ยได้ถ่ายทอดในเรื่องของงานฝีมือศักยภาพเขามาได้อย่างเต็มที่และเราก็มองว่าเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนเติบโตได้ครับ
3: อุปสรรคที่เจอนะครับในส่วนของที่เราเมื่อมาทำงานร่วมกับชุมชนก็คือจากแรกเลยเนี่ยแม่เขาก็จะคุ้นเคยกับงานเก่าๆเนาะเขาก็จะแบบทำแต่งานเก่าๆงานแบบเดิมๆคุ้นเคยกับแบบเดิมๆเวลาเราแบบดีไซน์อะไรใหม่ๆให้เขาลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เราก็จะพยายามแบบลองสิลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพยายามทำให้เขาแบบลองทำออกมาดูหรือแบบเราอาจจะเปลี่ยน mindset โดยที่แบบว่าเราก็เอาสินค้าตัวนี้ไปลองวางขายพอวางขายแล้วแบบขายได้นะขายดีด้วยอะไรเงี้ยได้ราคาด้วยอะไรเงี้ยแกก็จะเริ่มแบบโอ้ยโอเคถ้าเกิดว่าทำตรงเนี้ยทำเปลี่ยนอย่างที่เราแบบบอกหรือดีไซน์อ่ะมันขายได้แล้วมันไปสู่ตลาดบนได้ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เนี่ยแม่เขาก็จะเริ่มยอมทำ
2: ด้วยความที่วัยเรากับวัยแม่ในชุมชนเนี่ยซึ่งต่างกันมากครับก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารศัพท์ใหม่ๆศัพท์เจนใหม่ๆที่แปลกใหม่ขึ้นหรือคำพูดใหม่ๆที่แม่อาจจะไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการสื่อสารที่แบบว่าไม่เข้าใจกันบ้างนะครับแต่เราก็พยายามทำให้เขาเห็นหรือว่าให้เขาเห็นทั้งภาพเห็นทั้งคำพูดใหม่ๆของเด็กวัยรุ่นว่าเด็กวัยรุ่นเขาต้องการอะไรสิ่งที่แม่ควรจะพัฒนาควรพัฒนาในรูปแบบไหนรวมถึงเราให้ทางแม่ครับเห็นถึงศักยภาพความสามารถของเราว่าเราสามารถทำให้เขาเติบโตได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ครับนี่แหละคือจุดที่เป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นครับพอเราได้เริ่มสื่อสารกันได้เข้าใจแม่เริ่มเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับเด็กเจนใหม่ๆครับก็ทำให้แม่เริ่มมีไอเดียมากขึ้นมีพัฒนาการงานฝีมือการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการได้มากขึ้นแล้วก็นำไปเปิดตลาดให้กับแม่ๆในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแม่การสร้างงานการรักษาอาชีพนี้ไว้จนแบบชั่วลูกชั่วหลานในอนาคตได้ครับ
3: สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีงานผ้าที่แบบมีความโดดเด่นไหมอย่างเงี้ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้คือคนทั่วไปหรือคนในจังหวัดฉะเชิงเทราอ่ะเริ่มรู้จักตัวแบรนด์มากขึ้นแล้วเราก็สามารถพรีเซนต์ได้ว่าแบบงานเนี้ยมาจากชุมชนไหนมาจากจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของอนาคตอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะมีศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นของกลุ่มเพราะตอนนี้เรามีเครือข่ายกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับผ้าในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ทั้งหมด9กลุ่มแล้วทีนี้คือเราจะมีศูนย์ตรงนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การขายสินค้าแล้วการพัฒนาสินค้าไปด้วยไปได้ด้วยร่วมกันนะครับในอนาคตก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่แบบรวมกลุ่มเป็นสินค้าตัวใหม่ๆสินค้าแบบชนิดใหม่ๆที่อาจจะแบบมีการพัฒนามากขึ้นในส่วนของกลุ่มทุกๆกลุ่มเข้ามาร่วมกันครับ
1: ตลอดการเดินทางวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะยังคงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะการอนุรักษ์แต่ต้องเกิดจากการต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยจากความตั้งใจของวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำงานฝีมือผ้าไทยและวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าผสานกับพลังของคนรุ่นใหม่ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยยกระดับสินค้าชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งต่อเรื่องราวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะทุกผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่คือเรื่องราวของผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของประเทศไทยพบกันใหม่ในรายการเมืองไทยดีๆครับ

0: ังหวัดระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยและผลไม้ขึ้นชื่อแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายบนผืนผ้าอย่างงดงามวันนี้รายการของดีบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผ้าพื้นถิ่นณศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองสถานที่รวบรวมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้อย่างทรงคุณค่า
1: ครับ
2: สวัสดีครับผมนายจิรพันธ์สัมภาวผลประธานสภาวัฒนธรรมดลเพประธานศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองครับก็สำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ที่ศึกษาค้นคว้าและก็รวบรวมประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองโดยที่มีผ้าตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกเนี่ยที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระยองโดยที่ผ้าผืนนี้เองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่บ้านเพเมื่อพ.ศ.2419หรือว่า149ปีมาแล้วเนี่ยก็มีการทั้งทูลเกล้าถวายผ้าแล้วก็ทรงพระราชทานผ้าที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พยายามจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลายของผ้าเพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระยองซึ่งจากการศึกษาเนี่ยผ้าตาสมุกหรือผ้าตากระหมุกเนี่ยก็เป็นผ้าที่มีลวดลาย

เนี่ยปัจจุบันก็มีการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเมื่อพ.ศ.2005วงการการปลูกฝ้ายเนี่ยแล้วก็มีการส่งเสริมตั้งแต่การผลิตเส้นใยจากฝ้ายนะครับการทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับเกี่ยวกับเส้นใยฝ้ายที่เราใช้ในการทอผ้ากับ2ก็คือสีที่ใช้ในการย้อมผ้าเนี่ยจังหวัดระยองเองแล้วก็มีสีที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานอย่างเช่นสีดำจำระเกลือตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งให้สอบสวนเรื่องของการย้อมสีหรือว่าสีม่วงดอกมะเขือสนอ่อนเนี่ยก็เป็นสีที่คนเพชรได้สวมใส่ตอนที่มีการแต่งงานหมู่ของกรมการจังหวัดระยองรวมถึงการใช้สีจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นสีจากสารพีทะเลต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองสีจากเปลือกกระดูกต้นไม้ประจำจังหวัดระยองรวมถึงสีจากพวกกงกลางต่างๆอินทรีย์ที่ใช้ดองกระพุนนะครับส่วนกระบวนของการทอเนี่ยแล้วก็มีการใช้กี่ทอผ้าทั้งแบบกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมกี่ทอผ้าแบบกระตุกแล้วก็กระบวนการของการส่งเสริมเองเราเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดในไร่ที่ส่งเสริมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าประจำโรงเรียนเช่นผ้าพันคอลูกเสือของลูกเสือระดับสูงที่เป็นลายผ้าตากระหมกลายผ้าประจำจังหวัดระยองให้ลูกเสือได้สวมใส่นะครับรวมถึงการแปรรูปผ้าลายผ้าตากระหมกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นต่างหูเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถประดุกต่อยอดกับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นได้ส่วนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต่อยอดลายผ้าจากการผ้าทอเนี่ยเป็นประเภทผ้าพิมพ์ลายเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในชุมชนอย่างเช่นผ้าลายยองฮิลายยองฮีนี่ก็เป็นการออกแบบจากคำขวัญประจำจังหวัดระยองที่มีการออกแบบผ้าตั้งแต่ผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลาลดเด็ดกระเสม็ดเซรูสุนทรภู่กวีเอกแล้วก็มีลายผ้าประจำจังหวัดหรือผ้าตากระหมกเนี่ยเป็นช่วงขอบของกางเกงซึ่งลายยองฮีนี่รวบรวมความเป็นไฮไลท์ทุกอย่างของจังหวัดระยองผ่านคำขวัญประจำจังหวัดระยองแล้วก็ถ่ายทอดบนลายบนกางเกงก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นระยองเนี่ยแล้วมีความพยายามที่อยากจะส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นรวมถึงการประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการมีอาชีพมีงานทำสร้างผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ทั้งรายได้หลักรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยครับ

ผ้าพื้นถิ่นระยองเกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถูกลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ของคนในชุมชนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงผ้าทอพื้นบ้านเครื่องมือโบราณรวมถึงขั้นตอนการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนจากเส้นได้ธรรมดาผ่านความประณีตและความตั้งใจจนกลายเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

จุดเริ่มต้นของศูนย์อัลภาพพื้นถิ่นก็คือเราอยากที่จะรวบรวมองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองครับโดยที่เราก็พยายามสืบค้นประวัติศาสตร์และก็ภูมิปัญญาของผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างนะโดยที่จากการรื้อฟื้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจังหวัดระยองเองแล้วก็มีประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงของมิติวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลสุดเนี่ยพ.ศ. 2310สมัยกรุงแตกเนี่ยก็มีบันทึกคำให้การชาวกรุงเก่าที่บอกว่าคนระยองจะต้องส่งสวยหรือบรรณาการเนี่ยไปถวายแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอะไรบ้างซึ่งในรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2รายการที่เกี่ยวกับผ้าหนึ่งก็คือผ้าขาวกับผ้าแดงที่เป็นบรรณาการที่คนระยองจะต้องส่งไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดว่ามันเป็นลายผ้าประเภทอะไรบอกแค่สีของผ้าถัดมาคือพ.ศ. 2349สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดาที่บ้าน

กลับอำเภอแกลงเนี่ยที่จังหวัดระยองก็เป็นบันทึกที่บอกเล่าเรื่องของการแต่งกายของผู้คนในแถบบ้านเพว่าเห็นสาวๆชาวไร่เขาไถที่บ้างพาทีเอออเสียงเหนือหนอและขี้ใครใส่ตาเป็นคาบคอผ้าห่มห่อหมากแห้งตะแบงมานบอกว่าคนทำไร่ไถนาแถบบ้านเพเนี่ยเขานุ่งห่มด้วยตะแบงมานคือผ้ารัดที่อกเกี้ยวที่ต้นคอแต่ก็ยังไม่ได้บอกอยู่ว่าเป็นลายผ้าประเภทอะไรถัดมาอีกก็คือพ.ศ.2410เนี่ยทำให้เห็นเรื่องของลายผ้าชัดเจนมากขึ้นจากบันทึกของในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสที่จังหวัดระยองกับที่บ้านเพก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเจ้าเมืองระยองเนี่ยไปต้อนรับพร้อมด้วยขุนนางต่างๆเอาข้าวสารของสดรวมถึงผ้าพื้นตาสมุกไปทูลเกล้าถวายอันนี้เป็นบันทึกแรกที่ทำเห็นคำกล่าวของลายผ้าในพื้นถิ่นของจังหวัดระยองถัดจากนั้นเนี่ยเรือพระที่นั่งก็แล่นมาที่บ้านเพพระองค์ทรงลงเรือพระที่นั่งลงเรือเล็กมาขึ้นฝั่งที่บ้านเพขุนนางท่านหนึ่งเนี่ยก็เอากระบังหาสีขาวสีแดงมาให้พระองค์บอกว่าเราชอบใจมากเราพระราชทานผ้าตากมุกผ้าตาสมุกในคำเดิมเนี่ยเป็นของกำนันเขาผืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งหลังจากที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายแต่บริบทของที่บ้านเพเนี่ยเป็นการพระราชทานลายผ้าณที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการกล่าวถึงลายผ้าของที่จังหวัดระยองก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าสืบค้นเรื่อยมาว่าผ้าตัวนี้ยังหลงเหลือหลักฐานหรือว่า ความเชื่อมโยงยังไงบ้างในปัจจุบันแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าเจอบันทึกนึงของชาวบ้านเพเองที่มีบันทึกสมัยยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของความประหยัดใครจะแต่งงานกรมการจังหวัดจะเป็นคนจัดงานแต่งงานให้คู่สาวบ่าวสาวของคนเพเนี่ยก็นั่งเกวียนจากเพเนี่ยไปแต่งงานกับเขาด้วยในบันทึกของเขาพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใส่ผ้าไทยลายตาสมุกสีม่วงดอกมะเขือสดอ่อนๆไปแต่งงานที่กรมการจังหวัดก็ยิ่งทำให้เราเจอข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผ้าตาสมุกที่เป็นลายผ้าโบราณหลังจากนั้นก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อยมาจนเริ่มทำให้เห็นลายผ้าจากการที่เริ่มจัดหาซื้อกี่ทอผ้ามาทดลองทอผ้าแล้วก็ได้ผ้ามาเป็นลายผ้าตาสมุกหรือผ้าตากมุกที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองในปัจจุบัน

เอกลักษณ์ของความเป็นผ้าตากระหมุกเนี่ยจริงมันมาจากคําว่าตาสมุกนะผ้าตาสมุกนะครับ1คือมันเป็นผ้า2ที่มีลายตาเหมือนกับสมุกก็ต้องเท้าความกลับไปว่าแล้วสมุกเนี่ยคืออะไรนะครับสมุกเนี่ยถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมสมัยรัชกาลที่3ก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงพจนจักสารทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าพจนานุกรมของไทยอังกฤษไทยเขมรอังกฤษเขมรก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงตะกร้าหรือเครื่องจักสารแต่สมุกในภาษากลางของภาษาระยองเนี่ยก็หมายถึงพจนจักสารที่มีฝาครอบทรงเหมือนกระติกข้าวเหนียวนะลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนระยองเนี่ยออกเสียงคำว่าสมุกในภาษาพื้นถิ่นของจังหวัดระยองอ่านออกเสียงว่ากระมุกนะกระมุกเนี่ยก็หมายถึงพจนจักสารอย่างเดียวกันกับกระติบหรือว่าสมุกในภาษากลางคนทางตาขันนะทางบ้านค่ายเนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงพื้นบ้านบอกว่าเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกมาเปิดสมุกไม่มีข้าวสารมานั่งจอนจ่อเอ่ยว่าขอทาน

มุกที่มันใหญ่ขึ้นก็ใช้ใส่ข้าวสารสมุกที่มันเล็กลงเนี่ยบางพื้นที่ก็ใส่หมากใส่ภูแต่คนทางเกวียนแกงก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งกลางคืนเดือนมืดฉันจะไปรักควายกลางคืนเดือนง่ายฉันจะไปรักช้างถูกเขาจับได้เอาไปใส่ตารางเสียเงินไปตังกองเสียทองไปตังกระมุกบริบทของกระมุกในภาษาถิ่นระยองอีกบริบทนึงคือใช้ใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าเพราะนั้นจากสมุกที่เป็นเครื่องจักสานสานด้วยใบตาลใบลานไม้ไผ่แล้วก็ว่าไปเนี่ยก็สื่อว่ามันก็เป็นภูมิปัญญาลักษณะหนึ่งแต่ด้วยภูมิปัญญาของงานท่าเนี่ยก็จากใบตาลใบลานไม้ไผ่ก็กลับมาใช้เรื่องของการใช้เส้นใยในการนำมาถักทอก็ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาผ้าที่มีลายตาหรือว่าลายผ้าเหมือนกับสมุกหรือว่ากระมุกก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการนำลวดลายแนวตั้งแนวนอนมาวางสลับกันก็ทำให้เกิดเป็นลายที่มีเอกลักษณ์ประจำของลายผ้าแบบประเภทนี้ครับศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็โดยหลักแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแผนงานในการดำเนินการศูนย์เนี่ยทั้งหมด5ด้านก็คือการสืบสานการรักษาการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสืบสานเนี่ยก็มองในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนซึ่งก็มีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนวัดในไร่ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เรานำเรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปให้ความรู้แล้วเขาก็สามารถนำภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ้าพันคอลูกเสือซึ่งระดับประเทศเนี่ยมีผ้าพันคอลูกเสือประจำจังหวัดแค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองซึ่งจังหวัดระยองโดยโรงเรียนวัดในไร่เนี่ยก็สามารถทำให้ผ้าตะกระหมุกเนี่ยกลายเป็นผ้าพันคอประจำจังหวัดระยองในระดับประเทศได้แล้วก็ในระดับของผู้ประกอบการเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตผ้าได้ตอบสนองกับความต้องการในระดับของจังหวัดเนื่องจากว่าพอเป็นผ้าประจำจังหวัดเนี่ยความต้องการก็มากขึ้นตามลำดับจังหวัดระยองเองก็มีอำเภอทั้งหมด8อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเรื่องของการถักทอผ้าลายตากระหมุกเนี่ยทั้งหมด4อำเภอประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าย่อยของแต่ละอำเภออีกก็ทำให้เกิดการมีอาชีพการมีรายได้ในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาในด้านของการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยนอกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวารามต่างๆที่มีตู้พระธรรมคัมภีร์ซึ่งมีการห่อผ้าด้วยผ้าไม่ใช่เป็นผ้าทอผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์ลายจากต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยยังกระจายไปตามแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามจะรักษาภูมิปัญญาผ้าโดยการที่ไปตามดูตู้พระธรรมคัมภีร์แล้วก็นำผ้าเก่าๆเนี่ยมารื้อฟื้นนอกจากลายตะกระหมุกก็อย่างเช่นมีลายราชวัตรเป็นต้นครับ

การทอผ้าแต่ละผืนต้องอาศัยทั้งความอดทนความชำนาญและความละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสีการเรียงเส้นได้ไปจนถึงการสร้างลวดลายบนกี่ทอผ้าที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป

ในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญางานผ้าเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดงานผ้าตะกมุกที่เป็นลักษณะของผ้าพื้นเนี่ยให้มีลวดลายมากขึ้นอย่างเช่นการตอบสนองนโยบายขององค์สิริวัฒนวรีเรื่องของการใช้ผ้าไทยการใส่ผ้าไทยให้สนุกพระองค์ท่านเองก็มีการพระราชทานลายผ้าทุกปีเนี่ยทางศูนย์ก็ทำหน้าที่รับมอบลายผ้าแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาพัฒนาประยุกต์ต่อยอดให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยองเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของการทอผ้าเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดระยองอาจจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่ว่าเราอยากยกกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการทอผ้าเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างเช่นเราก็ทำเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งหมด5ชุดอย่างเช่นประวัติศาสตร์วิจักรู้หลักเรื่องฝ้ายย้อมเส้นได้ให้เป็นสีจับกี่ถักทอส่งต่อภูมิปัญญาคือรู้ประวัติศาสตร์รู้รากเหง้าของว่าเป็นผ้าระยองรู้วิธีการทำเส้นใยจากฝ้ายจากไหมรู้วิธีการย้อมสีจากสีธรรมชาติสีเคมีรู้วิธีการถักทอให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็วิธีการแปรรูปผืนผ้าให้เป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดท้ายก็คือการสร้างการรับรู้เนื่องจากว่างานผ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราก็พยายามอยากให้งานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการออกบูธออกร้านไปตามส่วนงานราชการต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของผ้าตะกมุกมากขึ้นคืออย่างผ้าเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ของมนุษย์อยู่แล้วแล้วก็การที่ผ้าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยก็มองว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นหรืองานนั้นเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือสร้างพลังบางอย่างให้กับชุมชนอย่างงานผ้าเองเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังใช้แรงคนใช้แรงกายใช้แรงใจเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันสร้างทั้งชิ้นงานแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างการตระหนักรู้สร้างการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็อย่างตัวผลิตภัณฑ์ผ้าเองเนี่ยนอกจากเราจะทำเป็นงานผ้าทอแล้วเนี่ยเราก็ยังมีลายผ้าพิมพ์ลายอย่างเช่นลายยองฮิซึ่งเป็นการต่อยอดลายผ้าตากระมุกสู่การนำคำขวัญประจำจังหวัดระยองเนี่ยมาต่อยอดโดยมีตั้งแต่ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกระเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกหรือในลายผ้าเองก็ยังบอกเล่าถึงความเป็นหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดระยองอย่างเช่นเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดผ้าประจำจังหวัดซึ่งการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าฉันเนี่ยแล้วก็การทำให้ผ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์ออกแบบลายผ้าสั่งผลิตผ้าแต่ว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการตัดเย็บก็โดยชุมชนถือว่าเป็นการทำผ้าในชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีอาชีพมีรายได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจก็เนื่องจากว่าบ้านเพเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกจังหวัดระยองแห่งที่3ของจังหวัดระยองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการที่พยายามจะผลักดันชุมชนเก่าตลาดบ้านเพเนี่ยที่เป็นสถานที่เก่าแก่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์อย่างตลาดร้อยปีเนี่ยก็พยายามอยากผลักดันให้ชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่งานผ้าเองก็ถือว่าเป็นงานภูมิปัญญาที่เติบโตมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็อยากจะทำให้ชุมชนนี้ยกระดับความเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยองค์ประกอบในหลายๆมิติไม่จะเป็นวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นรวมถึงผ้าพื้นถิ่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็บูรณาการร่วมกับชุมชนครับ

ก็ความท้าทายของการทำผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่านอกจากวงการของข้าราชการที่มีการใส่ผ้าไทยเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ความท้าทายในส่วนนั้นก็คือกระบวนการของการผลิตหรือการได้มาซึ่งผ้าเพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยถ้าเป็นประเภทผ้าทอเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการในการทอให้ได้มาซึ่งผ้าอันนี้ก็ต้องใช้พละกำลังใช้เวลากว่าจะได้ผ้าสักผืนนึงแต่ก็ในความท้าทายเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการประยุกต์ต่อยอดเรื่องของการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆอย่างการพิมพ์ลายเนี่ยก็ช่วยตอบสนองความต้องการในระดับปริมาณมากได้ไวได้ชัดเจนแต่ในระดับของการทอด้วยมือเนี่ยก็สะท้อนถึงการใช้วิถีชีวิตการใช้ภูมิปัญญาการใช้ศักยภาพของคนยิมชนก็ความท้าทายในส่วนนี้เองก็ถามว่าในสูตร

ในศูนย์เองเนี่ยก็มีการพยายามปรับปรุงปรับรูปแบบของการจะต่อยอดแล้วก็การขับเคลื่อนศูนย์ขับเคลื่อนภาคระยองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามีพยายามจะสร้างเครือข่ายในระดับของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับของอำเภอหรือว่าการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ทำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตัดเย็บการทอซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดเป็นกลุ่มผ้าที่มีค่อนข้างความเหนียวแน่นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนผ่านพ้นทุกวิกฤตเกี่ยวกับงานผ้าของจังหวัดระยองไปได้ก็เนื่องจากว่าลายผ้าทักหมุกเนี่ยเป็นลายผ้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนไม่จะเป็นเอกชนหรือราชการก็ดีสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อยอดได้ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการเองก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ด้วยเป็นผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการอื่นๆที่สามารถนำลายผ้าเนี่ยไปประยุกต์เช่นงานวิ่งก็นำไปนำลายผ้าทักหมุกไปใส่ในเสื้อวิ่งหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับสถานศึกษาการทำแบ็กดรอปการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดระดับโรงเรียนหรือระดับของชุมชนก็สามารถนำลายผ้าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดตามบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชนหรือว่าหน่วยงาน

0: ในมิติของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยแน่นอนว่างานภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าได้เนี่ยแล้วก็ทำให้ชุมชนเขาจับต้องได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเกิดการมีอาชีพเกิดการมีรายได้กระบวนการทอผ้าเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่สามารถทำให้คนมีรายได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำก็คือกระบวนการทำเส้นใยถ้าทำเส้นใยได้ก็สามารถผลิตเส้นใยจำหน่ายเส้นใยได้เส้นใยมาถ้าย้อมได้กระบวนการย้อมเองก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถใช้พืชในชุมชนในท้องถิ่นใช้ใบใช้เปลือกในการที่นำมาต้มนำมาสกัดให้ได้เป็นน้ำสีแล้วก็นำไปย้อมเส้นใยที่ย้อมก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ย้อมหรือกระบวนการทอเองเนี่ยกระบวนการทอก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ทอได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการคิดค่าทอเป็นหลาทอได้มากได้น้อยก็คูณจำนวนหลาไปในส่วนนั้นเขาก็จะมีรายได้ในส่วนที่เขาทอหรือแม้แต่กระบวนการแปรรูปจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็มีรายได้ย่อยไปตามกระบวนการที่เขาทำเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการทำผ้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการมีอาชีพเกิดการจ้างงานเกิดการทำให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจากคำว่าคุณค่าก็กลายเป็นมูลค่าเกิดขึ้นได้ครับอย่างศูนย์นวัตกรรมพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็เคยกระแสที่กางเกงช้างที่เคยกระแสเป็นฟีเวอร์มากระดับประเทศเนี่ยทางศูนย์ก็ออกแบบมาเป็นลายยองฮิเนี่ยก็เคยไปในนามของสถานทูตญี่ปุ่นที่เอาไปร่วมจัดแสดงแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองที่สถานที่ญี่ปุ่นมาแล้วในส่วนระดับจังหวัดเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลายผ้าโบราณหรือแม้แต่ระดับต่างประเทศเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่พื้นที่บ้านเพเองเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอย่างการทำศูนย์เนี่ยนอกจากว่าเราขายผ้าขายผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับลายผ้าวิธีการทอรวมถึงการต่อยอดลายผ้าที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของงานผ้าโบราณค่อนข้างเยอะพอสมควรก็โดยส่วนตัวคิดว่าการที่งานภูมิปัญญาเนี่ยจะสามารถคงอยู่เนี่ยเราก็มีความคาดหวังกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถนำเอาองค์ความรู้สามารถบูรณาการความรู้แต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องวิธีการส่งเสริมให้เขาได้มาสัมผัสวิธีการกระบวนการทำให้เขามีความตระหนักรักหวงแหนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องมีทักษะในการผลิตในการทำในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่างานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดระยองได้ต่อไปครับ
1: ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้อยู่ทุกผืนผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่อง

ราวแห่งวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของคนระยองอย่าลืมมาสัมผัสเสน่ห์ของผ้าพื้นถิ่นด้วยตัวคุณเองและวันนี้รายการของดีบ้านฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ที่ได้ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11ประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเนื่องจากพื้นที่ตอนบนมีเกิดฝนตกหนักส่งผลให้บริเวณปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังหลังหน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งจากชาวบ้านปอยอหมู่ที่4ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาว่าพบชายชะกัน2คนยืนอยู่บริเวณทางขึ้นเขานางแก้วมีพฤติกรรมและลักษณะคล้ายกำลังสำรวจจุดติดกล้องวงจรปิดซึ่งอาจจะเตรียมการเผากล้องตามเส้นทางสายลำใหม่ลำพระยานอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลปันนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีการตรวจพบการนัดหมายพบปะประชุมวางแผนและสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมก่อเหตุหน่วยความมั่นคงจึงแจ้งเตือนไปยังทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดและยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเตือนชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดต่างๆแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางโดยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจจะสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านส่วนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็ดุเดือดโดยยูเครนได้ส่งโดรนไปโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในแคว้นมอสโกซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีรายงานว่าชั่วข้ามคืนระหว่างวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ยูเครนได้ส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของรัสเซียถึง 1,600 ลำแต่รัสเซียสามารถสกัดไว้ได้ประมาณ450ลำส่วนที่เหลือได้โจมตีถูกเป้าหมายต่างๆทั้งในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบซึ่งก็มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันศูนย์ขนส่งสินค้าและอาคารที่พักอาศัยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก20คนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อตัดกำลังทางเศรษฐกิจของรัสเซียช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีด้วยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม
1: ่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
2: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ยังไงคะ
2: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
2: ใช่
1: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
2: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแม่ว่าเออมันเป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
1: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
2: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่เห็นแล้วป้าศรีแล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
1: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
1: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
2: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็คือเหมือนกับว่าสัก3ขวบ4ขวบไหม
2: ไม่มีเออจะก่อนเลยได้กำเนิดเลย
1: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
2: น้อยใจเนี่ยค่ะร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยุด
1: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
2: จะฆ่าตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันเด็กมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เอ็มเลยคุณไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
1: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
2: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเย่อแม่พาไปทำบัตรประชาชนเพราะไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
2: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนไปพาไปทุกคน
1: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
2: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
1: แล้วป้าศรีหลังจากที่พอป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
2: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลเรียนหมดไปกับครูลิฟีนเนี่ยค่ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
2: ค่ะ
1: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
2: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูดูแลให้
1: ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
2: ไม่ไหนไปพาไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดกระป๋าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ก็ไปทุ่งตะหนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
2: ได้ขอค่ะไปชั้นหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้ขอทำบุญให้มันในชั้นนี้ค่ะไม่เกิดเป็นชั้นนี้

0: อืมอันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมาก
1: ใช่พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเดี๋ยวมันได้ต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรักจากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะที่ทุกวันนี้ค่ะ
0: มีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนี้ทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาทุกสิ่งอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นก็มาทอดปลาให้เป็นโคมๆแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตเลยอีกพ่อแม่บังเกิดเล่าละในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปได้พ่อสี่พร้อมไปกับพ่อถ้าพ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีใจที่จะทำได้นะลูกพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้ศรีจนได
0: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให้มันลูกเนี่ยมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองให้ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน
1: ่
0: อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะแยะขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวด
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: พ่ออธิติดอะค่ะพี่จะหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองว่าน้องพีน้องยินดีก็สุขแห่งน้องยินดีนะแล้วก็พาไปจดทะเบียนคนพิการที่สาราหลังเก่านี่ค่ะแล้วจึงพบเป็นว่าน้องพีว่าเป็นว่ากับใครคุ้นดีเพื่อนอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นู่น
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่

0: ู่ที่นี่ต่อที่ที่นี่ทุกวันนี
1: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ป้าสิมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
0: เนี่ยจำเด็กป้าสิเนี่ยค่ะต่อที่ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
1: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
0: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
1: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าสิแล้วเราให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
0: สู้สู้สีทนได้ครูตั้งให้ชีวิตได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าสีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าสีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าสีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้อง มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเนี่ยค่ะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเงี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเงี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่อย่างเงี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วที่เข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแล้วตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนเพื่อนแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเป๊กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่าต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนเรื่องแกการเปิดการนวดทุกครั้งต้องทำยังไงเปิดประตูลุ้มอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าศรีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าศรีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาแหละก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างแพนเพิร์ดมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อเอามาแล้วว่าแม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองกระเสดวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อดินและบ่อทรายนะครับวันนี้นะครับพลิกฟื้นมาเป็นห้องเรียนที่มีแต่ความรู้นะครับนั่นหมายความว่าที่นี่นะครับเขานำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลครับมาปรับใช้ในพื้นที่มีทั้งหมด9ฐานการเรียนรู้นะครับที่สำคัญนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ในส่วนของพื้นที่แห่งนี้นะครับมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าที่โอ้ยเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วที่นำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อยากให้ดูที่นี่นะครับเขาทำยังไงนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นบ่อดินบ่อทรายวันนี้ถูกเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับและก็ที่สำคัญมีทั้งเยาวชนมีทั้งนักศึกษาและประชาชนมาศึกษาดูงานที่นี่จำนวนเยอะมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมนะครับเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับนี่เลยโคกหนองนาโมเดลพร้อมแล้วไปลุยกับผมเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เพียงจันนะครับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดชลบุรีอีกท่านนึงที่ถือว่าพี่เพียงจันเนี่ยที่เป็นเรื่องของการนำแนวทางทฤษฎีของการทำเกษตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเข้ามาปรับเข้ามาเปลี่ยนในพื้นที่ณทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเปลี่ยนพื้นที่จากเขาเรียกว่าเดิมให้มาเป็นพื้นที่ในเรื่องของการทำเกษตรแบบเต็มตัวแล้วที่สำคัญพี่เอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาปรับใช้นี่ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดิมทีเป็นแบบไหนครับ
1: ค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นบ่อดินบ่อทรายแล้วก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วแล้ววันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9อ่ะคือท่านได้ทํามาแล้วแล้วทีนี้วันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะเอามาใช้กับในพื้นที่ดินเนื่องจากว่าด้วยอาชีพเนาะเราอ่ะรวมเอาวิถีชีวิตของชนบทบ้านเราอ่ะที่มันเคยเป็นอดีตที่มันเป็นอยู่เนี่ยแล้วเอามารวมแล้วก็คือเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันกับเป็นครัวค่ะคือว่าเราอยากกินอะไรอยากจะได้อะไรมัน
0: ทราบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นดินทรายเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเราเริ่มต้นยังไงครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นโดยใช้แฝงนะคะคือหลักของพ่อหลวงเลยคือพ่อหลวงอ่ะเอาแฝงมาให้ปวงประชาแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำอ่ะเราก็เข้าไปปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับเรื่องแฝกก่อนว่าแฝกพื้นที่เราอ่ะควรจะใช้ปลูกแฝกแบบไหนแล้วก็เอามาปลูกในพื้นที่เริ่มจากการปลูกแฝกรอบทางเดินก่อนแฝกทางเดินเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปรับโครงสร้างดินให้เราละอย่างที่เราเดินเห็นมาเนี่ยคือเราจะเป็นแฝกทางเดินซึ่งพอเราปลูกแฝกทางเดินแล้วเนี่ยพื้นที่เราค่อยๆเขียวค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็เอาแฝกอันนี้ไปปลูกรอบขอบสระอีกตัวนึงการปลูกแฝกแต่ละอย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างแฝกทางเดินเนี่ยมันเป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินแล้วก็ทำให้ดินเรามีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุที่ดีขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นไส้เดือนธรรมชาติมันจะชอนชัยทำให้ดินแข็งๆเนี่ยร่วนซุยพอดินที่แข็งร่วนซุยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดินที่มันร่วนซุยเนี่ยทำให้มันมีคุณแร่ธาตุอาหารที่ดีขึ้นถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราปลูกแฝกแล้วเนี่ยเราจะมีการตัดใบย่าแฝกใช่ไหมคะพอตัดใบย่าแฝกเนี่ยเราก็เอาใบของแฝกมาเลี้ยงดินห่มดินเพื่อให้มันเกิดอินทรีย์วัตถุมันได้ผลจริงๆ
0: เริ่มเห็น
1: แล้วก็เลยมัน
0: ต้นไม้หญ้าเริ่มขึ้น
1: ค่ะมันเขียวด้วยธรรมชาติและอย่างคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นไส้เดือนธรรมชาติเนาะด้วยความที่รากของเขาเนี่ยมันหยักลงไปได้ลึก

0: พราะว่าเวลาเราตัดแฝกครั้งนึงเนี่ยรากของเขาจะใหญ่ยั่งลงไปเซนนึงอันนี้มันก็ทะลวงดินให้เราว่าดินมันจะร่วนซุยแล้วดินเราไม่แข็งไม่เป็นด่านแล้ว
1: ใช้เวลากี่ปีครับกว่าเราจะปรับพื้นที่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมา
0: 3ปีค่ะ
1: 3ปีเต็ม
0: ค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆโดยใช
1: ้ครับ
0: ครับใช้หลักทฤษฎีของพ่อหลวงในหลายด้านเอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ค่ะ
1: พอหลังจากนี้เรามีการแบ่งสัดส่วนในพื้นที่ยังไงบ้าง
0: ค่ะจะแบ่งสัดส่วนคือมันตามบริบทของเราเนาะด้วยว่าพื้นที่ของเราบอกแล้วว่ามันเป็นบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบว่าเอ้ยเรามีน้ำแล้วเราจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันกระจายได้ทั่วเราก็มีการขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็ดินที่มันขุดหนองขุดสระขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นคันนาเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่ท่วม
1: ค
0: ่ะแล้วเราก็บริหารจัดการดินกับน้ำให้มันสมดุลโดยเอาแฝกเนี่ยแฝกก็ช่วยเขาในเรื่องของการอนุรักษ์ดินกับน้ำด้วย
1: ค
0: ่ะก็คือเราจะปลูกแฝกรอบต้นไม้สองภูมิ
1: คือเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เล่าถึงว่าพื้นที่เดิมทีตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยกี่ไร่ครับตรงนี
0: ้15ไร่ค่ะ
1: 15ไร่คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่เพียงจันทร์นะครับต้องขออนุญาตนะครับพาเข้าไปชมในแต่ละจุดนะครับว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในแต่ละโซนแต่ละศูนย์แต่ละฐานเนี่ยครับมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างแล้วกระบวนของการทำงานในพื้นที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับเชิญครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปดู

0: พื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฐาน
1: 9ฐานค่ะ
0: 9ฐานเลยมีฐานอะไรบ้างครับ
1: ฐานแรกก็จะเป็นในเรื่องของฐานการปลูกยาแฝกค่ะ
0: นี่ที่เห็นอยู่อันนี้ฐานแรกเลย
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นมีเป็นขั้นบันไดฐาน2แล้วครับ
1: ค่ะฐานที่2ในเรื่องของการเลี้ยงดินหนดินค่ะซึ่งเราก ำลังทำพอดี
0: ครับค่ะ3 4 5 6 7 8 9
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคร
1: ับ ฐานที่3ก็ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
0: ์
1: ซึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นฐานที่4ฐานที่5ก็คือฐานคลองไส้ไก่ที่เราได้เห็นเนี่ยแหละค่ะ
0: เ
1: นี่ยเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่เราจะส่งลำเลียงกระจายความชื้นสัมผัสไปให้ทั่วบริเวณของเราในพื้นที่เนี่ยจะเป็นรูปตัวเอสอ่ะมันจะโค้งไปโคดไปอย่างเงี้ยคือการเป็นการลำเลียงน้ำกระจายความชื้นสัมผัสให้ไปทั่วบริเวณ
0: คือจะเห็นว่าข้อดีของพื้นที่คลองไส้ไก่ก็คือน้ำเนี่ยจะเข้ามาถึงในจุด
1: ที่เราต้องการที่จะปลูกพืชมันก็ช่วยเราลดต้นทุนในเรื่องของการที่เราจะใช้บริหารจัดการน้ำมันง่ายขึ้น
0: ก็เห็นเป็นขั้นบันไดนะกลับมาที่หญ้าแฝกฐานนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกที่ปลูกแบบขั้นบันไดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อดีของการปลูกหญ้าแฝกขั้นบันไดนี้
1: การดินสไลด์ค่ะ
0: การ
1: ดินพังทลายค่ะสองก็เนี่ยเราเอามาปลูกรอบใกล้ๆขอบสระเนี่ยเป็นแฝกขั้นบันไดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการกรองน้ำให้เราแล้วก็เป็นการเบนทางน้ำไม่ให้เขาไหลลงไปเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการกรองน้ำแล้วก็กักเก็บตะกรองดินไว
0: ้รายได้ก็หมุนเวียนตลอด
1: อยู่ค่ะอยู่ในนี้ตลอดเลยมันจะได้อย่างละ100 200 10 20แต่ว่าอันนั้นคือมันเค้าเรียกมันเป็นกำไรชีวิตเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินแต่เหลือก็แบ่งปันแล้วก็เอาไปขาย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาลดรายจ่ายเราในเรื่องของค่าแรงงาน
0: เมื่อสักครู่ด้านหลังก็คือเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆอย่างนี้การห่มดินเนี่ยประโยชน์ของการห่มดินเลยคืออะไรครับพี
1: ่ประโยชน์ของการห่มดินก็คือทำให้แร่ธาตุอาหารนั้นไม่หมดถึงพืชใช้ไปเราก็เติมเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเหมือนกับเรากินอาหารในแต่ละวันเรากินไปเราหิวเราก็ต้องเติมอาหารเข้าไปเพื่อให้เรามีพลังงานต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการแร่ธาตุที่เขากินแล้วก็ใช้ไปแล้วมันเหมือนกับอ้าวแล้วมีมาเติมให้อีกเขาก็จะเติบโตให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูฐานต่อไปฐานต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตของน้ำหมักนะครับทำเองหมดเลย
1: ค่ะใช่
0: กระบวนการฐานนี้ทำขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีมูลของสัตว์พวกนี้มากมายเลยฉะนั้นเราก็คิดว่าต้นทุนของเราคือเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เราทำคือเราอยากจะให้มันปลอดภัยกับตัวเราเองก็เราก็เลือกที่จะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะไม่ได้ใช้เคมีเลยทุกอย่างเราจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้มันแบบธรรมชาติแล้วก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ลงมือทำโดยเอาปุ๋ยตอนนี้เราใช้หมักที่เห็นอยู่อันนี้เป็นขี้ไก
0: ่ครับ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นขี้งัวเราหมักโดยการเอาฟางเอาขี้งัวแล้วก็เอาน้ำหมักจะเป็นและที่เรามีในแต่ละอย่างใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยเอามาผสมแล้วก็หมักแค่อย่างน้อยๆ1เดือนจนว่ามันเย็นแล้วอ่ะมันพร้อมใช้แล้วอย่างเงี้ยเราถึงเอาไปใส่ต้นไม
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเตรียมอาหารไว้ในช่วงที่ปีแรกๆที่เรายังปลูกอะไรไม่ขึ้นตอนแรกๆอ่ะเราปลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการหรอกเพราะว่าเราก็เรียนลองผิดลองถูกด้วยอย่างเราไม่มีความรู้ด้านเกษตรใช่มั้ยอย่างเราปลูกท่านแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาปุ๋ยมาทำการหมักอย่างเงี้ยพอใบของมะเขือมันเริ่มเหลืองใบพริกเริ่มเหลืองเนี่ยเรารู้มันเกิดจากอะไรตอนแรกมันงามแล้วทำไมมันถึงไอ้นี่เพราะว่ามันไนโตรเจนที่มันอยู่ในดินมันถูกเอามาย่อยสลายปุ๋ยข้อก่
0: อ
1: นเพราะเราไม่ได้หมักมันเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยเอ้ยก่อนที่เราจะเอาปุ๋ยข้อมาใช้เนี่ยเราต้องทำการหมักมันก่อนเพื่อให้พืชเนี่ยพร้อมใช
0: ้
1: ค่ะก็อันนี้คือการเรียนรู้จากการลงมือทำตอนที่เริ่มลงมือทำเนี่ย เรียกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้เราในด้านต่างๆที่เราไม่มีอะค่ะอย่างฐานที่พัฒนาดินก็ให้ความรู้เราในเรื่องการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักแล้วก็จะปรับดินยังไงให้มันเป็นดินดี
0: อันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากที่เราไปอบรมของทฤษฎีของพวกของนาโมเดลถูกไหมคร
1: ับค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานของเกษตรก็เข้ามาให้ความรู้เราในว่าเมื่อกี้เราก็ปรึกษาเขาว่าทำไมต้นไม้มันเกิดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอใครคำแนะนำเราก็เอามาปรับใช้แล้วก็มาลงมือทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่บางครั้งทฤษฎีที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาเน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าเราก็แก้ไขไปเพราะทุกครั้งที่มันเกิดปัญหามันจะทำให้เราเกิดปัญญา ปัญญาในการเรียนรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้น
0: คือเราไม่ได้เราก็มีพี่เลี้ยงนอกจากตัวเราองค์ความรู้เดี๋ยวนี้ก็คือความรู้เนี่ยมัน
1: สามารถดูจากในโทรศัพท์ได้เลยจากใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่แต่อันนั้นอ่ะเราเห็นแค่ผลสำเร็จแล้วไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากการลงมือทำแล้วเราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างมันต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนเราถึงจะเห็นผลตรงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: บาง
1: ท
0: ีเขา
1: ค่ะเพราะเรียงเราดูใน YouTube หรือเราดูในสื่อต่างๆอย่างเง
0: ี้
1: ยคือเป็นผลสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เล่าว่าต่างเริ่มต้นมาแล้วเขาเจออะไรมาบ้
0: าง
1: เราจะรู้แต่เมื่อเราลงมือทำอะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้างเนาะ

0: านนี้สำหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงไก่เนี่ยเอาแค่นี้พอให้พี่แนะนำแบบสั้นๆแบบพอเข้าใจว่าคุณผู้ชมสามารถเอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังบ้านได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเชิญครับ
1: ค่ะก็อย่างสำหรับเราจะเลี้ยงแบบว่าไปกินเองนะแนะนำว่า20ตัวก็พอแล้วค่ะแล้วก็เศษอาหารที่เหลือแต่ละวันเราก็สามารถเอามาเลี้ยงเขาได้หรือว่าเปลือกผลไม้อะไรต่างๆเขาก็ชอบค่ะเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดอะไรเงี้ยก็เขาก็กินหมดค่ะแล้วก็อย่างเรามีผักผลไม้อะไรที่เราแบบเราคัดออกแล้วหรือว่ามันไม่เรากินไม่ได้ก็เอามาสามารถเอามาเลี้ยงเขาได้แล้วหลักๆเลยก็คือจะมีใช้ต้นกล้วยนะคะเขาชอบกินหยกกล้วยแล้วก็แหน่แดงค่ะเพิ่มโปรตีนให้เขาด้วย
0: สภาพพื้นที่หรือการ
1: ปล่อยเราปล่อยแบบธรรมชาติอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็ปล่อยเราเลี้ยง20ตัวเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากขนาดนี
0: ้
1: ค่ะถ้าไปอย่างตามทฤษฎีเนี่ยเขาคิดว่าไก่1ตัวต่อ1ตารางเมตรอย่างเงี้ยอันนี้เลี้ยง100ตัวก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าตารางวาเราก็คิดว่าเรามีพื้นที่เพราะว่าว่างมากเราก็ทำให้เขาได้เยอะแล้วเขาได้ออกกำลังกายให้คุ้ยเขียอย่างเงี้ยแล้วพอเย็นเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยให้เขาเพราะว่าตะข่ายที่เราเนี่ยมันไม่ได้กันงูไม่ได้กันตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็จะต้อนเขาไปไว้ข้างในตะข่ายเขาก็มีถี่ขึ้นเขาก็ปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเขาก็หลับสบายเขาก็ไข่ให้เราเช้าเราก็เข้าไปเก็บอีกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ก็เป็น

0: านการเรียนรู้นะครับที่ถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้มีตั้งแต่การปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ฐานทำน้ำหมักแล้วก็ฐานนี้คือฐานเลี้ยงไก่
1: การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
0: เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังกันบ้างไปดูกันว่าส่วนที่เหลือในพื้นที่เนี่ยพี่เพียงจันทร์เนี่ยเขามีการปลูกอะไรแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เหลือยังไงบ้างเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะได้ครับ
0: เชิญครับ

0: ิ่งที่พี่ทำณวันนี้ผมมันเกิดรายได
1: ้ค่ะ
0: ไม่มากก็น้อย
1: ค่ะ
0: อยากให้พี่พูดถึงแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ใช้กระบวนการในการนำทฤษฎีของเกษตรพ่อหลวงเนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยครับมาปลูกไม่มาปรับใช้ในพื้นที่อยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามันทำได้จริงแล้วก็บางคนเนี่ยคือเขาจะมองว่าแบบเมื่อไหร่ล่
1: ะ
0: มันจะได
1: ้
0: เมื่อไหร่ล่ะมันจะมีผลผลิตแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาล่
1: ะ
0: สักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็จริงจริงตอนที่ตัวเองทำนะคะตอนแรกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันท้าทายอ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยพื้นฐานเราก็แทบจะไม่มีเพียงแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้แล้วเอากลับมาลงมือทำเนี่ยแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการจะทำโค้งหนองนาคิดว่าใจต้องมาก่อนใจมาก่อนเลยเพราะมีใจมาปุ๊บปัจจัยต่างๆมันจะตามมาบางคนคิดว่ามีเงินแต่ไม่มีใจเขาก็ไม่ไปต่
0: อ
1: แต่ถ้าเรามีใจปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ค่อยแก้ไปในแต่ละเรื่องค่ะอันนี้คือว่าสิ่งที่ตัวเองมาก่อนใจเราต้องการที่จะทำคืนธรรมชาติยังไงตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงที่เขาให้เรามามหาศาลแล้วเราจะตอบแทนกลับไปยังไงเราก็ต้องการที่จะคืนธรรมชาติคืนระบบนิเวศที่เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราก็ทำยังไงล่ะจากที่เราทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะคืนยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องเติมทุกอย่างที่มันขาดหายไปสิ่งสำคัญก็ต้องเติมใจก่อนเติมใจแล้วก็เติมความรู้ต่างๆที่เราได้ลงมือทำค่ะคือเริ่มจากตัวเราใกล้ๆตัวเราอ่ะเพราะเราถึงสุดท้ายเราทำอ่ะเราก็ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราแต่มันสามารถแบ่งปันไปสู่ชุมชนแบ่งปันไปให้กับเพื่อนบ้านแบ่งปันให้สิ่งต่างๆคนที่ไม่กล้าทำเขาก็เอ้ยลองลงมือทำดูนี่เพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอย่างที่เล่ามาแต่ละฐานเนี่ยเราสามารถทำเองด้วยตัวเองได้ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งที่เราจะเติมมาไปคือเติมจากเริ่มจากความต้องการของตัวเองก่อนอย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราปลูกสิ่งที่เราต้องการกินอยู่แล้วในแต่ละวันเน
0: ี่
1: ยตะไคร้ข่าใบมะกรูดเครื่องต้มยำสิ่งที่พื้นฐานที่เรา
0: ใกล้ตัวเราเลย
1: ใช่ค่ะเราเริ่มต้นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ก่อเกิดรายได้ให้เรากับเราเองเพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเพียงแต่ว่าเราลงมือทำแล้วก็เลี้ยงดูมันคือใส่ใจกับเขาอะไรที่เราใส่ใจอ่ะเขาจะให้ผลตอบแทนกลับมากับเราอย่างธรรมชาติที่เราทำลายเขาสุดท้ายอ่ะเรากลับมาเติมธรรมชาติให้เขาก็ตอบแทนให้กับเราอีกสิ่งที่เราได้มาคือชื่อเสียงเกียรติยศคืออาหารที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งอะไรที่มันมากมายเลยที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ที่ว่าเงินบางครั้งมันซื้อไม่ได้ในตรงเนี้ยค่ะ
0: มันมีอยู่คำหนึ่งที่เพียงจันบอกผมว่าวันที่พี่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะรู้จักพี่ในนามผู้ที่ทำธุรกิจที่เหมือนกันกับเราวันเนี้ยเราก็อีกหนึ่งธุรกิจในการทำเกษตรมันเป็นเรื่องที่คนรู้จักพี่ในวงกว้างสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะก็จากเป็นนักธุรกิจบ่อดินบ่อทรายเนาะแล้ววันนึงมาเป็นเกษตรกรอ่ะเราคิดว่าบางคนคิดว่าเกษตรกรอ่ะทำแล้วไม่รวยเขาถึงขายพื้นที่ขายอะไรแต่เนี่ยเป็นคนที่แบบรักแผ่นดินมากชอบที่จะเก็บพื้นดินไว้ไม่อยากขายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเติมเต็มตรงส่วนตรงเนี้ยที่ธรรมชาติเขาให้เราอ่ะขุดธรณีขุดแผ่นดินมาแล้วเราอยากจะคืนยังไงเราอยากต้อง

0: ต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศกลับคืนมา
1: ครับ
0: เราไปทำลายสัตว์ที่อยู่ใต้ดินทำลายนกที่เขาเคยมีต้นไม้มีอะไรเกาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะคืนตรงนั้นคืนระบบธรณีใต้ตรงนั้นแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคืนไปอ่ะมันต้องได้มากกว่านั้นค
1: ่
0: ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นตัวชี้วัดรู้ไหมคะเนี่ยค่ะที่เห็นด้านข้างเนี่ยจะมีรังนกกระจาบเพราะว
1: ่
0: ารังนกกระจาบเนี่ยคือป่าไม้อ่ะป่าไม้ก็มาให้ความรู้กับเราเขาก็ให้พันไม้เรามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยระบบนิเวศมันกลับคืนมาแล้วใช่ค่ะเขาให้สังเกตดูที่มีรังนกกระจาบไหมแล้วก็จะมีนกกระจิบนกกระจาบตัวเหลืองๆเนี่ยค่ะ
1: เริ่มกลับมาเห็น
0: กลับมาแล้วเขาก็จะพานกหลายๆชนิดกลับมาแล้วก็จะมีผึ้งมีผีเสื้
1: อ
0: มีแมลงชนิดต่างๆ
1: คือเป็นการสร้าง
0: ระบบนิเวศ
1: ระหว่างระบบนิเวศให้กลับ
0: คืนมาก
1: ลับคืนมา
0: ค
1: ่ะณวันนี้ก็คืนมาแล้ว
0: คืนมาแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราสึกว่าคุณค่าของชีวิตเราอะสิ่งที่เราทำไปอะมันไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราเนี่ยเห็นไหมแล้วเราผีเสื้อก็มาผีเสื้อนกเนี่ยไม่ได้มาแค่ชนิดเดียวมันมาไม่รู้มาจากไหนมาเยอะมากเนี่ยค่ะ
1: ณวันนี้เรามีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาทฤษฎีเรื่องโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับคนอีกหลายๆเป็นแบบร้อยๆล้านคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ครับ
0: ค่ะสิ่งที่ได้นะคือรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ว่าไอ้เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราสามารถคืนธรรมชาติคืนแผ่นดิน
1: อ
0: ่ะคืนแผ่นดินโดยเอาความรู้ที่เราได้ลงมือทำนั่นแหละบอกต่อแล้วก็คนที่มาดูมาเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของเราทั้ง 100% แต่แค่มีแค่คน2คนเขาเอากลับไปลงมือทำอ่ะเราคือว่าอันนั้นแหละเราประสบความสำเร็จแล้วมันก็เหมือนกับตอนที่เราไปอบรมนั่นแหละตั้งเป็นสัก200กว่าคนแต่ว่าจะมีคนที่ประสบสำเร็จกี่คนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแล้วการลงมือทำเนี่ยมันเป็นคำตอบทั้งหมดที่เราได้รับแล้วก็บอกแล้วที่บอกว่าเราเป็นนักธุรกิจมันก็มีคนแค่รู้จักเราแค่ในวงของคนทำธุรกิจบ่อดินบ่อทรายด้วยกันเท่านั้นแต่วันนี้เราคนรู้จักเราทั่วประเทศเลยในนามของครูพาธรรมครูพาธรรมเกษตรจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรมากมายเพียงแต่ว่าลงมือทำแล้วคำตอบที่ได้ก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้แหละเราก็เลยพาเขาสอนได้อย่างน้อยๆก็เป็นอาหารที่จำเป็นทั้งพื้นฐานที่เรามีในแต่ละวันเขาก็เอาไปทำแล้วบ้านที่ไม่เคยมีไม่คิดที่จะปลูกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาก็เริ่มที่อยากจะทำแล้วเพราะจริงๆแล้วพอเราปลูกมามันสำเร็จมันเป็นรายได้เราทั้งนั้นเลยใช่เราก็เรียกอะไรมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได
1: ้ค่ะอันนี้พูดได้เต็มปากเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำคัญคือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
1: เพราะเราพื้นที่ของเรานี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: สิ่งที่สำคัญก็คือวัดได้จากตัวชี้วัดก็คือเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีสัตว์เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาก
0: ลับเข้ามา
1: แมลงผีทุ่งผีเสื้อ
0: กลางคืนหิ่งห้อยเยอะมาก
1: นั่นไงนี่ก็คือ
0: เป็นตัวชี้วัดอย่าง
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่เพียงจันฝากกับคุณผู้ชมสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี
0: ่
1: ต้องติดต่อยังไงชื่ออะไรเรียนเชิญครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่นะคะก็ติดต่อได้ทำตามเบอร์โทรศัพท์นะคะคือ0991531166ค่ะแล้วหรือจะไปดูในกดเข้าไปใน Facebook หรือใน Google ก็ได้ค่ะก็จะดูว่าพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของโคกหนองนาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราได้ไปอยู่ใน Google ที่เขาจัดลำดับให้เราเป็น5ดาวคนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมจังหวัดต่างๆเข้ามาดูเราเขาก็บอกว่าเขาก็กดเข้าไปดูแล้วก็เห็นชื่อเราเห็นเบอร์โทรเราเขาก็เลยติดต่อมา
1: อ
0: ันนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าจากที่คนรู้จักเราแค่ในวงของอาชีพของเรากลายเป็นว่าคนรู้จักเราในฐานะเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เพียงจันทร์นะครับที่เป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรและที่สำคัญนะครับพี่ยังมีแนวคิดในการหยิบทฤษฎีของพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของจังหวัดชลบุรีนะครับในฐานะที่เอาเรื่องราวมาบอกต่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้มาสัมผัสในแต่ละฐานแล้วก็เอากลับไปใช้ได้จริงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เพียงจันทร์อย่างสูงมากที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้จากพี่เพื่อเอาไปบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับว
0: ัน
1: นี้ต้องขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จึงต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางฟอร์มอแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750 โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นะคะนายพัทรพงศ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13 วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็น่าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลา1:00ของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9 เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1.80 เมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้น สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ในขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี
3: ่
4: ย
3: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางทรายตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วย ไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะ ดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
5: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับนะก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
0: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
5: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจ เราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
0: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวสาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
6: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
7: เขาจริงๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าที่จัดเก็บนะคะเราได้รับแจ้งจากทางเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ นะคะให้มีการจัดแสดงชุดไทยจัดแสดงชุดประจำชาตินะคะของแต่ละประเทศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะใช้ชุดไทยจิตรดาในการที่จะไปจัดแสดงแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นชุดประจำชาติที่เขาจัดแสดงก็คือชุดซัมปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการนำภาพซึ่งเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนนะคะได้มีการจัดทำสแตมป์ดวงตราไปรษณียากรนะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกอัตลักษณ์บอกชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งสแตมป์ที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือประเทศไทยจะเป็นผ้าสบายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สวมเป็นโจงกระเบนส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นชุดซัมปอร์ตเป็นการนุ่งโจงกระเบน
1: พาคุณผู้ชมไปฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกเป็นภาพหญิงสาวในภาพเนี่ยสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของสยามในอดีตค่ะ
6: เนี่ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้ค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
8: มีชุดฟิล์มกระจกชุดนี้ค่ะนอกจากภาพชุดไทยที่เราเห็นแล้วยังมีภาพอื่นๆอีกไหมคะ
6: ชุดไทยมีค่ะมีภาพที่เป็นจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชุดคำว่าชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งกายคราวนี้เราจะในภาพเนี่ยค่ะเราก็จะมีภาพในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเห็นแต่งกายหลากหลายค่ะแต่คราวนี้อย่างภาพเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นของไทยเลย ยเหตุผลก็คืออยู่ในกล่องที่พระองค์ท่านเนี่ยหรือว่าในพระบรมสันนิวงศ์ในยุคก่อนนะคะในราชสำนักเขาจัดเก็บไว้ในกล่องก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลกชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างภาพหลากหลายที่เป็นในลักษณะของการอัดขยายภาพอะค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นฉบับต้นฉบับก็คือเกิดจากการก๊อปปี้มาจากฟิล์มคราวนี้ภาพเหล่านั้นนะคะมันก็มีช่างภาพที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะมีบางส่วนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติแล้วก็มีการจัดส่งมาถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจัดบรรจุไว้อยู่ตามอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มเหล่านั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ส่งรวบรวมไว้แล้ววันหนึ่งก็พระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงมาทำในตามดำริที่จะทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยอัลบั้มเหล่านั้นนะคะที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือมีเรื่องของการแต่งกายเหล่านี้ค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถระบุอะไรได้มากเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะดูข้างหลังภาพว่าภาพเหล่านี้มีคำบรรยายเดิมอะไรบ้างหรือว่ามีแหล่งเขาเรียกว่าลานภาพอะไรที่เป็นหลักฐานซึ่งถ้าอันไหนที่เรายืนยันได้เราก็จะยืนยันอย่างอันนี้เราพอยืนยันได้ว่าอยู่ในกล่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนอกจากเดี๋ยวจะต้องไปสอบค้นควบคู่กันกับของต่างประเทศค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังค่ะโดยทนายตั้มเนี่ยเดินทางมาที่ DSI มายื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยื่นให้ตรวจสอบเงินของทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ล่าสุดนะคะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเป็นคลิปเสียงค่ะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ตัวอ้างนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เช้าวันนี้ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มปรากฏตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยลุคเนี่ยแหละค่ะติดหนวดค่ะสวมแว่นดำแล้วก็แจ็คเก็ตดำด้วยนะคะยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจสอบกันจอมพลังหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า USA ได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้แม้ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามีการบันทึกคลิปแล้วก็ URL ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ยังเปิดให้บริการรวมทั้งยังมีคลิปเสียงค่ะที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทนายตั้มเชื่อว่าเป็นเสียงของกันจอมพลังและไม่น่าใช่เสียงที่สร้างด้วย AIเนื่องจากพบว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019จึงขอให้ DSI ตรวจสอบที่มาแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมของบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของกันจอมพลังรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านพักนะคะในโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาทแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์รวมถึงรถยนต์หรูโดยทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินและขอให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ค่ะ
9: ในการจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องความทุจริตนะครับมีการทำ เกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามานะครับอยากให้ออกมาเนี่ยชี้แจงแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมี อีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อแล้วก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านโครงการแกนบางกอกบูรวาทนะครับแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์นะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านว่าคุณเอาเงินจากเว็บพนันหรือว่าคุณเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมาใช้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะครับติดเนี่ยอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละนะครับติดอายัดอยู่ที่ DSI ไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะนอกจากตัวในการแล้วยังมีในการกับครอบครัวแล้วนะครับยังมีบุคคลใกล้ชิดอีก2บุคคล
0: ท ทนายตั้มนะคะยืนยันได้ว่าการนำหลักฐานมายื่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นและหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเจาะต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ก่อนไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศนะคะมาดูผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนายณฤพลเย็นประเสริฐค่ะจากกลุ่มผึ้งหลวงก็สามารถคว้าชัยชนะค่ะโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคประชาชนอย่างขาดลอยพร้อมประกาศนะคะสานต่องานเดิมของอดีตนายกธงชัยผู้เป็นอาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีเขารายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับ2 130,015 คะแนนซึ่งคะแนนนั้นทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะนายธามพรรคบวรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 7,376 คะแนนอันดับที่4พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 3,770 คะแนนอันดับ5นายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,961 คะแนนและอันดับที่6ค่ะว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,263 คะแนนทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,199 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนแบ่งเป็นบัตรดี 346,297 ใบบัตรเสีย 5,290

0: พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพรรคยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีมงานแล้วก็เทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าช่องว่างเนี่ยลดลงปัจจัยสำคัญก็
1: การนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ส่งลงสนามครั้งนี้พวกเราเองจะรู้สึกเสียใจมากกว่าอีกนะครับเราส่งลงสนามครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ
2: คะแนนเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
1: ครับก็อย่างที่ผมได้บอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจนะครับต่อคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยแก็บน้อยลงนะครับ
2: แก็บน
1: ้
2: อยลง
1: แก็บน้อยล
2: งเป็นเพราะว่ามันมีผู้สมัครเยอะหรือเปล่ามันก็เลยกระจายคะแนน
1: จริงๆคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดครับ
0: ทางด้านของนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ค่ะต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีและการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2559สัดส่วนคะแนนดิบของพรรคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดลงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เน็ตน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งส่วนแนวทางในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการบริหารจัดการเรื่องเวลาค่ะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง
3: ที่พรรคได้รับเนี่ยในทั้ง4การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสัดส่วนคะแนนนะครับกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำทีนี้ประเด็นของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ฮะคือประการที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่หัวหน้ากล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบเฉพาะการเลือกตั้งอบจปี68เนี่ยนะครับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 41% นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ 35% ซึ่งเป็นการลดลงที่น่าตกใจมากนะครับที่เรียกว่าประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ายังไม่รับทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับ
4: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งภารกิจแรกของการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยได้รับการยืนยันจากญี่ปุ่นนะคะว่าไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยพร้อมกับเปิดรับการลงทุนยุคใหม่เน้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามที่เป็นกระแสข่าวนอกจากนี้ไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากเดิมระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเชื่อว่าด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานจะทำให้ญี่ปุ่นยังคงจับมือและเลือกลงทุนในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน
0: และนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการประชุมและมอบนโยบายกับทีมประเทศไทยโดยบอกนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังค่ะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าณขณะนี้ค่ะการทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ ที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเห็นได้จากสถาบันจัด

0: ันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติทั้ง Fitch RatingS&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะรัฐบาลยืนยันบอกว่าณขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่ภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดค่ะจึงได้มีการหารือกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครค่ะหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
1: ทำยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normalนะครับfinancial transaction วันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจากnegative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งหัวตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีไทยมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพรไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับก็ไอ้ new engine of growth เนี่ยผมก็ยังขอยิน
2: มาดูการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าสรุปเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเผยหลักการตรงกันแล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำสหรัฐคุมภาษีไทยไม่ให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รักษากรอบเอาไว้ที่ 19%โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือนอกรอบกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าอาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายที่จะกล่าวแล้วก็ปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยนั้นก็ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังคงเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐค่ะได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาก็คือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐค่ะจะประกาศผลในเร็วๆนี้หน้าที่ของไทยก็คือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยนั้นสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19%ทั้งนี้นางสุภจีบอกว่าอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกัน
0: มาดูข่าวเติมภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เติมภัยนักเรียนนักศึกษาต้องระวังภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะบังคับแล้วก็มีการจัดฉากถูกลักพาตัวเพื่อจะเรียกค่าถ่ายย้ำนะคะหากพบการแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่บอกว่ามีคดีติดตัวแต่ห้ามบอกใครรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะบังคับให้ออกมาเปิดห้องพักโรงแรมจัดฉากมัดมือมัดเท้าลักษณะถูกลักพาตัวก่อนที่มิจฉาชีพจะนำภาพไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเพื่อให้จ่ายเงินค่าไถ่ย้ำเตือนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าการจัดฉากลักพาตัวทิพย์ค่ะที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้ถูกจับตัวไปจริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความกลัวความเชื่อทำให้เหยื่อออกทำตามคำสั่งยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มีการสั่งให้ตัดขาดจากการติดต่อจากครอบครัวและไม่มีการบังคับให้โอนเงินหากพบการแอบอ้างและถูกข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
3: เจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเปิดมาตรการพยุงดีเซลปี2569ทั้งการลดราคาหน้าโรงกลั่นหลายระลอกการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบพร้อมย้ำสถานการณ์ราคาดีเซลไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้บริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569ผ่านเครื่องมือทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการปรับลดราคาณโรงกลั่นกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่24เมษายนมาจนถึง9พฤษภาคม5บาทต่อ1ลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากส่วนค่าการกลั่นสูงมาพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็วธรรมดาณวันที่18กันยายน2569โดยระบุว่าเมื่อมีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่หากไม่มีส่วนลดราคาคาดการราคาขายปลีกดีเซลนั้นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ44บาท97สตางค์ต่อลิตรและหากไม่มีการทั้งลดราคาหน้าลงกลั่นแล้วก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันคาดการราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ54บาท19สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะโดยระบุว่าราคาดีเซลไทยประจำวันที่18กันยายน2569นั้นอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของประเทศมาเลเซียที่อยู่ที่42บาท96สตางค์ต่อลิตรและอินโดนีเซียนั้นขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ44บาท73สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดไม่ใช่การทำให้ต้นทุนหายไปแต่เป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะว่าราคาดีเซลนั้นไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปจนถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเปิดฉากขึ้นในอีก20วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
0: ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกกว่า 20,000 คนนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงการหารือเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นรัฐบาลยังใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะหวังสร้างความประทับใจพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ เพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ1ในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกเมนูเด่นที่เตรียมเสิร์ฟล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันเมนูปลานิลไรเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ส่วนของหวานขาดไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ส่งตรงจากชาวสวน
3: มันเป็นความภูมิใจครับในที่ได้มีส่วนร่วมดีกว่ากับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมของ APEC หรือว่าจะเป็นงานประชุมของ Annual Meeting นะฮะซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับพนักงานหรือว่าทีมงานเสมอเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะให้รู้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริงๆแล้วผมบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เนี่ยก็คือการที่เราได้มีส่วนร่วมแล้วเราทำมันตรงเนี้ยและให้กับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าเป็นพี่ๆสื่อนักข่าวจากทั่วมุมโลกมาเห็นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของเราทุกคน
2: ส่วนพื้นที่จัดการประชุมได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกหนึ่งในผลงานไฮไลท์คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผลงานของกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีต
4: ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเต็มใจที่จะได้ทำโดยเฉพาะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีนะคะก็ในสมัยพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่เนี่ยก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยก็สนับสนุนงานของชาวบ้านมาตลอดนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปให้ชาวโลกได้รู้จักเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะ
2: การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ส่วนสถานการณ์ฝนนะคะในบ้านเรายังต้องมีการเฝ้าระวังทุกภาคเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ มาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ต้องจับตาภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้สาเหตุยังมาจากตัวการเดิมค่ะคือร่องมรสุมวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะ

0: าญจนบุรีจัดงานฮิตฮิตเมืองการการฮิตอินโนเวชั่นชวนเที่ยวชมงาน 19-21 กันยายนนี้หนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยสมุทรสาครจัดงานสุดยอดโอท็อปสัญจรสู่ภูมิภาคจุดที่4จากท่าจีนสู่วิถีมหานครอยุธยาหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราลพบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิลงนามถ่ายโอนภารกิจรอพอสอตอพร้อมบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจังหวัดติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBP ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชั้นบนวัดป่าเลไลวรวิหารตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพระสุพรรณวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสัตมวาน100วันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีซึ่งประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดเครื่องบูชาทองน้อยและกราบถวายสักการะพระรูปผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์กรวดน้ำรับพรเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียน2ธรรมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปและกราบถวายสักการะพระรูปพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าเครื่องบูชากระบะมุกพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศและถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์สวดธรรมคาถาเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงจากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยลาประธานสงฆ์และกราบถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมพิธีสำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายคือการทำบุญครบ100วันเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ100วันเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่วัดคงคารามวรวิหารตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในพิธีในการนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวัชรยานวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: องคมนตรีเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคลูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำค่ะที่บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮงจำกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหม่อมหลวงปนัดนาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่องการแทนคุณแผ่นดินให้แก่ผู้บริหารครูและลูกหลานนักเรียนของสถานศึกษาเครือข่ายลุ่มแม่น้ำท่าจีนนครปฐมโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายอำเภอสามพรานข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและนักเรียนร่วมพิธีค่ะสำหรับกิจกรรมในปีนี้มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการความร่วมมือของภาครัฐและสถานศึกษาการประกวดร้องเล่นเต้นรำศิลปะวัฒนธรรมที่เยาวชนคิดและสร้างสรรค์ขึ้นเองค่ะการมอบรางวัลท่าจีนอวอร์ดให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลแม่น้ำคูคลองได้ดีเยี่ยมและการมอบรางวัลโครงการรักของเจดีย์บูชาค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกระดี่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยณโรงเบียร์ณลาดพร้าวถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569และมีผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน3รายได้แก่รายที่1นายณัฐพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีเสียชีวิตในวันเกิดเหตุโดยมีนางสมบูรณ์ธรรมนิธามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานรายที่2นายถิติวัฒน์แก้วกันหาอายุ27ปีผู้เสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุนางสาวจันสุดาตันลามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานและรายที่3นางสาวพานิชาสังขรขออภัยค่ะนางสาวพานิชาสิงขรอายุ49ปีเสียชีวิตในวันเกิดเหตุนางสาวกันทิชาสิงขรบุตรของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานโดยทั้ง3ครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามต่อชด.ชูเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เสริมทัพสกัดยาชายแดนและไปติดตามการจัดงานฮิตๆเมืองกาญหนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อโอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนมุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดพร้อมขยายผลจากพื้นที่นำร่องสู่แนวชายแดนทั่วประเทศค่ะพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือสล็อตโฮม BPP 2ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์ยินจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ได้นำคณะผู้บริหารและกำลังพลได้รายงานการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นด้านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยนำเทคโนโลยีเบื้องต้นเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลช่วยให้ชุดปฏิบัติการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นเริ่มต้นนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดทางภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากแม้กลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจนมีถึง84ศูนย์ทั่วประเทศค่ะผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าตำรวจตะเวนชายแดนภาค2รวมถึงตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากแม้ช่วงแรกจะเป็นการริเริ่มโดยยังไม่มีงบประมาณแต่ก้าวต่อไปเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
2: กรมการตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยใช้ทุกวิถีทางทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดก็แล้วกันนะครับคิดว่าทุกหลายๆท่านนะจะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะจะได้หวังไว้วางใจ
0: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดพิธีวิ่งสวนสนามเทิดเกียรติทหารนักรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีที่สนามศรีหราชเดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีภายในพิธีกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ15นายแสดงขีดความสามารถด้วยการกระโดดร่มโรยธงและกระโดดร่มทางยุทธวิธีจากอากาศยานที่ระดับความสูงประมาณ 10,000 ฟุตก่อนลงสู่พื้นสนามนอกจากนี้นะคะตัวแทนทหารรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการประกอบพิธีส่งมอบปืนคืนร่มให้แก่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติตลอดระยะเวลารับราชการทั้งนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดกำลังพลจาก3กองพันทหารรบพิเศษร่วมวิ่งสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้ที่ขอลาออกก่อนกำหนดโดยมีพลเอกคณพลบำรุงเมืองหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ในจำนวนผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วยค่ะในโอกาสเดียวกันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่กำลังพลเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณในความเสียสละตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยและสร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติที่ผ่านมาค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทเปิดโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทพร้อมด้วยผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะโดยมีนางจิตนายิ่งทวีลาภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศในอนาคตการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ค้นพบความสามารถและความถนัดของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลค่ะโครงการมหกรรมเปิดโลกเยาวชนยุคใหม่อบจ.ชัยนาทจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทได้แสดงศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการการแสดงการประกวดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆตลอดจนเป็นเวทีในการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะนอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะชวนเที่ยวชมงานทดสอบตลาดหนุนสินค้าชุมชนเกษตรปลอดภัยภายใต้ชื่อฮิตฮิตเมืองกาญการฮิตอินโนเวชั่น 19-21 กันยายนนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการการค้าการลงทุนรวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยระหว่างวันที่19-21กันยายน2569ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีภายใต้ชื่องานฮิตฮิตเมืองการการฮิตอินโนเวชั่นโดยมีนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยภายในงานมีการจัดแสดงชุดการแสดงพิธีเปิดรำเยยการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรีที่หาชมได้ยากโดยนายดำรงมากระจันพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายพร้อมทั้งนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมงานแสดงสินค้าภายในงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพกว่า43ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการการค้าการลงทุนโครงการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจนะคะร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพในงานทดสอบตลาดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานียกสินค้าเด่นสุราษฎร์ไอคอนิกบุกอยุธยาชวนชิมช็อปสินค้า GI และของดีแดนใต้ค่ะนายอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเจษดาจิตราชผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสุราษฎร์ไอคอนิกสินค้าเด่นสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณบริเวณชั้น1หน้าโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คผู้แทนภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ไอคอนิกนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ประชาชนได้สัมผัสและเลือกซื้อโดยเฉพาะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI 7ชนิดได้แก่หอยนางรมสุราษฎร์ธานีไข่เค็มชายามะพร้าวเกาะพะงันเงาะโรงเรียนนาสารขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี ปลาเมงสุราษฎร์ธานีและกระท้อนคลองน้อยค่ะรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นอื่นๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายช่องทางทางการตลาดผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงทางการค้าขยายตลาดและสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวค่ะและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

0: ค้าโดยใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาดขอเชิญแวะมาเที่ยวชมงานสุราษฎร์ไอคอนิกสินค้าเด่นสุราษฎร์ธานีณชั้น1หน้าโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาสิทธิพาร์คร่วมสัมผัสของดีจากสุราษฎร์ธานีเลือกซื้อสินค้า GI และผลิตภัณฑ์เด่นจากผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกค่ะ

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุและต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมีให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมีให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมีให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจที่จะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และ

แน่นอนและสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ท้าวแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการจัดงาน OTOP The Journey Story ที่จังหวัดสมุทรสาครและไปติดตามการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
0: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิลงนามถ่ายโอนภารกิจรอพอสอตอพร้อมบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดลพบุรีโดยมีนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย5แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโรงพยาบาลโคกสำโรงโรงพยาบาลพัฒนานิคมโรงพยาบาลท่าวุ้งและโรงพยาบาลหนองม่วงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยการลงนามครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

0: บับขออภัยค่ะเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูม
1: ิผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการรวม2รุ่นค่ะที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางนันทพันธ์ยวนใจประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมค่ะด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งการอบรมครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามข้อสงสัยและสร้างเครือข่ายประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.จึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกองทุนประกันสังคมตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครจัดงานสุดยอดโอท็อปสัญจรสู่ภูมิภาคจุดที่4จากท่าจีนสู่วิถีมหานครค่ะนางวชิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานสุดยอดโอท็อปสมุทรสาครสัญจรสู่ภูมิภาคโอท็อปเดอะเจอร์นี่สตอรี่จุดดำเนินการที่4ภายใต้แนวคิดจากท่าจีนสู่วิถีมหานครที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2กรุงเทพมหานครโดยการจัดงานมีเป้าหมายส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปโดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมาสู่ผู้บริโภคในเมืองหลวงภายในงานมีผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกว่า600รายค่ะขออภัยค่ะ60รายค่ะนำผลิตภัณฑ์5ประเภทมาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิเบญจรงค์อาหารทะเลแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงอบแห้งปรุงรสและน้ำตาลมะพร้าวพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ผู้สนใจสามารถร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจากจังหวัดสมุทรสาครได้ระหว่างวันที่17ถึง21กันยายน2569ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานตักบาตรขนมครกวัดแก่นจันเจริญชาวบ้านสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่วัดแก่นจันเจริญอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกประเพณีเก่าแก่ซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับชาวบ้านร่วมกันสาธิตการทำขนมครกตามวิถีโบราณก่อนนำขนมครกพร้อมน้ำตาลทรายใส่บาตรถวายพระภิกษุเพื่อความเป็นสิริมงคลขนมครกซึ่งผู้ร่วมงานนะคะสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยรายได้ทั้งหมดถวายวัดเพื่อนำไปใช้พัฒนาศาสนสถานซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งการทำบุญการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกจัดขึ้นในวัน8ค่ำเดือน10ของทุกปีโดยมีแนวคิดเรียนแบบประเพณีตักบาตรขนมเบื้องในพระราชพิธีของพระราชวังวัดแก่นจันเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบทอดการจัดงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473ในสมัยพระครูสุนทรสุตกิจหรือหลวงปู่โฮนะคะเป็นเจ้าอาวาสค่ะ

0: สมุทรสงครามจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติค่ะที่วิหารเจียวเยี่ยงไทมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามหรือเม่งกักเซี่ยงตัวได้มีการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3พิธีดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้สามารถรวบรวมยอดปัจจัยบริจาครวมทั้งสิ้น 2,216,383 บาทซึ่งปัจจัยทั้งหมดได้มอบให้แก่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามเพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการดำเนินงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ในรอบ37ปีโดยมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่7มีนาคมถึงวันที่9พฤษภาคม2570ต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการตำรวจสภ.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนอบต.คลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามภายใต้แนวคิดเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์ด้วยรักและผูกพันเพื่อมุ่งเน้นยกย่องเชิดชูเกียรติและขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอดทนและเสียสละเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนานซึ่งภายในงานนะคะมีพิธีลอดซุ้มกระบี่และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการร่วมรับประทานอาหารและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการฝึกแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามและไปเตรียมต้อนรับน้องออมสินที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveBroadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดฝึกแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลมุ่งสร้างระบบกู้ภัยแจ้งเหตุง่ายเข้าถึงเร็วส่งต่อปลอดภัยค่ะที่โรงแรมโคโค่วิลตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการฝึกแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการส่งกลับทางสายแพทย์โดยมีนาวาเอกสาธิตอาภรณ์รัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานผลการดำเนินการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประมงมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่ผูกพันกับแม่น้ำและทะเลมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลจะต้องมีระบบการทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงาน3ประการได้แก่รับรู้เหตุให้เร็วเข้าถึงผู้ประสบภัยให้เร็วเชื่อมต่อจากทะเลสู่โรงพยาบาลอย่างไร้รอยต่อขอให้พี่น้องชาวประมงมั่นใจว่าเมื่อออกเรือไปทำมาหากินท่านไม่ได้ออกไปเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวเน้นย้ำพร้อมมุ่งหวังให้ระบบการช่วยเหลือสามารถใช้งานได้จริงเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนค่ะ
0: จังหวัดอยุธยาเตรียมต้อนรับน้องอมสินนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยาค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณห้องประชุมอโยธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการมอบหมายภารกิจในการจัดงานค่ะซึ่งทางจังหวัดได้รับการประสานจากสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยากรณีการยกย่องและเชิดชูเกียรตินางสาวสศิภาพรจันทาวิสูตรหรือน้องอมสินนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นลูกหลานชาวอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดในระดับนานาชาติจึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอยุธยาสำหรับการจัดพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรีอยุธยากำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณเดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น2ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คโดยจังหวัดนะคะได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งต้อนรับพูดคุยและส่งกำลังใจให้น้องอมสินลูกหลานชาวกรุงเก่าของเราพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่น้องได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยและมาพบกันเพื่อส่งต่อกำลังใจดีๆจากบ้านเกิดให้กับน้องอมสินไปด้วยกันค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีหรือทุ่งหันตราค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตรศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขอใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีหรือทุ่งหันตราโดยที่ประชุมหารือกรณีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความเห็นยินยอมใช้อาคารราชพัสดุจำนวน2แห่ง ได้แก่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรและอาคารอเนกประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการซึ่งสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบข้อมูลอาคารราชพัสดุในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน3รายการประกอบด้วยอาคารศูนย์บริการ

0: การนักท่องเที่ยวครบวงจรอาคารอเนกประสงค์และลานจอดรถพบว่าอาคาร2รายการแรกมีการขึ้นทะเบียนราชพัสดุขณะที่ลานจอดรถไม่พบรายการขึ้นทะเบียนสำหรับการหารือดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมกบจครั้งที่4ประจำปี2569เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและพิจารณาโครงการปี2571กว่า200ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมพิพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรีหรือกบจครั้งที่4ประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570พร้อมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีปี2571ถึงปี2575และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571โดยมีหน่วยงานเสนอ49โครงการต่อกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด1รายการรวมงบประมาณกว่า200ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2569ถึงปี2570การขอใช้เงินเหลือจ่ายและการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากงบประมาณจังหวัดให้แก่หน่วยงานรับโอนสำหรับกรอบงบประมาณเบื้องต้นปี2571จังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรกว่า100ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ9ล้านบาทโดยทางจังหวัดมุ่งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสงครามจัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลครั้งที่9ทับ2569ค่ะนายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามหรือกอบต.จังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่9ทับ2569ที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดยที่ประชุมพิจารณาวาระด้านการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้งโอนและรับโอนพนักงานส่วนตำบลที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารรวมถึงการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นค่ะขององค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน12แห่งนอกจากนี้ยังรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมทั้งการออกจากการราชการการโอนและย้ายพนักงานส่วนตำบลและการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำติดตามแผนบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่วังน้อยค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดรวมถึงความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571ผ่านระบบไทยเวเตอร์แพลนโดยที่ประชุมยังพิจารณาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งหอถังสูงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยวงเงินกว่า1ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคโดยโครงการจัดจุดขออภัยค่ะโดยโครงการนะคะจะขุดเจาะบ่อ

0: บาดาล1 บ่อพร้อมติดตั้งหอถังสูงระบบสูบน้ำและระบบกระจายน้ำซึ่งคาดว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 1,000 คนหรือ285ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งผลักดันโครงการน้ำที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เงินหลักพันอาจดูเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่สำหรับชุมชนแห่งหนึ่งเงินก้อนนี้กลับมีความหมายมากกว่าเงินที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพราะเป็นเงินพระราชทานจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตนเองจากเงินขวัญถุงพระราชทานจึงค่อยๆกลายเป็นกองทุนที่สร้างทั้งโอกาสสร้างกำลังใจและสร้างพลังให้คนในชุมชนเดินไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดตราดค่ะมาดูกันนะคะว่าเงินกองทุนขวัญถุงพระราชทานก้อนแรกปัจจุบันนี้ได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
0: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิดร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองจากเงินก้อนเล็กๆหลักพันจึงค่อยๆเกิดเป็นพลังของคนทั้งชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
2: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นกองทุนที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านทรงมุ่งหวังให้กองทุนนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับและอันอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมี2ประเด็นหลักๆครับก็จะเป็นกลไกหลักที่ให้หมู่บ้านเนี่ยได้ริเริ่มนะครับโดยท่านน่ะจะส่งมอบทุนเรียกทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้หมู่บ้านต่างๆนั้นได้คิดหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมขยายให้เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหมายถึงว่ากองทุนที่เพิ่มเงินเพิ่มกองทุนของหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกองทุนปัญญาก็คือหมู่บ้านสามารถจะบริหารจัดการกองทุนนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2เรื่องที่พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนเล็กๆที่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนและก็ดูแลจัดการตัวเองได้อย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่กองทุนนี้มุ่งเน้นก็คือเรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกนักเสพติดหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะกองทุนนี้จะสร้างพื้นที่เชิงบวกนะครับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนอย่างผมก็มีสายตรวจตำบลเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์นึงก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกนี้นะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบล โดยเฉพาะทีมของรพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนนี้เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันนี้ที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเรามีการตรวจสุขภาพของกองทุนทุกปีว่ากองทุนในบรรดาของผมเนี่ยมี98หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้อมนำหลักการของกองทุนแม่เนี่ยเขาเป็นดินเนี่ยมาใช้ครบทุก98หมู่บ้านแต่แน่นอนครับกองทุนต่างๆเนี่ยการจัดการก็ยังไม่เท่ากันเราพบว่าในบรรดา98กองทุนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนะครับมี6หมู่บ้านเนี่ยดีที่สุดมีความยั่งยืนปัญหายาเสพติดทุเลาเบาบางสวัสดิการของหมู่บ้านเป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะครับและกองทุนเหล่านี้สามารถจะเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบทอดเรียนรู้บอกเล่าให้กับชุมชนอื่นให้มาดูตัวอย่างของความสำเร็จและไปใช้ยังหมู่บ้านตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรดเอของเราที่นี่นะครับครับเราจะมีเกณฑ์นะครับในการตรวจสอบว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ดูการจัดการของทีมจัดการของเขาก็คือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการมีกติกาชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับสองก็คือนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผลิตหรือเอาต์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะชุมชนก็จะมุ่งไปเรื่องของการดูแลเด็กเด็กจะมีความเสี่ยงมันคือเด็กจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับจะไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้คนที่จะมาเผยแพร่ยาเสพติดนะเข้ามายังชุมชนชุมชนต้องไม่มีมุมที่เสี่ยงนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจการของหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านอันนั้นก็คือเรื่องแรกอันที่สองคือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งลูกหลานเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยครอบครัวต้องรู้หากครอบครัวแก้ไม่ได้ก็ขอให้มาปรึกษากันในระดับชุมชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุกับเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้แนวทางที่ชัดเจนผมมี98หมู่บ้านเนี่ยต้องมีความชัดเจนแพทเทิร์นของกองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนเรื่องหลักๆอะไรสำคัญเนี่ยต้องทำนะครับและถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม

0: าไปแต่เรื่องหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเรามีที่ต้องให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมารับฟังมาเข้าใจให้เป็นในแนวทางเดียวกันก่อนนั่นคือที่หนึ่งอันที่สองคือการไปตรวจติดตามว่าได้มอบข้อสั่งการไปแล้วให้แนวทางไปแล้วท่านไปทำแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่งานผมงานเรายากไปหรือเกิดจากท่านเองมีการเตรียมบุคลากรเนี่ยไม่พร้อมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะต้องให้ความรู้กันครับ1มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง2เราจะส่งคนของเราไปดูในพื้นที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหมู่บ้านที่รายงานแล้วอาจจะยังไม่ขยับยังไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาน่าจะเจอปัญหาอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเรียนท่านว่า98หมู่เนี่ยความพร้อมของคณะทำงานเนี่ยก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่ดีนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยครอบครัวใดที่เขาอาจจะไม่พร้อมเหมือนดังครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวที่ลำบากเหล่านี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาดังนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะดูแลเรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนนะครับความอบอุ่นของเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าชุมชนถ้าเขามีความเข้มแข็งเขาก็เข้าไปหนุนเสริมได้โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวรายใดที่เขาอาจจะขาดพร่องนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ตัวของกองทุนนี้เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับมุมมองในอำเภอเรื่องแรกเลยนะครับงานที่ทุกชุมชนสำเร็จได้เขาจะมีผู้นำที่เข้มแข็งก่อนคนที่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจว่ากองทุนนี้เขามีวัตถุประสงค์ปณิธานเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความศรัทธาต่อสถาบันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราเคารพท่านเราก็มีที่ปฏิบัติบูชาท่านทรงห่วงใยพวกเราสิ่งนี้คนไทยเข้าใจแล้วก็สามารถใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับเรียนว่าสถาบันมหากษัตริย์ท่านเป็นห่วงชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดความกระทบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยพวกเรานะครับท่านก็ทรงคิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของครัวเรือนและสังคมเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราลึกถึงพระคุณของท่านท่านห่วงใยเราก็มีที่จะปฏิบัติบูชาครับคือทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานของท่านเนี่ยบรรลุผลสำเร็จซึ่งผลประโยชน์ปลายทางก็คือพวกเรานั่นเองครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันลูกหลานเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีความสมานสามัคคีกันถ้าชุมชนสามัคคีแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดที่ภาครัฐเนี่ยไปแนะนำเขานะครับเนี่ยภาครัฐไปริเริ่มเขาภาครัฐไปขอความร่วมมือเขานะครับถ้าชุมชนเขามีความสามัคคีนะครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ
1: แต่การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินกองทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการนำทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งในการ

ลงพื้นที่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดปกครองอำเภอเมืองตราดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในการลงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนร่วมกับหมู่บ้านชุมชนรวมถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ในการฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มากที่สุดซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยด้วยระยะเวลาหลายสิบปีมาอาจจะทำให้ชุมชนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการต่างๆเนี่ยลืมในวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านไปบ้างนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดก็ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ลงพื้นที่ในการจัดระบบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่ในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้มีแผนในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้พัฒนาและยกระดับให้เป็นระดับ A ขึ้นซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนในการพัฒนาและแก้ปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างดียิ่งค่ะเงินในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มตั้งต้นมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านจะได้รับทุนตั้งต้นเป็นเงิน 8,000 บาทเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นของหมู่บ้านค่ะแล้วก็หมู่บ้านสามารถระดมทุนที่เกิดจากทุนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของหมู่บ้านในการที่จะขยายเงินของหมู่บ้านเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าทุนศรัทธาในการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาค่ะซึ่งทุนทางปัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆที่จะคิดในการที่จะก่อให้เกิดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว่าทุนปัญญาค่ะในการลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ นะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตรงไปเป็นตามวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆค่ะไปจัดโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ในข้อที่3ก็คือว่าเราก็จะไปจัดทำแผนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการจัดประชุมการชี้แจงในที่ประชุมต่างๆเราจะจัดอยู่ในแผนของหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้ระดับ A ค่ะปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเราอยู่ในกิจกรรมของการป้องกันการป้องกันเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินจะใช้ประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดนะคะการคืนคนดีสู่สังคมการให้อาชีพการต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้อันนี้ค่ะในเรื่องของเวรยามในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเอื้ออำนวยป้องกันทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจาก

0: การได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ร่วมแรงทุกคน
2: ร่วมแรงทุกคน
1: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
1: ร่วมแรง
3: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอถูกส่งต่อมาถึงชุมชนคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นเมื่อมาถึงมือของคนในชุมชนแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่มันมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราเยอะก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554เราก็ได้มาเดิมการขับเคลื่อนตามกระบวนตามปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกว่ายาเสพติดถ้าเราชุมชนไม่ช่วยกันหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายมีแต่ปัญญาเสพติดเราก็ได้รับพระราชทานมาเราก็ทำตามกระบวนการตอนนั้นทำกระบวนการคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการที่เราเป็นประธานเนี่ยเราจะมาทำคนเดียวทำงานคนจะทำไม่ได้เราก็มีสมาชิกต้องมีสมาชิกคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มีใจและที่สำคัญต้องมีความรักในความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องแสดงความจงรักภักดีขยายเครือข่ายคุ้มให้มากที่สุดเอิญตัวเองได้มีตำแหน่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็เชิญชวนเราเจอปัญหายาเสพติดเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเราเจอปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วก็รับสมัครจิตอาสาซึ่งเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วองค์กรต่างๆอยู่แล้วในหมู่บ้านเราก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เรื่องเราเดินขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในศาสตร์ของพระราชาเลยการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดย้อนอดีตมีเยอะมียาบ้ายาไอเฮโรอีนมีทุกอย่างที่เป็นยาเสพติดซึ่งมีพบระบาดมากซึ่งณตกในอดีตนั้นทุกพี่น้องประชาชนจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กฎหมายซึ่งเราจะใช้เจ้าหน้าที่กฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนจะรู้ปัญหาได้ดีกว่าที่อื่นแล้วเราใจความคิดของพระพันปีหลวงคือพลังเมตความเมตตาชุบชีวิตพลิกชุมชนใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ร่วมกับปปส.ก็เป็น7ระยะโดยใช้กระบวนการเครือข่ายเรามีคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังในหมู่บ้าน35คนมีคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดแล้วเราก็ทำเรื่องของกองทุนศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเชื่อมั่นว่าในความรักจงรักภักดีเนี่ยเพราะว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จากพระราชทานมาจากพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้เป็นฝันและกำลังใจในการทำงานให้พี่น้องประชาชนในเรื่องลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยตรงเนี้ยมันกลับกันว่ากระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนละไมซ์เซตละเปลี่ยนความคิดแทนที่จะหมกปัญหาไว้ทุกคนก็เริ่มให้ข้อมูลอย่างดีมากแล้วปัญหายาเสพติดหมู่บ้านนะมันไม่ได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนมันมีสารพัดใช่ปะเพราะฉะนั้นปัญหายาพอเราแก้ปัญหายาเสพติดได้เราดูแลเราควบคุมโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวทางปัญญาของพระองค์ท่านคือสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงคือเราเจอเนี่ยเราไม่ส่งตัวให้ตำรวจ

0: ตัวให้ตำรวจส่งตัวให้เจ้าหน้าที่กฎหมายผลปรากฏมาเขาก็กลับมาเหมือนเดิมก็ออกมาเหมือนเดิมอันนั้นเราใช้หลักสันติวิธีคือจับแล้วคณะเราเจอแล้วให้พวกเราคณะกรรมการไปดูแลกันช่วยกันดูแลเอาเขากลับคืนมา
1: จากการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินสิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่คือการได้เห็นคนบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาได้รับโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นใหม่และเมื่อวันหนึ่งเขากลับมายืนได้ด้วยตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้กับตัวเองแต่เลือกที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่น
2: ตัวผมเองเคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จอะไรเสร็จก็เรียกให้มาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่วัยเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วยังไงแล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมายครับแล้วก็ลองเข้ามาดูครับเข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาก็ให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมแต่กับตัวกับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ
1: พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำของคนในชุมชนที่ยังคงช่วยกันดูแลกันและกันและนี่แหละค่ะคือพลังเล็กๆที่กำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน
3: คุณผู้ชมคะและเรื่องราวในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนค่ะที่ร่วมกันสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดพลังศรัทธาในสถาบันของพระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: รู้ไหมครับทำไมมีประกันภัยพรบ.แล้วหลายคนยังต้องซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมกัน
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insureword ประกันภัยวลคัมกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพรบ.โดยตอนก่อนๆเราพูดถึงเรื่องความคุ้มครองรวมถึงเบี้ยประกันภัยกันไปแล้วแต่ถ้าความคุ้มครองตามประกันภัยพรบ.ยังไม่เพียงพอล่ะลำดับแรกมาทำความรู้จักกับการประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะครับการประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญครับส่วนแรกคือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอย่างที่ได้คุยกันไปแล้วแต่ถ้าความคุ้มครองยังไม่เพียงพอล่ะเราจะทำอย่างไรได้บ้าง
2: คำตอบคือเราก็สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ประเภท1
1: ประเภท2ประเภท2บวกประเภท3และประเภท3บวก
2: ซึ่งแต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองไม่เหมือนกันตั้งแต่ความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1: ไปจนถึงความเสียหายของรถคันที่เอาประกันภัยรวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับดังนั้นก่อนทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกครั้ง
2: เราต้องพิจารณาความเสี่ยงเพื่อเลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับตัวเราเช่นเดียวกับการประกันภัยชนิดอื่นๆด้วยนะครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและพบกันใหม่ในตอนต่อไป
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการ NBT รวมใจค่ะกับดิฉันประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
0: ดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะคะจากความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าค่ะสู่ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับความสำเร็จของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเชิญรับชมค่ะ
2: ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยในปี2568กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประเมินจำนวนช้างป่าในพื้นที่มีประมาณ 700-800 ตัวปัจจุบันพื้นป่าเกิดความเสื่อมโทรมขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารส่งผลให้ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างความเสียหายต่อพืชผลและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
3: ตรงนี้มันเป็นผนังทางช้างออกอะค่ะ
4: จะลงมาแทบทุกวัน
5: ทำลายผลผลิตเกือบหมดครับ
6: ทีก็เข้าถึงบ้านเลย
5: ตัวใหญ่มากเลยครับ
3: เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงในเมื่อเราจะต้องแบบเจอเขาทุกวันทุกคืนอะไรอย่างเงี้ย
2: โครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มีเป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุม5ด้านได้แก่การดูแลช้างป่าการสกัดกั้นช้างป่าการเฝ้าระวังป้องกันภัยจาก

0: การลดปัญหาความขัดแย้งลดการเผชิญหน้ากับช้างป่าโดยนำน้ำเลือดที่ช้างไม่ใช้ประโยชน์สมุนไพร
1: น้ำผึ้งเนี่ยมาขายได
0: ้ปศุสัตว
2: ์แล้วก็ไก่เนี่ยเราสามารถเอาขายได้กินได้ในครัวเรือนของเราแล้วก็ลดค่ากับข้าวอะไรเราไปได้ด้วยก็มีรายได้เข้ามาด้วย
3: เป็นโครงการที่ดีที่มีปศุสัตว์เข้ามาช่วย
0: และประมงผลสำเร็จจากการดำเนินงานสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมโดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13,652 บาทต่อครัวเรือนต่อปีลดรายจ่ายได้ 3,572 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและลดต้นทุน 4,501 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ31
2: ณปัจจุบันนี้ก็เหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของเราก็คือกวาด
4: เป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกใหม
5: ่ก็ช่วยได้เยอะค่ะทำสวนมันก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าช้างแต่ถ้าเราปลูกผักหวานเนี่ยมัน10ปีขึ้นไปมันก็อยู
3: ่พอมีพอใช้พอกินเติมมาบ้างมันก็ดีครับ
2: เจียวโอเคมากเลยค่ะดีมากช้างเหยียบก็จะไม่พังไม่อะไรเขาก็เดินลุยปกติ
6: พอหน่วยงานภาครัฐมาช่วยนะคะมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
0: ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 4.91 คะแนน
7: ก็อยากจะขอบคุณนะคะที่เห็นความสำคัญของเรา
4: ทำให้ชีวิตมีความหวังแล้วมีความเจริญก้าวหน้าครับ
2: เพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีโครงการนี
0: ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าโดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,000 กิโลกรัมและบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาปลูกไผ่หนามเป็นรั้วธรรมชาติเสริมแนวคูกั้นช้างสำหรับพื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใต้ร่มพระบารมีสืบไป
8: ค่ะกลับเข้าสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะคะผอ. JIC ย้ำสแกมเมอร์เขตแดนต้องแยกประเด็นค่ะขอใช้หลักฐานไม่บิดข้อตกลงร่วมไทยกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นะคะได้กล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และย้ำนะคะว่าไทยจะสนับสนุนความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เพราะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายประเทศค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้แยกประเด็นระหว่างการปราบปรามสแกมเมอร์กับปัญหาเขตแดนออกจากกันค่ะโดยหากมีการเชื่อมโยงว่าการดำเนินการเรื่องสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการรุกรานหรือยึดครองดินแดนนะคะก็ขอให้กลับไปพิจารณา Joint Statement ที่ทั้ง2ประเทศลงนามร่วมกันค่ะโดยข้อตกลงดังกล่าวนะคะกำหนดให้ทั้ง2ฝ่ายรักษาที่ตั้งกำลังตามช่วงเวลาหยุดยิงไม่เคลื่อนกำลังเข้าหากันและยืนยันนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการปักปันเขตแดนค่ะซึ่งยังต้องใช้กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ดำเนินการต่อไปค่ะทางด้านผอ. JIC ก็ยังบอกนะคะว่าไทยพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ค่ะหากมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนแต่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเขตแดนหรือการกระทำของแต่ละฝ่ายควรนำเข้าสู่กลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันค่ะและจะพิจารณาข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวค่ะและย้ำนะคะว่า Joint Statement นะคะยังระบุให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาโดยหลักสำคัญก็คือร่วมมือปราบสแกมเมอร์ใช้กลไกแก้ปัญหาเขตแดนและให้ทุกข้อกล่าวหาพิสูจน์ด้วยหลักฐานเท่านั้นค่ะ
9: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะอันนี้พี่ตูเขาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดกับประเทศไทยเราค่ะ
8: ค่ะ
9: อันนี้เขาบอกค่ะว่าไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพประชุมเศรษฐกิจโลก IMF World Bank 2026ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะกับการได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า IMF ค่ะและกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ปี2569ซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับนานาชาติค่ะที่ผู้นำทางเศรษฐกิจผู้กำหนดนโยบายและผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเข้าร่วมค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกค่ะแต่ว่านี่ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งตลอดจนบุคลากรไทยค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ขณะเดียวกันค่ะ

0: ประเทศไทยยังใช้เวทีดังกล่าวนะคะในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยค่ะผ่านศิลปะวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนอกจากนี้นะคะการประชุม IMF World Bank 2026ยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะการเป็นเจ้าภาพเวทีเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการจัดประชุมระดับนานาชาติเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาประชาคมโลกค่ะ
1: ค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะเกี่ยวกับกอชค่ะคุณแพทย์ค่ะกอชนะคะได้ชวนแรงงานอิสระสร้างหลักประกันเกษียณรับสิทธิ์3ต่อค่ะสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์เกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบค่ะที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากนายจ้างหรือจากภาครัฐนะคะวันนี้ก็สามารถเริ่มสร้างหลักประกันให้ตัวเองในวัยเกษียณได้แล้วค่ะผ่านกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นทางเลือกของบำนาญภาคประชาชนค่ะกอช.นะคะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนออมเงินได้อย่างยืดหยุ่นค่ะจะมีมากก็ออมมากค่ะจะมีน้อยก็ออมน้อยนะคะเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งและสามารถออมได้สูงสุด 30,000 บาทต่อปีค่ะกอช.นะคะมีจุดเด่นของการออมคือได้รับสิทธิประโยชน์3ต่อค่
0: ะ
1: ต่อแรกนะคะเป็นเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะต่อที่2ค่ะรัฐบาลช่วยสมทบเงินออมตามช่วงอายุสูงสุด 100% ของเงินออมแต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีค่ะและต่อที่3นะคะเมื่อสมาชิกออมเงินครบตามเงื่อนไขและมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตค่ะสำหรับผู้สมัครสมาชิกกอช.ได้นะคะจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุระหว่าง15ถึง60ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบค่ะและไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำนาญภาครัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ก็สามารถสมัครได้ค่ะก็ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็จะเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจค่ะคือก็จะออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระก็อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์
0: ที่อยากมีหลักประกันในตัวเอง
1: ใช่ค่ะถ้าผู้ที่สนใจนะคะตรวจสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสมัครสมาชิกและส่งเงินออมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช.นะคะโทร02-049-9000วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 17:00 นเพราะการออมเพียงเล็กน้อยในวันนี้นะคะอาจกลายเป็นหลักประกันสำคัญในวันที่เข้าสู่วัยเกษียณคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บรรนานค่ะ
0: อย่างที่พี่ตุ๊กบอกเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือดีมากๆเลยนะสำหรับผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์เน
1: า
0: ะก็คือทำงานอ่ะก็คือเป็นฟรีแลนซ์แหละคือบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีก็คือเราสามารถไปมาตรา40แล้วก็ยังไปสมัครตัวกอช.อันนี้
1: ได้ด้วยค่ะ
0: ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อเป็นการวางแผนวัยเกษียณนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาในข่าวต่อไปค่ะทางด้าน SME D Bank นะคะได้เปิดแฟรนไชส์เดย์รวมแฟรนไชส์ดังพร้อมแหล่งลงทุนค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกลงทุนในรูปแบบใดงานนี้ค่ะอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเมื่อ SME D Bank จัดงาน SME D Bank Franchise Day ค่ะเลือกแฟรนไชส์ที่ใช่มีเงินทุนเตรียมให้พร้อมค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจนะคะได้พบกับแฟรนไชส์คุณภาพค่ะกว่า20แบรนด์เลยทีเดียวพร้อมพูดคุยรายละเอียดธุรกิจค่ะและโอกาสลงทุนได้ภายในงานเดียวเลยค่ะโดยภายในงานนะคะจะรวบรวมแฟรนไชส์หลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการและธุรกิจการศึกษาก็มีค่ะอาทิเช่นกาแฟอินทนิลชาตันหยงท็อปก๋วยเตี๋ยวราเมงร่ำรวยเย็นตาโฟเจ๊หุยซุกี้โบราณข้าวมันไก่ห่าวจือไอศกรีมปังปิ้งเจปังค่ะลอนดี้บาร์แมททาเลนต์แคทคาวอนและอีกหลายแบรนด์ค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะโอกาสเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะกับความสนใจแล้ว SME D Bank ค่ะยังจัดเตรียมสินเชื่อเท่าแก่แฟรนไชส์ภายใต้โครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME และสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME ค่ะ พื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นนะคะหรือว่าอยากขยายธุรกิจค่ะโดยเขามีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย30 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะตามเงื่อนไขของธนาคารและมีทางเลือกสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนค่ะภายในงานนะคะยังมีแฟรนไชส์คอร์เนอร์ค่ะให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวค่ะช่วยวางแผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะรวมไปถึงกิจกรรมเสวนาพิเศษเปิดสูตรสำเร็จธุรกิจแฟรนไชส์และสเปเชียลทอล์กในหัวข้ออนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในอีก5ปีข้างหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะสำหรับงานนี้นะคะใครที่สนใจเข้าร่วมงาน SME D Bank Franchise Day สามารถเข้าร่วมได้ฟรีค่ะในวันที่24-25กันยายนพ.ศ.2569นี้ค่ะก็ตั้งแต่เวลา8:30 น.นะคะไปจนถึง15:30 น.ค่ะณชั้น1อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank ติด BTS สถานีอารีทางออก2ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครสนใจแฟรนไชส์เนาะหากอยากมีรายได้เสริมหรือรายได้เพิ่มขึ้นก็ไปดูกันได้เลยเนาะวันที่24-25
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครกำลังจะเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมอะไรฟังทางนี้นะครับวันนี้21กันยายนประเทศไทยเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วทุกภาคครับมาเช็ครายชื่อจังหวัดของท่านกันครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่หนักเป็นพิเศษครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับมาเช็คจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับภาคเหนือเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและอาจจะหนักมากที่นครนายกกับปราจีนบุรีครับภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาพรวมสภาพอากาศภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝน 70% ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณฑลโอกาสสูงถึง 80% ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับใครที่อยู่จังหวัดไหนตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ
1: รัฐบาลเร่งเดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อช่วยสัตว์ทะเลหายากไม่ให้สูญพันธุ์โดยเฉพาะพยูนและโลมาอิระวดีค่ะที่ตอนนี้นะคะอยู่ในภาวะเสี่ยงมากๆเลยค่ะรองนายกยศชนันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกินได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายธรรมชาติเชิงบวกหรือ Nature Positive ค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่สู้ดีนักค่ะซึ่งพยูนทั้งประเทศนะคะเหลือเพียง270-280ตัวค่ะส่วนโรมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาเหลือเพียงแค่14ตัวเองค่ะแหล่งหญ้าทะเลเสียหายกว่า 10,000 ไร่ทำให้พยูนขาดอาหารมีเกยตื้นตายเกือบ30ตัวทุกปีค่ะรัฐบาลจึงวางแผนทำงาน3ด้านหลักนะคะด้านที่1ค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์พยูนและโรมาอิระวดีพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาในเรื่องที่2นะคะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลนำเทคโนโลยีมาช่วยเฝ้าระวังและเตือนภัยอย่างทันท่วงทีค่ะและในส่วนที่3นะคะเป็นการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลให้พอดีค่ะไม่ให้กระทบธรรมชาติมากเกินไปและนอกจากนี้นะคะยังจะนำเทคโนโลยีตรวจสอบ eDNA มาใช้นะคะและส่งเสริมรายได้จากคาร์บอนเครดิตกลับสู่ชุมชนด้วยค่ะคือต้องการให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะ และนี่ก็คือความพยายามสำคัญนะคะที่จะช่วยกู้คืนระบบนิเวศทางทะเลของเราค่ะให้พยูนโลมาและสัตว์น้ำอื่นๆนะคะมีพื้นที่อยู่รอดอย่างปลอดภัยและเราทุกคนก็จะได้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเช่นกันค่ะ
3: สิทธิ์บัตรทองอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพถ้าหากว่าป่วยขึ้นมาต้องกลับไปขอใบส่งตัวไหมแล้วถ้าหากว่านอนโรงพยาบาลล่ะจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างวันนี้มีคำตอบครับเพราะว่าทางสปสช.มี2นโยบายสำคัญก็คือ OP Anywhere และ IP Anywhere ครับที่ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องของสถานพยาบาลและการใช้ใบส่งตัวแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องรู้ด้วยนะครับเริ่มที่ OP Anywhere หรือผู้ป่วยนอกไปที่ไหนก็ได้ครับซึ่งผู้ป่วยบัตรทองก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบสปสช.แห่งอื่นทั่วประเทศได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและไม่ต้องใช้ใบส่งตัวครับหากเป็นการเข้ารับบริการที่เข้าเงื่อนไขและไม่ใช่กรณีนัดหมายตัวอย่างเช่นยาประจำหมดเจ็บป่วยเล็กน้อยทำแผลต่อเนื่องฉีดวัคซีนหรือทันตกรรมพื้นฐานบางรายการครับแต่ถ้าเป็นนัดหมายกับหน่วยบริการเดิมกรณีนี้ไม่ใช่ OP Anywhere นะครับส่วน IP Anywhere สำหรับผู้ป่วยในที่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหากเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่อยู่ในระบบบัตรทองทั่วประเทศสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวครับเพียงแค่แจ้งความประสงค์และแสดงบัตรประชาชนเท่านั้นและเรื่องสำคัญเลยก็คือทั้ง2นโยบายนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองไม่ได้ครอบคลุมสิทธิ์ของประกันสังคมและสิทธิของข้าราชการนะครับดังนั้นก่อนเดินทางไปรักษาแนะนำให้ตรวจสอบหน่วยบริการและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยให้โทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ทันทีเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยเจอปัญหาเรื่องใบส่งตัวหรือไม่แชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยสังเกตอาการผิดปกติหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ปี2569ค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยเพิ่มโรคใหม่เข้ามา4โรคค่ะได้แก่โรค Legionnaireไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงหรือที่เรียกว่า SFTS ค่ะโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดนอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้การติดตามและบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับสถานการณ์โรคสำคัญในขณะนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นเฝ้าระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยมีการพบโควิด-19 และ RSV นะคะมากค่ะในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีค่ะขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่พบมากค่ะในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีจึงขอให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการและพาบุตรหลานเข้ารับการรักษาหากมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนโรคโปลิโอนะคะแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่ว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะหลังมีการพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนค่ะก็ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ค่ะขณะที่โรคไข้เลือดออกนะคะปีนี้พบผู้ป่วยสะสม 25,948 รายค่ะเสียชีวิต39รายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะก็คือมีโรคประจำตัวค่ะและเข้ารับการรักษาล่าช้าหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันรวมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำหรือว่ามีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะควรรีบไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยารับประทานเองค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็สังเกตอาการของลูกของตัวเราเองให้ดี
0: ใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะคุณผู้ชมเมื่อเริ่มมีอาการที่มันผิดปกติไปมากกว่าเดิมไข้ลอยสูงเกิน24ชั่วโมงกินยายังไงไข้ก็ไม่ลดเช็ดตัวไข้ไม่ลดแนะนำพบแพทย์แล้วก็อย่าไปซื้อยาทานเองอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกบางยาทานไม่ได้จะเกิดอาการอันตรายแล้วก็อย่างเช่นบางบ้านมีลูกเด็กเล็กแดงเนาะพี่ตุ๊กก็มีลูกแพทย์ก็มีลูกถ้าลูกป่วยก็แนะนำให้ลูกพักผ่อนอยู่บ้านเราจะเห็นตามหน้าโซเชียลค่ะพี่ตุ๊กพ่อแม่บ่นกันลูกคุณป่วยคุณยังให้ลูกไปโรงเรียนฝากยากับคุณครูจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นไม่ควรเนาะเราไม่แนะนำ
1: เพราะว่ามันจะแพร่เชื้อไปให้กับเด็กในห้องเนาะ
0: เด็กลูกเราอ่ะจะไม่ได้ฟื้นอย่างเต็มที่ให้เขาอยู่บ้านพักผ่อนดีกว่า
1: ค่ะค่ะมาเรื่องเตือนภัยต่อไปนะคะเป็นเรื่องเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเด็กไทยเริ่มสูบตั้งแต่อายุ13แหมตัวเลขน่าตกใจนะคะอายุ13
0: อายุลดลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะค่ะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลังนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะระบุว่าพบเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 17.6 ค่ะและบางโรงเรียนนะคะพบสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33หรือคิดเป็นเด็กประมาณ1ใน4คนที่มีพฤติกรรมใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหานี้ค่ะในขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะก็ได้เตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ได้เป็นเพียงไอน้ำธรรมดาค่ะแต่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดค่ะรวมถึงสารเคมีโลหะหนักและฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นสมองยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะผลส่วนในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับระบบทางเดินหายใจค่ะจะมีอาการไอระคายเคืองเหนื่อยง่ายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอดและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะขณะที่นิโคตินนะคะยังส่งผลต่อระบบประสาทและสมองนะคะอาจทำให้สมาธิลดลงความจำแย่ลงค่ะนอนหลับผิดปกติและกระทบต่อการเรียนรู้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกค่ะเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดรวมถึงอาจได้รับสารพิษตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าบุหรี่มือ3ค่ะ ทางด้านสสส.นะคะก็ได้แนะนำให้ผู้ปกครองและสถานศึกษานะคะช่วยกันเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กค่ะพูดคุยให้ความรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนนะคะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงจากสารนิโคตินตั้งแต่วัยเรียนค่ะ
0: อายุ13ม.1
1: น่ากลัวนะคะยิ่งเขายังอายุน้อยอยู่
0: แต่ขายหน้าโรงเรียนให้เด็กประถมก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือมันอันตรายนะคะแนะนำน้องๆว่าไป31ปีค่ะหลังลักลอบรับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้ประชาชนค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมนะคะและสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเปิดเพจโฆษณาผ่าน Facebook ค่ะมีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนให้บริการพิมพ์ฟันและทำรีเทนเนอร์สีค่ะรีเทนเนอร์ก็คืออันที่เป็นลวดๆนะคะที่สำหรับเด็กวัยรุ่นใส่กันเยอะๆค่ะค่าบริการเริ่มต้นนะคะประมาณ 1,800 บาทโดยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเดือนละกว่า40รายเลยนะคะและดำเนินการมาแล้วประมาณ1ปีด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหารับค่ะว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ก่อนหน้านี้เคยทำอาชีพรับทำเล็บมือและเล็บเท้าแต่ว่ารายได้ไม่ดีค่ะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันและทำรีเทนเนอร์ด้วยตัวเองนี่นะคะจาก YouTube และ TikTok ค่ะหมอฟันหมอฟันโซเชียลนะคะคุณผู้ชมก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์จากร้านค้าออนไลน์มาให้บริการลูกค้าค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้เตือนประชาชนนะคะว่าการทำรีเทนเนอร์กับผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่ได้รับอนุญาตมีความเสี่ยงหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ฟันที่อาจไม่สะอาดนะคะไม่มีการฆ่าเชื้ออาจนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคค่ะนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ทำรีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นค่ะอาจไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสีที่ไม่ปลอดภัยค่ะหากนำเข้าสู่ร่างกายแล้วนั้นนะคะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะรวมไปถึงการใส่รีเทนเนอร์ที่ไม่ได้ออกแบบโดยทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนะคะอาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบรากฟันได้รับความเสียหายค่ะหรือเกิดบาดแผลในช่องปากจากลวดที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะจึงขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการจากคลินิกทันตกรรมที่ได้รับอนุญาตค่ะและอย่าตัดสินใจเพียงเพราะราคาถูกนะคะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ค่ะ
1: น่ากลัวนะคะ
0: ใช่ค่ะอันเนี้ยจะบอกว่ามันก็อีกแหละวั
1: ยร
0: ุ่
1: น
0: เห็นเพื่อนทำฉันอยากดัดฟันใช่แต่จริงๆเราต้องไปทำในที่เป็นคลินิกเท่านั้นนะคะ
1: ที่มีใบอนุญาต
0: เขาทำเนี่ยถามว่าใส่ปากได้ไหมใส่ได้แต่ฟันอะจากที่เป็นตัวยูนะจะเป็นอย่างนี้หน้ากระทานอย่างน
1: ี้มันจะห
0: ่
1: างก
0: ัน ใช่มันจะเป็นมันจะต
1: รงเส้นตรงเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีการศึกษาเขาไม่ได้มีใบประกอบอะเขาก็แค่ทำเพื่อให้เป็นแฟชั่นแล้วที่สำคัญมีสารเคมีจากสีจากเหล็กที่เข้าไปในปากด้วยค่ะ
1: ก็เนี่ยเนาะเขาก็เรียนรู้มาจาก YouTube และ TikTok
0: ใช่หมอโซเชียล
1: หมอโซเชียลค่ะมาเรื่องต่อไปค่ะก็เป็นโทษอีกเหมือนกันนะคะหนีไม่พ้นกฎหมายนะคะชนแล้วหนีโทษหนักกว่าที่คิดค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการตั้งสติและรับผิดชอบต่อสถานการณ์ไม่ใช่การขับรถชนแล้วหนีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการเฉียวชนหรือเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะผู้ขับขี่ต้องหยุดรถในจุดที่ปลอดภัยนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเท่าที่สามารถที่จะทำได้ค่ะพร้อมแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งเหตุเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะซึ่งถ้าเราชนไม่ใช่เราสิเนาะซึ่งถ้าใครขับรถชนแล้วหนีหลังเกิดเหตุนะคะนอกจากจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วนะคะยังอาจทำให้ผู้ขับขี่ต้องรับผิดเพิ่มเติมตามกฎหมายด้วยค่ะโดยกรณีขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะคะอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิตนะคะผู้ขับขี่อาจต้องรับโทษ

0: หนักขึ้นตามข้อเท็จจริงและพฤติการของเหตุการณ์ค่ะตำรวจก็ได้ย้ำนะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงการขับรถอย่างถูกกฎจราจรเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อเมื่อเหตุเกิดขึ้นด้วยเพราะการหยุดรถเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ค่ะประชาชนที่พบเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุนะคะสามารถแจ้งตำรวจสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ก็ถ้าหากว่าขับรถชนแล้วไม่ใช่กลับไปตั้งหลักที่บ้านบ้านอยู่30โลแล้วมาอ้างว่าไม่มีสติกับตั้งหลักอันนี้ไม่ได้นะเราช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือเขาก่อนค่ะเรามีความผิดเราก็ต้องรับผิดไปก่อนเนา
0: ะ
1: ต่อไปค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนกฎหมายการบุกรุกที่ดินเชิญรับชมค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อำนาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3เนาะเรามาสถานที่ท่องเที่ยว
1: ไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าอยากเที่ยวแล้ว
0: ค่ะตลาดกอกอยนะคะย้อนวานสัมผัสวิถีตลาดเก่าค่ะท่ามกลางการเติบโตของเมืองระยองนะคะยังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ชวนให้ย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในอดีตกับตลาดเกาะกลอยค่ะตลาดน้ำขนาดกระทัดรัดค่ะที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนและจุดเช็คอินยอดนิยมของชาวระยองและนักท่องเที่ยวค่ะตลาดแห่งนี้นะคะได้รับการออกแบบให้เป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่มีทั้งเรือนไม้บ้านเก่าและร้านค้าริมทางในรูปแบบย้อนยุคค่ะถ่ายทอดบรรยากาศของตลาดเก่าในวันวานนะคะให้ผู้มาเยือนได้เดินเล่นชมวิถีชีวิตและสัมผัสความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะซึ่งตลอดเส้นทางภายในตลาดนะคะก็มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่ของที่ระลึกของแต่งบ้านเครื่องประดับอัญมณีผ้าบาติกและสินค้าหัตถกรรมค่ะไปจนถึงอาหารคาวหวานทั้งอาหารตามสั่งหอยทอดก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมไทยเครื่องดื่มกาแฟโบราณค่ะรวมถึงน้ำผักผลไม้ให้เลือกชิมเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในการเดินเที่ยวชมตลาดแล้วนะคะที่นี่ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆที่ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเก็บความประทับใจรวมถึงมีบริการนวดแผนโบราณด้วยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหลังเดินเที่ยวนะคะตลาดกอกกอยนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสถานีบริการน้ำมันปตท.สี่แยกกอกกลอยจังหวัดระยองตลาดกอกกลอยจึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านบรรยากาศตลาดเก่าผสมผสานกับวิถีชีวิตร่วมสมัยค่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้พักผ่อนชิมอาหารช้อปสินค้าท้องถิ่นและย้อนสัมผัสความทรงจำของตลาดในอดีตได้อย่างลงตัวค่ะ
1: อันนี้ก็ทางด้านจังหวัดระยองนะคะเรากลับมากันที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเราค่ะก็จะต้องนึกถึงชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเป็นเสน่ห์เมืองเก่าริมน้ำกว่า300ปีค่ะสะท้อนวิถีชีวิตหลากวัฒนธรรมค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นหนึ่งในย่านเมืองเก่าค่ะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะยาวนานกว่า300ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีค่ะซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมค่ะและศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคตะวันออกโดยด้วยทำเลที่เหมาะสมนะคะทำให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวยวนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการค้าและใช้ชีวิตร่วมกันค่ะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอาหารค่ะสถาปัตยกรรมประเพณีและวิถีชีวิตค่ะที่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนแห่งนี้ไปแล้วค่ะภายในชุมชนนะคะยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าแก่เอาไว้ค่ะและอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและยุโรปค่ะเรียงรายตลอดแนวถนนเลียบแม่น้ำจันทบุรีเลยค่ะสะท้อนล่องรอยความรุ่งเรืองของเมืองการค้าในอดีตค่ะรวมถึงมีสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเช่นอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนค่ะที่สะท้อนความหลากหลายทางความเชื่อของผู้คนในพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยปัจจุบันค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยยังคงความเป็นชุมชนมีชีวิตที่ผู้คนยังอาศัยอยู่จริงค่ะควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมบ้านเก่าค่ะเรียนรู้เรื่องราวในอดีตสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำรวมไปถึงแวะชิมอาหารพื้นถิ่นค่ะชมร้านค้าคาเฟ่และงานหัตถกรรมของชุมชนจากอดีตนะคะที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าริมน้ำค่ะวันนี้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ยังคงทำหน้าที่เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองจันทบุรีค่ะถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะก็ยังอยู่ที่จันทบุรีอีกนะคะน้องแป๊กเดินทางไปอีกนิดนึงค่ะชุมชนขนมแปกริมคลองหนองบัวเสน่ห์ชุมชนเก่าจันทบุรีค่ะหากพูดถึงชุมชนเก่านะคะที่ยังคงเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมคลองนะคะจังหวัดจันทบุรีก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนขนมแปกริมคลองหนองบัวนะคะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีประวัติความเป็นมายาวนานค่ะผูกพันกับคลองหนองบัวซึ่งในอดีตนะคะเป็นเส้นทางคมนาคมและศูนย์กลางการค้าขายของผู้คนในพื้นที่ค่ะทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลากหลายกลุ่มและมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยเฉพาะการทำขนมพื้นบ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ จุดเด่นของชุมชนนี้นะคะก็คือมีบ้านเรือนไม้และอาคารเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศของชุมชนการค้าในอดีตค่ะพร้อมด้วยขนมโบราณชื่อแปลกที่หาทานได้ยากทั้งขนมลิงนะคะขนมอีน้ำเยี่ยววัวขนมพะพายขนมลูกระเบิดและตังเมโบราณค่ะซึ่งแต่ละชนิดนะคะมีเรื่องราวและกรรมวิธีการทำที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นค่ะนอกจากขนมพื้นบ้านแล้วนะคะภายในชุมชนยังมีอาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชิมไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงหอยพอกย่างและข้าวเกรียบยาค่ะรวมถึงสินค้าพื้นเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวจันทบุรีนะคะปัจจุบันชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้ค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับตลาด4มุมเมนบางสะเก้าผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวร่องชม2ตลาดแปลกจันทบุรีค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถล่องเรือชมบรรยากาศคลองหนองบัวนั่งซาเล้งชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจทอเสือกกกบางสะเก้าค่ะเลือกซื้ออาหารทะเลอาหารพื้นบ้านชิมมะพร้าว2น้ำขึ้นชื่อของตำบลบางสะเก้าด้วยค่ะก่อนลงล่องเรือกลับมายังชุมชนขนมแปลกค่ะเพื่อเลือกซื้อขนมโบราณและของฝากพื้นเมืองค่ะชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะจึงไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนเสน่ห์เมืองจันทบุรีค่ะที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ก็มีเสน่ห์มากเลยนะ
0: ค่ะมันเป็นบ้านก็ยังคงความเป็นบ้านไม
1: ้แล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่จริงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเส้นหมี่ทำเอง
0: ใช่
1: อันนี้ก็ทีเด็ดลูกสาวสวย
0: ลูกสาวสวย
1: แล้วถ้าไปที่นี่นะคะอยากได้ไกด์คุณปอของเราค่ะพิธีกรสวยๆของเราก็เป็นไกด์อยู่ในที่นั่นเหมือนกันอันนี้จันทบุรีไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ข้ามาจังหวัดฉะเชิงเทราบ้างค่ะคุณผู้ชมตลาดบ้านใหม่นะคะย้อนวันวานตลาดริมน้ำกว่า100ปีค่ะสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะถ้าหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในสถานที่ที่ยังคงมนต์เสน่ห์ของวันวานไว้ได้อย่างดีนั่นก็คือตลาดบ้านใหม่ค่ะตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่มีอายุกว่า100ปีค่ะในอดีตนะคะตลาดบ้านใหม่ถือเป็นย่านการค้าสำคัญค่ะของชุมชนในยุคที่การเดินทางทางน้ำเนี่ยเป็นเส้นทางหลักในการดำรงชีวิตค่ะโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะที่แม่น้ำบางปะกงเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญเลยนะคะในการเชื่อมโยงผู้คนและการค้าขายโดยพื้นที่แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเชื่อมต่อเส้นทางน้ำสำคัญไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะจากตลาดค้าขายริมแม่น้ำในอดีตนะคะได้ถูกพัฒนาให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคนในชุมชนค่ะ
0: เ
1: พื่ออนุรักษ์บรรยากาศเก่าแก่พร้อมสร้างความมีชีวิตชีวาให้กลับคืนมาอีกครั้งนึงค่ะปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดบ้านใหม่ค่ะจะได้เดินชมอาคารไม้เก่าแก่ริมแม่น้ำค่ะสัมผัสบรรยากาศสูตรดั้งเดิมสมุนไพรขนมไทยขนมจีนรวมไปถึงของเล่นโบราณค่ะที่สะท้อนความทรงจำในอดีตนอกจากจะเป็นแหล่งรวมของอร่อยแล้วนั้นนะคะตลาดบ้านใหม่ค่ะยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยกันค่ะถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงค่ะวันนี้นะคะตลาดบ้านใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนพื้นที่แห่งความทรงจำที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของตลาดกับ
0: ช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนปากัดไทยที่โลกหลงรัก
2: โอ้โหตะวันออกวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศนั่นก็คือปากัดไทยจากจังหวัดฉะ

เชิงเซาปลาตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามนะคะแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและเสน่ห์ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาชาวบ้านหลายครอบครัวสืบทอดการเพาะเลี้ยงปลากัดกันมาหลายรุ่นค่ะทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสายพันธุ์การดูแลน้ำอาหารไปจนถึงการพัฒนาสีสันและลวดลายให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวค่ะปลากัดแต่ละตัวจึงเปรียบเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตทั้งขีดผิวสวยสีสดสะดุดตาและท่วงท่าการว่ายน้ำที่สง่างามจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนทั่วโลกต่างหลงรักค่ะจากอดีตที่เคยเป็นปลาพื้นบ้านในวิถีชีวิตไทยวันนี้ปลากัดไทยส่งออกการประกวดในระดับนานาชาติและนักสะสมจากหลายประเทศที่ตามหาปลากัดไทยสายพันธุ์แท้กันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะปลากัดไทยยังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยสร้างทั้งรายได้ชื่อเสียงและทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักความคิดสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านปลาตัวเล็กๆตัวนี้หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าปลากัดไทยยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติอีกด้วยค่ะยิ่งตอกย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของสัตว์น้ำไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะปลาตัวเล็กๆในจังหวัดฉะเชิงเซาสู่ความภาคภูมิใจที่ว่ายน้ำไกลไปทั่วโลกปลากัดไทยอีกหนึ่งเสน่ห์ไทยๆที่ใครก็ต้องหลงรักค่ะ

0: โอ้โหจริงๆนะคะพี่ตุ๊กโอ้โหตะวันออกนี่ภาคตะวันออกทุกอย่างนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งปากัดสวยงามแบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีไทยจากแหล่งต้นกำเนิดพลอยอันเรื่องชื่อสู่การสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่เปล่งประกายบนโลกแฟชั่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงอัญมณีหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและคุณค่าที่อยู่บนเครื่องประดับแต่ก่อนที่พลอยเพียง1เม็ดจะกลายเป็นสร้อยคอแหวนหรือกำไลอันงดงามนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากธรรมชาติและผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่อาศัยทั้งภูมิปัญญาความชำนาญและงานฝีมือของคนไทยวันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาต้นกำเนิดของอัญมณีไทยตั้งแต่แหล่งพลอยสำคัญของจังหวัดตราดเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีก่อนจะเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีเพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกพลอยการขึ้นรูปการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้อัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะทับทิมสยามอัญมณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกความรุ่งเรืองของเมืองพลอยแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ยังหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองพลอยไว้อย่างครบถ้วน
1: ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็น วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งจะได้เห็นว่าปู่ย่าตายายที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มี นายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแยกเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วนในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองใน

ขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะซิมสยามเนี่ยการทำการหาพลอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอหินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ความสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับทิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มีการเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่เตาเผาปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมา
ในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำนะครับก็

0: ็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะแล้วมีความต้องการจะร่อนพลอยนะครับอยากเข้าถึงวิถีชีวิตนะครับว่าการร่อนพลอยจริงๆทำไงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะจัดพื้นที่ให้นะครับ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ทำให้เมืองพลอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณีใต้พื้นพิภพกระบวนการสำรวจขุดและร่อนพลอยเครื่องมือทำเหมืองวิถีชีวิตชาวเหมืองตลอดจนเรื่องราวของทับทิมสยามอัญมณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบ่อไร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากต้นกำเนิดของพลอยในผืนดินการเดินทางของอัญมณียังไม่สิ้นสุดเพราะพลอยดิบทุกเม็ดยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจียระไนและการออกแบบอย่างประณีตจึงจะเผยประกายความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในจุดหมายต่อไปของเราคือจังหวัดจันทบุรีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนและการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับอัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
2: การทำพลอยของจังหวัดจันทบุรีนะในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือพลอยก้อนเนี่ยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยก็ถ้าเทียบสัดส่วนก็อยู่ประมาณ 90% นะฮะส่วนพลอยของจันทบุรีเราก็จะเหลือสักประมาณ 10% ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเรามีพลอยวัตถุดิบเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราไปเอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอำเภอขุงที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางกระจะซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่ตำบลบางกระจะเป็นหลักที่ยังเป็นพลอยของเราเองนะฮะก็เป็นบุษราคำเขียวส่องโกเมนหรือสตานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ 90% ก็จะมีหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาพม่าทางแถบแอฟริกาก็เช่นโมซัมบิกนะฮะมาดากัสการ์แทนซาเนียไนจีเรียเป็นต้นนะครับพลอยที่เรานำของอำเภอบ่อไร่มาเจรไนในสมัยก่อนก็จะเป็นทับทิมนะฮะหรือสีแดงนะฮะเป็นพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในอดีตนะฮะเพราะว่าพลอยที่อำเภอบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดนะฮะหรือว่าที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนเนี่ยเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเช่นมันจะเป็นพลอยทับทิมสีแดงที่เป็นสีเลือดนกนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ใครๆเห็นหรือว่านักอัญมณีจากทั่วโลกมาเห็นก็ต้องชื่นชอบกันทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยที่สีแดงสดเวลามาผ่านการเจรไนปุ๊บเนี่ยมันจะมีประกายแวววาวสีหวานฉ่ำมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยฮะพลอยดิบนะฮะที่เราได้จากการไปซื้อมานะฮะจากเหมืองต่างๆขบวนการแรกเลยที่เราจะต้องมาใช้ก็คือเรื่องการเผาหรือการจังหวัดจันทบุรีและของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายทอดให้คนภายนอกตั้งน้ำผิดเนี่ยมันจะทำให้พลอยเม็ดเนี่ยดูไม่สวยงามสีจะไม่เสมอนะฮะแต่ถ้าเราตั้งน้ำถูกต้องเวลาเจรไนเสร็จแล้วเนี่ยสีของพลอยจะเสมอทั่วกันทั้งเม็ดทำให้พลอยเม็ดเนี่ยมีความน่าสนใจและก็สวยงามมากขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการแต่งพลอยหลังจากที่เราโกนพลอยมาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งพลอยนะการแต่งพลอยก็คือว่าหลังจากเรากำหนดรูปร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะทำให้ผิวของพลอยเนี่ยเรียบโดยการใช้แพรนแต่งซึ่งแพรนเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ผิวพลอยเนี่ยเรียบนะฮะพอเรียบเสร็จปุ๊บก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเจรไนการเจรไนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดประกายแวววาวนะฮะเป็นขั้นตอนที่ทำให้พลอยเนี่ยเงานะฮะแล้วก็

0: การเจรไนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรเช่นเราจะใช้ผงเพชรเบอร์ไหนทําให้พลอยมีประกายแวววาวที่สวยงามมากขึ้นสีความเงาฉ่ําขึ้นอันนี้ฮะมันอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนพลอยที่เราจะนํามาทําเครื่องประดับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะในเมื่อวัตถุดิบได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยเม็ดนั้นได้อีกมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรานําพลอยมาไว้ในเครื่องประดับปุ๊บเราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเช่นพลอยสมมุติว่าขายเม็ดนึงเนี่ยเปล่าๆเนี่ยอาจจะขายได้กะรัตละ 100,000 บาทแต่เวลามันอยู่ในตัวเรือนหรือเครื่องประดับเนี่ยมันจะสามารถอัพราคาได้เป็นอีกเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็การดีไซน์เครื่องประดับของจังหวัดชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะฮะนักออกแบบเราหรือช่างเจรไนเราเนี่ยเก่งมากในการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะฮะองค์ประกอบที่ทําให้เครื่องประดับชิ้นนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องความปานีตในการออกแบบของช่างทําจิวเวลรี่นะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนแบรนด์ของจันทบุรีเราก็มีหลายร้านค้าผู้ประกอบการเราหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะคิดค้นแบรนด์ของตัวเองและก็ลักษณะอัตลักษณ์จิวเวลรี่ของตัวเองนะฮะองค์ประกอบ1ชิ้น ที่ทําให้เครื่องประดับน่าสนใจก็คือการเลือกใช้พลอยการเลือกใช้วัตถุดิบนะฮะพลอยที่ผ่านการเจรไนที่ได้มาตรฐานซึ่งมี4 CS 4 CS นี่หมายความว่ามาตรฐานตัว C 4อย่าง C แรกก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะฮะสีต้องเสมอกันฮะไม่เอียงไม่จืดไม่จาง2ก็คือ clarity ก็คือความสะอาดในเนื้อของพลอยพลอยจะต้องไม่มีรอยแตกต้องมีความใสแทบจะเป็น 100% นะฮะ C ที่3ก็คือเรื่องของ cutting ก็คือการเจรไนที่ได้สมส่วนมาตรฐานไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะฮะ C ที่4ก็คือเรื่องของน้ำหนักหรือกะรัตนะฮะซึ่ง 4CS เนี่ยจะเป็นตัวประกอบทําให้พลอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเรานําพลอยที่สุดยอดผ่านมาตรฐานสูงสุดมาไว้ในตัวเรือนมันก็ทําให้เครื่องประดับชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์ทําให้พลอยเนี่ยน่าซื้อเครื่องประดับชิ้นเนี่ยน่าซื้อมากขึ้นอีกอย่างนึงการออกแบบของช่างที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะยิ่งดึงดูดมากเลยฮะซึ่งเครื่องประดับพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องประดับประเภทแบบสั่งทําหรือว่ามีคุณค่าสูงสําหรับลูกค้าที่ต้องการความพรีเมียมนะฮะปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับผมถือว่าในปี2026เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องประดับเนี่ยชอบซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมหรือว่าแสดงฐานะของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเป็นการซื้อเครื่องประดับเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้นะฮะคือผู้ใช้เนี่ยจะมาเลือกซื้อเครื่องประดับในลักษณะแบบเป็นแสดงตัวตนเช่นเป็นพลอยของตัวเองประจําราศีประจําวันเกิดของตัวเองหรือว่าสั่งทําเป็นคอลเลกชันพิเศษสําหรับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะสลักชื่อเช่นตัวย่อเป็นต้นใต้ท้องแหวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมเป็นสมบัติในอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเนื่องจากว่าเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงด้วยทําให้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยลงก็เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่ก็ยังคงความสวยงามความประณีตในแบบของตัวเองไว้นะฮะในความคิดของผมนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาจากบัดเจ็ตเราก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ในการที่จะซื้อเครื่องประดับในราคาเท่าไหร่ที่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนกับกระเป๋าเงินของเรานะฮะอันดับที่2ก็คือความชอบนะฮะว่าเราเนี่ยชอบลักษณะเครื่องประดับประเภทไหนเช่นงานเงินหรืองานทองนะฮะแล้วก็ใช้พลอยอะไรใช่มั้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นพลอยราศีของตัวเองใช้เป็นพลอยวันเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยชอบดีไซน์แบบไหนวัฒนธรรมไทยหรือเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันแนวมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่เนี่ยฮะซื้อแบบแนวมินิมอลประจําวันคือใส่ได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือซื้อเครื่องประดับ แล้วต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะฮะเราก็ถึงต้องมีที่สูตรอัญมณีเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการของที่เป็นของแท้และราคาย่อมเยานะฮะทิศทางของอัญมณีและเครื่องประดับก็คงจะเป็นแนวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าอาจจะต้องเป็นแนวที่ว่าใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแล้วก็เป็นพลอยแท้ตอนนี้พลอยมาแรงกว่าเพชรนะฮะผมมองว่าลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันมาซื้อพลอยมากกว่าเพชรแล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่นะฮะที่ไม่เหมือนเพชรพลอยเม็ดนึงบางทีมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันมาจากที่ไหนมันผ่านอะไรมามันถูกเจรไนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พลอยบางเม็ดนี่เป็นพลอยที่หายากลูกค้าก็แสวงหากันนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างทับทิมสยามเนี่ยเป็นพลอยทับทิมจันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีเหมืองให้ขุดละเป็นพลอยที่เก็บสะสมกันมาลูกค้าเนี่ยมาแสวงหากันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอยากได้ทับทิมจันไปเก็บไว้สักเม็ดนึงเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้ามาหากันสำหรับผู้ที่อยากได้อัญมณีและเครื่องประดับนะฮะไว้ในครอบครองผมก็แนะนำฮะให้มาเชิญชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นศูนย์ที่ตั้งโดยจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานแล้วก็ดูแลควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแล้วก็พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยเนี่ยเพื่อสร้างความรับรู้และการันตีให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมอีกอย่างนึงเรายังมีห้องแลบของมอบุรพาเนี่ยคอยตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้จริงๆมีใบเซอร์ให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญมาได้นะไม่มีวันปิดเลยเปิดทุกวัน
1: เบื้องหลังประกายอันงดงามของอัญมณีทุกเม็ดคือความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์รูปทรงของพลอยการกำหนดเหลี่ยมเจียระไนไปจนถึงการขัดเงาเพื่อดึงสีสันและประกายที่ดีที่สุดออกมาศาสตร์แห่งการเจียระไนจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณีแต่ละชนิดเมื่อผ่านการเจียระไนพลอยแต่ละเม็ดจะถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ทั้งแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งผสานคุณค่าของอัญมณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของงานหัตถศิลป์ของช่างไทยจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีสู่ภูมิปัญญาการคัดเลือกเจียระไนและการสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติงานหัตถศิลป์และความประณีตของช่างฝีมือไทยที่ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่นวันนี้อัญมณีไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่เปล่งประกายหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของความเป็นไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องจากต้นกำเนิดของพลอย1เม็ดสู่ผลงานแฟชั่นที่เปล่งประกายและทรงคุณค่าคืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความ

0: ตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริม
1: ตาม NDT News เวลา 16:00 น.ค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงประเด็นข้อสงสัยกรณีโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์มองว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆ คลี่คลายส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาก็ไม่ได้กังวลอะไรนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยสักกรินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแถลงผลปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุม2ผู้ต้องหาอายุ20ปีและ18ปีริมถนนสายโชคชัยเดชอุดมในพื้นที่หมู่1ตำบลสนนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษพร้อมยึดยาบ้า 2,740,000 เมตรรถยนต์รถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือและอื่นๆขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในข้อหาสมคบและสนับสนุนโดยเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องอีก3คนนายเอกนิติธันประภัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ในการดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งหากออกมามาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจทำให้ปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะการคลังและกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตได้กรณีหลายฝ่ายมีข้อกังวลเรื่องการที่ไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และการปรับปรุงพรบคุ้มครองพันธุ์พืชนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและเกษตรกรเป็นหลักในการตัดสินใจพร้อมยืนยันเกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเช่นข้าวหรือพืชที่เพาะปลูกในไร่ของตนเองไว้ใช้ทำพันธุ์แจกจ่ายหรือขยายพันต่อได้และไม่ว่าไทยจะตัดสินเข้าร่วมอนุสัญญาหรือไม่ก็จะไม่กระทบต่อการเพาะปลูกและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างแน่นอนเพราะอนุสัญญาจะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามที่15ของฤดูกาลรายการออสเตรียนกลางปีที่เรดบูลริ่งประเทศออสเตรียรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกัน28รอบในเริ่มปล่อยตัวในช่วงเริ่มปล่อยตัวเปโดอะคอสตาจากสเปนทีมเรดบูล KTM ตกมาอันดับที่5แต่ก็เร่งความเร็วแซงฮอเก้มาตินจากสเปนทีมอัลบิเรียในรอบที่9และรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา42นาที 16.996 วินาทีคว้าแชมป์ MotoGP เป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาชีพและเป็นชัยชนะครั้งแรกของทีม KTM ตั้งแต่ปี2022ส่วนรองแชมป์โฮเก้มาตินเวลาตามหลัง 1.016 วินาทีอันดับ3มาโกเบเซคคีเพื่อนร่วมทีมอัลเบียจากอิตาลีส่วนคะแนนสะสมอันดับ1โฮเก้มาตินมี306คะแนนและอันดับ2มาร์คมาเกสมี294คะแนนหมดเวลาของ NBT News เวลา 16:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จันทบุรีจัดมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยจัดเต็มมวยไทยมาตรฐาน12คู่หวังต่อยอดมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนพาไปเกาะติดการเตรียมรับมือมหันตภัยซุปเปอร์เอลนีโญ่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตแล้งครั้งใหญ่ติดตามได้จากสารคดีมหันตภัยซุปเปอร์เอลนีโญ่ปราจีนบุรีเปิดงานปราจีนบุรีไนท์แอทเดอะมิวเซียมปีที่4ชวนสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยามค่ำคืนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค
2: ่ะติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะสะเทือนโลกโซเชียลนะคะสำหรับการประกวดนางงามเขมรค่ะที่ทางกองประกวดนะคะก็ได้นำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะมาฉายบนหน้าจอฉากหลังนะคะพร้อมกับบรรยายเคลมว่าเป็นแม่หญิงในราชสำนักเขมรโบราณซึ่งความเป็นจริงนั้นนะคะก็คือเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ค่ะหลังการประกวดนางงามเวทีเขมรเผยแพร่ภาพดังกล่าวนะคะนักประวัติศาสตร์ฝั่งไทยค่ะก็ได้งัดหลักฐานออกมาโต้แย้งอย่างดุเดือดเลยทีเดียวเนื่องจากภาพถ่ายโบราณภาพถ่ายโบราณดังกล่าวนะคะก็คือภาพถ่ายฟิล์มกระจกสมัยสยามซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในอดีตอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการนำมรดกทางวัฒนธรรมของผู้อื่นไปใช้อ้างอิงโดยไม่ถูกต้องค่ะต่อมาทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวนะคะว่าขณะนี้ทางกระทรวงก็ได้รับทราบข้อห่วงใหญ่แล้วก็ข้อคิดเห็นของประชาชนค่ะที่เกี่ยวกับชุดไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติไทยแล้วขณะนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมแล้วก็เดินหน้าเผยแพร่คุณค่าตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะล่าสุดนะคะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้แถลงข่าวแล้วก็ดำเนินการผ่านกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาที่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิง

0: นะคะก็มีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำอยู่แต่ว่าทางกองประกวดนางงามลายน้ำออกกรณีที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ดำเนินการส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดประเทศกัมพูชาแล้วแต่หากว่าทางกองประกวดนางงามนั้นยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เน้นย้ำกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีความรักและห่วงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่านค่ะแล้วก็ขอเรียนให้ทราบนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะที่ร่วมกันห่วงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติและยังได้กล่าวฝากถึงประเทศเพื่อนบ้านที่พูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีครบถ้วนในทุกๆด้านค่ะ
1: ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแต่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอย่างครบถ้วนและเรามีความพร้อมในทุกๆด้านจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะก็จะดำเนินการมอบหมายนะคะโดยกรมศิลปากรแล้วก็สำนักหอจดหมายเหตุนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของจดหมายที่เราจะส่งไปเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงกรอบระยะเวลาที่เขาจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขค่ะถามว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเราแต่ว่าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
2: ประเทศไทยค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMF และธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยงานนี้ค่ะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะนับเป็นโอกาสที่สำคัญในการแสดงศักยภาพประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและธุรกิจบริการค่ะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยนะคะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมโดยจะมีการหารือประเด็นสำคัญตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและภัยไซเบอร์ด้านการเงินค่ะและสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญระดับโลกต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2534ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกมาแล้วเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในปี2569นี้ไทยจะกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครั้งนี้นะคะประเทศไทยนั้นได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม Road to Thailand เพื่อสร้างการรับรู้และความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกโดยคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริ

0: บริหาร IMF และธนาคารโลกนักลงทุนภาคเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็จะมีการประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมด้วยนะคะนอกจากเวทีหารือด้านเศรษฐกิจแล้วยังเป็นโอกาสลงทุนรวมถึงสร้างรายได้ให้คมภาคบริการและผู้ประกอบการ
1: เอเปคครั้งที่8ที่เมืองหนานจี
2: ขณะเดียวกันนายจุลพันธ์ได้หารือกับมนุษย์และก็ประกันสังคมของจีนนะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิทัลหุ่นยนต์ AI และเซมิคอนดักเตอร์พร้อมกับต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมไปถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะนอกจากนี้ไทยยังขอความร่วมมือจากออสเตรเลียและจีนสนับสนุนแนวทางอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันหรือการรับรองทักษะแรงงานของอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศรวมไปถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบในโลกการทำงานสำหรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8วันที่21กันยายนนี้นะคะก็มุ่งเน้นความร่วมมือใน3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลโดยเฉพาะการนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคาดการความต้องการทักษะในอนาคตและลดความเสี่ยงในงานอันตรายทางในการยกระดับทักษะแรงงานไทยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการ
0: เอลนีโญกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรพร้อมสู้ศึกภัยแล้งครั้งนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากสารคดี
3: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความ
4: พื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
3: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
5: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับและส่วนที่สามก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้งสามภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผน

0: ในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับ
1: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนไว้อย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่เมื่อกลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
2: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจริญน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแล้งยาว
1: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโยอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: ตำรวจจันทบุรีนะคะได้สนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอปวงน้ำร้อนนะคะหลังได้รับแจ้งความกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารแล้วก็นำเอกสารไปใช้แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนพร้อมกับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นควบคุมตัวผู้ต้องหา5คนค่ะพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีปลัดจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอโป่งน้ำร้อนได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งความกล่าวหานะคะเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและนำเอกสารไปใช้ในการดำเนินการทางทะเบียนคดีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงหนังสือมอบอำนาจและนำไปยื่นต่อสำนักงานทะเบียนอำเภอปุ่งน้ำร้อนเพื่อแก้ไขประเภทของอาคารจากบ้านพักเป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมไปถึงมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำลายหรือว่าจัดทำเอกสารของบริษัทและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพ.ศ. 2499เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหารวม5คนค่ะโดยมีนายเฉียนเย่ฉงหรือว่าอาชงนะคะซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทรวมอยู่ด้วยพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นคนไทย4รายโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการแห่งคดีอาทิร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกันยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนพ.ศ. 2499เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ขยายผลข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีลักษณะเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนการกระทำผิดหรือไม่ทั้งในส่วนของผู้ชักชวนให้มีการลงทุนแล้วก็บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งด้านการเงินด้านเกษตรแล้วก็พาณิชย์ค่ะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวนะคะโดยอยู่ระหว่างมาตรการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมหญิงวัย27ปีนะคะในความผิดฐานสนับสนุนการช่อโกงประชาชนค่ะหลังจากที่พบว่าเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินคดีหลอกขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมนางสาวสาวิตรีอายุ27ปีนะคะที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากผู้เสียหายพบโฆษณาขายโทรศัพท์มือถือผ่าน Facebook จึงสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone XS Max 64 GB สีทองในราคา 8,500 บาทและให้บิดาโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ตามที่ผู้ขายแจ้งแต่หลังจากโอนเงินแล้วเมื่อถึงกำหนดส่งสินค้ากลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้และไม่มีการส่งโทรศัพท์มาให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะก็พบว่าเงินของผู้เสียหายเนี่ยถูกโอนเข้าไปที่บัญชีที่มีชื่อของนางสาวสาวิตรีค่ะในวันเดียวกันก็มีการโอนเงินต่อรวมกับเงินจากผู้เสียหายรายอื่นด้วยนะคะโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งรวมเป็นเงินกว่า 49,000 บาทค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับก่อนสืบสวนจนพบเบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาทำงานอยู่ในพื้นที่อ้อมน้อยก็ติดตามจนพบตัวและเข้าจับกุมนะคะโดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าแฟนเก่าได้นำข้อมูลธุรกรรมดิจิทัลของตนไปใช้เปิดบัญชีก่อนนำบัญชีไปขายต่อให้บุคคลอื่นตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ค่ะกลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะโดยท่านผู้ชมคะทราบไหมคะว่าใครจะไปคิดว่าระหว่างทางธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะจะมีร้านหนึ่งน่านั่งมากค่ะแล้วก็ซ่อนอยู่ในเส้นทางธรรมดานั่นแหละค่ะโดยร้านนี้เนี่ยจะมีทั้งกาแฟมีของกินแล้วก็มีมุมนั่งชิลๆใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยและช่วงนี้เนี่ยยิ่งคุ้มเลยนะคะเพราะว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60-40จ่ายแค่ 40% ก็อิ่มสบายกระเป๋าแถมยังได้ช่วยร้านเล็กๆของคนไทยอีกด้วยค่ะ

0: ใครจะคิดล่ะคะว่าระหว่างทางธรรมดาธรรมดาจะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีแบบนี้ซ่อนอยู่นี่คือ BM Coffee ร้านเล็กๆที่พอได้แวะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักที่น่ารักมาก
1: ผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คือมันลูกค้าสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มเข้าถึงส่วนเมนูซิกเนเจอร์หลักๆก็จะเป็นกาแฟส้มครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งบ่อย
0: ๆที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและก็ของกินหลากหลายจุดเด่นของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่จะมานั่งพักคุยกับเพื่อนหรือแม้จะแวะซื้อกลับก็สะดวกค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสิ่งที่ทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนอกเหนือจากวิวธรรมชาติสบายๆแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐจ่ายให้60นะคะส่วนเราจ่ายแค่ค่ากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวอร่อยๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ 40% เท่านั้นค่ะทำให้อาหารหลัก10เหล่านี้คุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะ
0: แต่สิ่งที่ทำให้ร้านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40พูดง่ายๆเลยค่ะเราจะจ่ายแค่ 40% เท่านั้นส่วนอีก 60% ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐทำให้ของอร่อยราคาเพียงแค่หลัก10ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกค่ะจากเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายอยู่แล้วพอได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวใครชอบแวะกินของอร่อยแบบประหยัดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ทั้งไทยช่วยไทยทั้งคนละครึ่งนะผมก็ร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ด้วยครับจากลูกค้าเคยซื้อบางทีซื้อ1แก้วที่เขาก็ซื้อไปฝากญาติฝากอะไรเงี้ยครับโหชอบมากครับอยากให้มีมาเรื่อยๆอีกครับยังไงก็ฝากร้าน BM Coffee ข้างสนามกีฬาสักแก้วได้ด้วยนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมกาแฟแวะมานั่งเล่นได้ครับ
0: ลองแวะมา BM Coffee กันนะคะอร่อยราคาโดนประหยัดขึ้นและยังได้ร่วมช่วยคนไทยไปพร้อมกันค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะเป็นประธานกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพค่ะที่โรงเรียนกวางหัวจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวังขงจื้อประจำจังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งทางโรงเรียนกวางหัวจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเลและห้องเรียนขงจื้อโรงเรียนกวางหัวได้จัดขึ้นค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยมีนายจางรั่วอุ๋ยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้กล่าวนะคะว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยกับจีนพร้อมกับอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมไปถึงมิตรภาพระหว่างประชาชนจังหวัดระยองกับผู้แทนทางวัฒนธรรมจีนมีความยั่งยืนแล้วก็งอกงามยิ่งขึ้นค่ะภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนในโรงเรียนกวางหัวอาทิแสดงมังกรจีนการแสดงผสมผสานข้ามวัฒนธรรมมังกรเริงร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะจากนั้นนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ร่วมพบปะหารือกับนางสาวเฉินหวารองประธานสมาคมหอการค้าวิสาหกิจจีนในประเทศไทยพร้อมกับผู้แทนภาคธุรกิจ

0: ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจจีนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุน
1: โดยมีนายอานนท์วงแย้มนายอำเภอแกลงหัวหน้าส่วนราชการไม้เข็มมงคล9ต้นวางอิฐมงคลวางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมเจิมและโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการกอบกู้เอกราชของชาติไทยและเพื่อรำลึกถึงพระราชปณิธานความกล้าหาญและความเสียสละในการปกป้องแผ่นดินไทยสำหรับวัดทะเลน้อยหรือชื่อทางการว่าวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามตั้งอยู่ที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีอายุกว่า300ปีและมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินทัพและการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดใหญ่ค่ะมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยเวทีที่15นะคะของโครงการจากทั้งหมด16จังหวัดค่ะโดยงานนี้นะคะจัดเต็มมวยไทยมาตรฐานถึง12คู่โดยเป็นการหวังต่อยอดมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะที่เวทีมวยชั่วคราวศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักนะคะโดยงานนี้ค่ะมีเป้าหมายในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนโดยภายในงานนะคะมีการจัดการแข่งขันมวยไทยมาตรฐาน12คู่ค่ะโดยนักมวยลูกหลานชาวจันทบุรีและนักมวยฝีมือดีจากหลายพื้นที่ที่งานนี้นะคะมาร่วมประชันฝีมือสร้างความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนๆนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้านมวยไทยรวมถึงบูธจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสทั้งกีฬาศิลปะวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นถิ่นค่ะทางด้านนายเอกฉัตรคลี่ขจายรักษาการหัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการกีฬาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนามวยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรมและต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้สำหรับโครงการมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยกำหนดจัดกิจกรรมรวม16จังหวัด16เวทีค่ะโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นเวทีที่15นะคะก่อนที่จะเดินหน้าสู่เวทีสุดท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยการจัดงานนั้นยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนให้หันมาสนใจกีฬามวยไทยพร้อมต่อยอดมวยไทยกีฬาการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนเพราะว่าสังเกตว่าเมื่อเอามวยไทยมาลงในจังหวัดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยมีร้านค้ามีอะไรเข้ามามากมายมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนั้นๆรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องยอมรับว่ามวยไทยคือกีฬาของชาติที่เราจะต้องอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีอย่างต่อเนื่องต่อไปครับแล้วก็จังหวัดต่อไปจังหวัดที่16นะครับเป็นสนามสุดท้ายนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแฟนพี่น้องมวยไทยนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่เคยได้สัมผัสมวยไทยนะครับให้เราช่วยกันสนับสนุนกีฬามวยไทยของเราให้มันเป็นกีฬาที่สำคัญของในระดับโลกไปเลยครับขอบคุณครับ
3: วิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะก็เดินหน้าสร้างโอกาสด้านอาชีพผ่านการพัฒนาทักษะอาหารและโภชนาการมุ่งปั้นคนรุ่นใหม่สู่เชฟมืออาชีพแล้วก็ต่อยอดอาหารไทยสู่เวทีสากลค่ะ

0: ผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาเท่านั้นแต่ว่ายังทำหน้าที่เป็นศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดประตูต้อนรับประชาชนทั่วไปให้ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงมนต์เสน่ห์ของอาหารถิ่นผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่สอนด้วยหัวใจเพื่อปั้นเชฟมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงานความมุ่งมั่นของศูนย์แห่งนี้นะคะนั่นก็คือการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้น240ชั่วโมงจะไม่เพียงได้วิชาติดตัวแต่ว่ายังได้รับวุฒิบัตรการันตีมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ
1: เด็กที่เลือกเรียนสาขาอาหารและโภชนาการนะคะจะไม่ได้แค่เป็นเรียนอาหารอย่างเดียวนะคะหรือประกอบอาหารเป็นนะคะก็คือสามารถเป็นทั้งนักโภชนาการก็คือหรือในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นผู้ประกอบการเองไม่ได้ว่าระบุแค่จะต้องทำอาหารเป็นอย่างเดียวก็คือเราจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนให้เด็กๆรู้จักเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยแล้วก็การทำงานที่เป็นระบบเนี่ยค่ะในเรื่องของการจัดการครัวการบริหารวัตถุดิบการบริหารบุคคลนะคะในเรื่องของงานครัวเนี่ยค่ะจะได้รับวุฒิบัตรนะคะในเรื่องของการมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จากกรมอนามัยนะคะเรื่องสุขอนามัยสุขาภิบาลเนี่ยจะมีเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วก็ใครที่อยากจะไปทำงานนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็ไปได้หรือว่าจะใช้เรียนต่อหรือสมัครงานได
2: ้การประกอบอาชีพในอนาคตของหนูคืออาจจะเปิดร้านอาหารอยากได้ลงมือมีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องการตลาดบ้างค่ะที่เขามีการสอนแล้วก็ข้อมูลโภชนาการพวกกฎหมายก็มีเหมือนกันค่ะสามารถครบจบได้เลยในที่เดียววิทยาลัยพิจิตรระยองค่ะ
0: ศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาแต่ว่าเป็นเหมือนกับบ้านที่คอยจุดประกายความฝันเป็นพื้นที่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงคือการมอบทักษะชีวิตที่การันตีว่าเรียนจบแล้วต้องมีงานทำหรือสร้างธุรกิจได้จริงพร้อมทั้งยังเป็นร่มไม้ใหญ่ที่คอยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป NBT จันทบุรีรายงาน
3: นักวิ่งกว่า 2,000 คนนะคะลุยฝนร่วมงานรันฟันฟิน2026ยกระดับสู่เมืองกีฬาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดกิจกรรมรันฟันฟิน2026วิ่งให้มันรันต่อที่แอโรบิกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเดินวิ่งกว่า 2,000 คนระยะทาง7กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันนี้ยังเป็นการปลุกกระแสแล้วก็ยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งการบูรณาการกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไปค่ะ
4: นายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันช้างไอแลนด์บลูฮาล์ฟมาราธอน2026 by SAT ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Run the Island Feel the Blue เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้ออกกำลังกายมาสัมผัสเสน่ห์ของเกาะช้างผ่านเส้นทางวิ่งโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะค่ะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรค่ะและ KM อีซิรัน3กิโล

0: เมตรเพื่อเป็นการรองรับนักวิ่งในทุกระดับนะคะตั้งแต่นักวิ่งที่ต้องการความท้าทายต้องการท้าทายความสามารถของตนเองไปจนถึงผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายค่ะโดยสำหรับบรรยากาศตลอดการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมวิ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในการส่งเสริมการออกกำลังกายขณะเดียวกันค่ะกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จากการเดินทางที่พักร้านอาหารและบริการต่างๆด้วยนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันวิ่งแต่เป็นกิจกรรมที่นำกีฬาการท่องเที่ยวและชุมชนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันพร้อมสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับเกาะช้างและจังหวัดตราดค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเปิดงานปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4ค่ะชวนท่านผู้ชมนะคะไปสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยามค่ำคืนค่ะนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4ตอนคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพยาครุฑาคืนถิ่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีโดยปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพยาครุฑาคืนถิ่นเป็นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุรีมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการเปิดตัวครุฑสำริดครุฑยอดธงค่ะเป็นโบราณวัตถุสำคัญจากเมืองโบราณสีมโหสถซึ่งนำกลับมาจัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีพร้อมนิทรรศการพิเศษครุฑยอดธงคืนถิ่นตามรอยพญาครุฑาจากเวหาสู่บาดาลและกิจกรรมสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกค่ะโดยรองผู้ว่าราชการปราจีนบุรีได้กล่าวว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันออกโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วนะคะยังเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่กระตุ้นการเดินทางกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมสินค้าและบริการท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณีจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายกลไกในการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายมุ่งร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการประสานงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษารวมไปถึงการแจ้งเหตุระงับเหตุการช่วยเหลือคุ้มครองเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามตลอดจนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องรวดเร็วและก็เหมาะสมค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกโดยเอกอนันต์สินทุพุทธิพงศ์รองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษค่ะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นบุญแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง 2. ห้ามไม่ให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามไม่ให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานช่อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจที่จะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

ส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทั้งสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลล์แล้วในเซลล์ผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้าง

0: สารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
1: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ
2: พยายามอ่านยาอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
3: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
4: อุ้ย
3: คันตามากๆเลย
5: ตาแดงนะเนี่ย
6: Eye Style รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่ Rama Channel

0: การตรวจภาพทางรังสีถ้าเราพบโรคตั้งแต่ในระยะเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเข้า
1: เรื่องของนมนะคะเพราะงั้นอันนี้ไม่ใครมีคำถามเกี่ยวกับเต้านมหรือเต้านมโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าจะถามเรื่องของการเอ็กซเรย์ MRI เอ็กซเรย์ที่บางคนจะสงสัยเรื่องของการวินิจฉัยต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เรายินแอดมินเรามีช่วงพิกัดคาร์ดนะคะเพราะงั้นอยากให้ทุกท่านคิดว่าอยากให้เราอยู่เพื่อเป็นตลับยานะคะซึ่งข้างในมีเขียนละมาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ข้างในมีที่ตัดยาด้วยนะคะพิเศษไม่เหมือนใครนะคะมีแจกเท่านั้นมี2สีสีขาวกับง่ายโดยที่คอมเมนต์มาในช่องแชทนะคะว่าอยากให้เราถามคำถามอะไรในช่วงพิกัดคาร์ดนะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก2อันนะคะแฮชแท็กแรกคือลัคคิวหมอรามาแล้วก็เว้นวรรคแฮชแท็กที่2คือรามาชาแนลนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกติกาในสิ้นเดือนแอดมินก็จะเลือกมานะคะแจกรางวัล3รางวัลในทุกเดือนนะคะในส่วนของพี่อาคานะคะเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะในส่วนของรังสีวินิจฉัยในเรื่องของเต้านมโดยเฉพาะนะคะซึ่งเนื่องจากความเป็นม้าคือเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักนะคะการวินิจฉัยในส่วนของมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งถ้าเราอยากให้ทุกท่านคิดว่าการวินิจฉัยเร็วรู้เร็วรักษาเร็วดีกว่าที่จะวินิจฉัยแล้วก็ทำให้โรคมันไปไกลนะคะเรามาอยู่เรื่องของมะเร็งเต้านมเลยนะคะซึ่งอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ายังเป็นมะเร็งอันดับต้นๆสำหรับผู้หญิงไทยนะคะนี่อาจารย์เกริ่นของความสำคัญของมะเร็งเต้านมนิดนึงค่ะเพื่อจะเกริ่นนำว่ามันสำคัญยังไงแล้วเราควรจะต้องให้ความสนใจแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องของการคัดกรองอีกทีนึงค่ะ
2: อาจารย์ก็มะเร็งเต้านมอย่างที่อาจารย์โสแจ้งเลยนะคะก็คือเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั้งในผู้หญิงไทยแล้วก็ในทั่วโลกค่ะอาจารย์ก็ความสำคัญ
1: อันดับหนึ่งเลยของมะเร็งในผู้หญิง
2: ใช่ค่ะเจอเยอะมากก็คือเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเราก็ก้าวหน้าขึ้นเรามีเครื่องมือทั้งแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์ที่สามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้เร็วมากขึ้นเราก็เลยเจอผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีค่ะประมาณ 12,000 ถึง 15,000 รายต่อปีที่เป็นผู้ป่วยใหม
1: ่หรือโรคไทยเลย
2: ไทยเฉพาะผู้ป่วย
1: ปีละ 12,000 ถึง 15,000 ที่เป็นมะเร็งเต้านมต่อปี
2: ใช่
1: คือเคสใหม่ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็การป้องกันตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีการป้องกันที่แน่ชัดค่ะอาจารย์ก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้การตรวจคัดกรองเป็นการสกรีนนิ่งแมมโมแกรมกับการทำอัลตราซาวด์เพื่อดูว่าแบบสามารถเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้หรือเปล่าค่ะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการตรวจคัดกรองค่ะ
1: เพราะนั้นจะยังไม่ได้เหมือนมีการป้องกันอย่างเช่นถ้าอย่างมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยเราก็อาจมีฉีดวัคซีน HPV นะคะแต่ว่าในส่วนของมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือยังไม่มีการป้องกันเพราะนั้นคือเราถึงอยากให้มาวินิจฉัยเร็วคัดกรองเร็วดีกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเรามาสู่ในส่วนของการวินิจฉัยการคัดกรองเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็หรือมีกลุ่มไหนไหมที่จะต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ควรจะต้องให้ความสนใจกับการเข้ามาคัดกรองมะเร็งเต้านมให้เร็วอะค่ะอาจารย์ถ้าอายุเนี่ยมีอายุจุดตัดไหมคะ
2: ปกติก็ถ้าความเสี่ยงปกติประมาณ40ปีค่ะอาจารย์
1: เพราะนั้นก็คือถ้าไม่สนใจอย่างอื่นเลย40ทุกคน
2: 40ปีใช่
1: ต้องมา
2: เริ่มตรวจคัดกรองได้
1: คัดกรองแล้ว
2: ยกเว้นว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการก่อนอย่างเช่นแบบรู้สึก

0: อคำเจอก้อนหรือว่าเจ็บตรงบริเวณแล้วแต่ก็ยังเจ็บต่อเนื่องค่ะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะต้องมาตรวจคัดกรองเร็วขึ้นค่ะอาจารย์แต่ถ้าไม่มีอาการเลยก็จะเรียกว่าตรวจคัดกรองก็จะเริ่มที่ประมาณ40ปีแต่ก็มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ถือว่าเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นก็คือเช่นมีประวัติครอบครัวเช่นญาติสายตรงมีพ่อแม่มีแม่หรือว่ามีพี่น้องที่เป็นญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามีพันธุกรรมที่ผิดปกติเช่นมียีนพวกบักค่าวันบักค่าทูที่ผิดปกติก็อาจจะเริ่มตรวจเร็วขึ้นอีกก่อน40ปีค่ะ
1: แล้วจะอายุประมาณเท่าไหร่คะหรือว่าเดี๋ยวแพทย์บอกเองแนะนำเอง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องมาประเมินความเสี่ยงกันก่อนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแบบผู้ป่วยมีแบบประจำเดือนเร็วแค่ไหนมีก่อนอายุ12ปีหรือเปล่าหรือว่าหมดประจำเดือนช้าหรือเปล่าหรือว่าอย่างอื่นก็คือเช่นมีประวัติการมีลูกการให้นมบุตรที่อายุน้อยกว่า30ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็งเต้านมได้ค่ะ
1: ค่ะงั้นถ้าโดยหลักการก็คือถ้าไม่เอาประวัติอะไรเลยก็คือตัดที่40
0: ปี
1: นั้นก็อยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนที่40ปีขึ้นไปมานัดตรวจคัดกรองเริ่มตรวจมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะทำก่อน40ก็คร่าวๆคือเช่นปอดครอบครัวถ้ามีผู้หญิงหรือคุณแม่สายตรงที่เป็นมะเร็งอันนี้แน่นอนว่าอาจจะต้องมาทำก่อน40หรือว่าบางคนอาจจะได้รับข้อตรวจยีนบางอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของยีนด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะได้ยินโฆษณาในการตรวจเรื่องของยีนหรือว่ามีอะไรไหมอาจารย์นอกจากประวัติมะเร็งในครอบครัวมีอะไรที่ชัดๆอีกไหมที่ว่าให้มาทำก่อน40หรือน่าจะมีอันเดียว
0: ส่วนใหญ่ตามง่ายก็พวกฉายแสงก็มีส่วนค่ะอาจารย์พวกส่วนคนไข้ที่เคยเป็นแบบพวกมะเร็งเม็ดเลือดและจำเป็นต้องมาฉายแสง
1: เท่านี้ก็อาจจะคุณหมออาจจะให้มาทำก่อนอายุ40ได้นะคะเพราะนั้นก็คือแต่คร่าวๆก็40ขึ้นไปละกันนะคะแล้วก็มาพูดถึงวิธีการคัดกรองบ้างค่ะอาจารย์ว่าจริงแล้วเนี่ยการตรวจมะเร็งเต้านมตอนนี้มีกี่วิธีอะไรบ้างคิดว่าบางท่านอาจจะได้ยินแมมโมแกรมนะคะบางท่านอาจจะได้ยินอัลตราซาวด์มันต้องทำสองอย่างพร้อมกันไหมหรือมันจะต้องเลือกอะไรหรือว่าเวลาจะเดินมาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปนัดยังไงแบบไหนคะอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าผู้ป่วยอายุ40เริ่มมาตรวจคัดกรองเราก็จะแนะนำให้ตรวจทั้งสองอย่างค่ะอาจารย์ก็คือทั้งแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ค่ะหลักการของการทำแมมโมแกรมก็คือเป็นการถ่ายโดยใช้เอ็กซเรย์รังสีเอ็กซ์ค่ะอาจารย์ในการถ่ายดูเนื้อเต้านมดูว่ามันมีหินปูมีก้อนอะไรที่หลบอยู่ในเนื้อเต้านมที่บางครั้งเราก็อาจจะคำไม่เจอค่ะอาจารย์การถ่ายแมมโมแกรมเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการดูเฉพาะจุดที่เราสามารถไม่สามารถคำเจอเช่นหินปูนที่มีขนาดเล็กมากๆการตรวจแมมโมแกรมก็จะมีประโยชน์ค่ะ
1: เพราะคล้ายๆเหมือนเอ็กซเรย์ปอด
0: ใช่ค่ะ
1: หลักการเหมือนเอ็กซเรย์ปอดที่ทุกท่านรู้จัก
0: รังสีไม่เยอะ
1: รังสีไม่เยอะ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็อาจจะกังวลแบบเอ้ยรังสีเยอะไหมก็จะบอกคนไข้ว่าไม่ต้องกังวลเพราะปริมาณรังสีน้อย
1: เอ็กซเรย์ปอดที่ทุกท่านรู้จักแต่ว่าจริงๆเพื่อนไม่ได้กังวลนะอย่างเพื่อนบางคนก็คือได้กังวลแต่กังวลเจ็บเพราะรู้ว่าต้องหนีบนมอาจารย์จะแนะนำยังไงดีเพราะว่าเรื่องของหนีบนมเนี่ยรังสีไม่กลัวเพราะอธิบายได้ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ปอดทั่วไปนะคะเรื่องความเจ็บอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือจะเพื่อนจะมาถามว่าเจ็บไหมโดนหนีบนมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้คำแนะนำยังไงดีคะเรื่องหนีบนม
0: ส่วนใหญ่ก็เจ็บนิดหน่อยค่ะ
1: อาจารย์แค่รู้สึกทนได้
0: ใช่ทนได้แต่ว่าถ้าจะแนะนำก็คืออาจจะเว้นช่วงหลังมีประจำเดือนประมาณ 7-10 วันก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกคัดตึงน้อยหน่อยก็จะเจ็บน้อยหน่อย
1: ก็คือหลังประจำเดือนหมดไปสัก 7-10 วัน
0: ใช่แ
1: ล้วจะดีกว่าช่วงก่อนที่เริ่มคัดตึงเต้านมก็อาจจะเจ็บกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็อาจจะนัดระยะเวลาให้ถูกต้องหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ก็อาจจะดูช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมแต่จริงไม่ต่างนะจันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต่างหรอก
0: เจ็บนิดหน่อยนิดเดียว
1: นิ่มนมนั้นมันทำครั้งแรกส่วนใหญ่พอมานัดปุ๊บก็จะโดนทำสองอย่างอยู่แล้วทั้งอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมถูกไหมคะอัลตราซาวด์คิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักก็คือเอาเครื่องมือมาไถ่ไ
0: ถ่เป็นการทาเ
1: จลนมแล้วมันแตกต่างไงคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของแมมโมแกรมว่าจะ
0: ดูนมก็คือจะดูแยกเนื้อเต้านมได้ว่าแบบเป็นก้อนหรือว่าเป็นถุงน้ำตามขอบเขตหรือว่าลักษณะภายในก้อนที่แบบมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือว่าเป็นก้อนเนื้อที่เสี่ยงหน่อยก็จะช่วยในการช่วยแยกก้อนค่ะส่วนใหญ่ก็ทำด้วยกันแมมโมแกรมเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแผนที่ว่าเราต้องดูบริเวณไหนของเนื้อเต้านมเป็นพิเศษบริเวณไหนของเนื้อเต้านมที่เราสงสัยว่าอาจจะมีก้อนหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็มาทำอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันรอยโรคกันอีกทีว่ามีก้อนจริงไหมแล้วก้อนนั้นเป็นก้อนที่เป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นก้อนเนื้อกันแน่แล้วก้อนเนื้อเป็นลักษณะที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะอันนี้อาจจะมีคนถามว่าเช่นหลังจากทำแล้วเนี่ยคุณหมออาจจะแจ้งผลคร่าวๆว่า ในส่วนของหินปูนเองในส่วนของก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนี่ยจริงแล้ว

0: มันมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากน้อยต่างกันแค่ไหนคะในส่วนของที่เราเจอแต่ละอย่างมันต่างกันไหม
1: ถ้าเป็นซีสถ้าสมมติว่าคุณหมอแจ้งว่าเป็นซีสหรือว่าซีสก็คือถุงน้ำค่ะอาจารย์ก็คือความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนี่ไม่มีเลยใช่ค่ะไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเป็นหินปูนเราก็จะมาดูประเภทของหินปูนอีกทีการดูประเภทของหินปูนเราก็จะพิจารณาจากรูปร่างแล้วก็การเรียงตัวของหินปูนนะคะอาจารย์ว่ามีแบบรูปร่างที่น่ากังวลไห
0: ม
1: การเรียงตัวเป็นแบบกระจายหรือเป็นแบบกลุ่มเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปค่
0: ะ
1: ถ้าเป็นแบบการกระจายตัวทั่วโนต้นนมทั้งสองข้างดูคล้ายๆกันก็ไม่ค่อยน่ากังวลแต่ถ้าเป็นกลุ่มหรือว่ามีการเรียงตัวเป็นเส้นตามแนวท่อน้ำนมอันนี้ก็จะเพิ่มความกังวลขึ้นมาว่าแบบอาจจะเป็นหินปูนที่สัมพันธ์กับมะเร็งหรือเปล่าค่ะส่วนก้อนก็มี2แบบเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก้อนในเนื้อนมที่เราเจอปกติก็จะเป็นก้อนเนื้อชนิดธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าสมมติว่าก้อนเนื้อที่มีลักษณะแข็งขึ้นมาหน่อยรูปร่างแล้วก็ขอบเขตดูขรุขระแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยสวยงามเนี่ยก็อาจจะต้องกังวลว่าเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าค่ะ
0: ดังนั้นคุณหมอที่ทำเอ็กซเรย์ก็จะบอกได้อยู่แล้วจากหน้าตาเพราะนั้นถ้าที่ชำนาญหรือว่ามีก็คือสามารถจะบอกว่าหินปูนแบบนี้แหละก็น่าจะดูค่อนไปทางไม่ดีหรือว่าก้อนเนื้อที่ลักษณะแบบนี้เช่นก้อนขรุขระอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเนื้อค่อนข้างเป็นเนื้อร้าย
1: ใช่ไ
0: หม
1: คะ
0: เพราะนั้นหลังจากที่อาจารย์แจ้งผลแล้วสมมติว่าเอาประเด็นแรกก่อนถ้าสมมติว่าทำแล้วปกติอาจารย์นัดอีกทีเมื่อไหร่คะ
1: แนะนำถ้าตรวจแล้วปกติก็นัดปีหน้าเลย
0: ปีละครั้งก็ให้ทำไปทุกปีไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มีให้หยุดทำไหมคะว่าเมื่อไหร่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ไม่ต้องทำแล้วส่วนใหญ่ก็อายุถ้า75ปีตามไกด์ไลน์บางทีก็บอกคนไข้ว่าถ้าสมมติว่าไม่สะดวกหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะหรือว่าแบบมาลำบากก็อาจจะไม่ต้อง
0: ทำก็ได้
1: ไม่ต้องทำแล้วแต่ว่าให้ผู้ป่วยไปลองคลำดูถ้ามีอะไรผิดปกติก็มาแต่บางทีเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยก็อายุยืนกันมากขึ้นค่ะอาจารย์สมมุติ70 80 90ก็ยังอยู่ได้เรื่อยๆก็ยังมีส่วนน้อยที่อาจจะเจอหลังอายุ75เราก็จะแนะนำว่าถ้าผู้ป่วยยังแข็งแรงอยู่แล้วก็คาดว่าจะมีอายุยาวนานเกิน10ปีเราก็ยังอยากให้มาทำเมมโมแกรมอยู่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเหตุผลที่แต่ก่อนจะเคยมีตัวเลขว่า75แล้วไม่ต้องทำก็ได้เพราะเขาคิดว่าคนอยู่ไม่ยืนยาวอาจจะ78 80เสียชีวิตแล้วเพราะนั้นการทำเมมโมแกรมก็อาจจะไม่คุ้มค่าในการที่จะทำนะเพราะนั้นแต่ถ้าปัจจุบันเราก็รู้ว่าอายุไขไม่ว่าจะคนไทยเองหรือว่าคนต่างชาติก็เริ่มยาวขึ้นเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าคิดว่าณจุด75ยังแข็งแรงดีดูแนวโน้มว่าสงสัยน่าจะอยู่ยาวก็จะมาทำก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไ
0: หมอาจารย์แต่ถ้า75ก็ป่วยเยอะดูน่าจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้
1: ย
0: จะไม่มาจะไม่มาก็ได้นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าปกติก็จะทำไปเรื่อยๆทุกปีนะคะก็อย่าลืมนัดกันต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าผิดปกติแล้วอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของหินปูนที่ผิดปกติคุณหมอก็จะดูหน้าตาได้นะคะเรื่องของก้อนที่ผิดปกติก็จะดูหน้าตาพอออกว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาอาจารย์อ่านผลเต้านมเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนทำเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเกรดใช่ไหมเป็นเกรดเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีกี่ระดับความรุนแรงนะอาจารย์ความมันเป็นความน่าสงสัยของการเป็นมะเร็งใช่ไหมไอ้เกรดที่เขาแบ่ง
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์มันแบ่งเป็นกี่ระดับนะคะอาจารย์แล้วมันพอคร่าวๆได้ยังไงบ้าง
1: ก็เป็นแบ่งเป็นประมาณ6ระดับค่ะ
0: 6ระดับ
1: ก็คือ1ถึง6อ
0: ันนี้เป็นความเป็นระดับของความผิดปกติ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เป็นแบบระบบที่เราไว้สื่อสารกันระหว่างหมอเอ็กซเรย์หมอรังสีกับเจ้าของไข้เพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้เป็นจากเมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์คะอาจารย์ในเกรดเนี่ย
1: เป็นร่วมกันค่ะอาจารย์ก็คือ
0: รวมแล้วสรุป
1: เมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์
0: เป็นสรุปมาให
1: ้ใช
0: ่ช่วยไล่กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง
1: ถ้าเกรด1ก็คือปกติเลยค่ะ
0: อ๋อ1ยัน6
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งปกติ
1: ปกติไม่เจออะไรเลยอาจารย์ไม่เจอหินปูนไม่เจอถุงน้ำโชคดีมาก
0: ซึ่งมีไหมอาจารย
1: ์ซึ่งมีแต่หายากค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไวเลต2
0: 1นั่นคือเคลียร์แบบเคลียร์เลยซึ่งน้อยถูกไหมอาจารย์
1: เป็นคนมีบุญค่ะ
0: อาจจะเป็นอายุ20ต้องเป็นถ้า35มันอาจจะมีหินปูนนิดๆหน่อยๆมีถุงน้ำใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้า1สงสัยต้องไปทำตอนอายุ20น่าจะ1เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็1คือปกติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างแบบ
1: ไม่
0: เ
1: จออะไรเลย
0: เรียงกล่าวมากซึ่งน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: เพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะถ้าเรา
1: เพื่อนเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่คนไข้ปกติมาสกรีนนิ่งแล้วก็ให้2ก็คือพบลักษณะที่คิดว่าปกติแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนแบบพบเจออะไรบ้างแต่ว่าปกติอยู่ค่ะเช่น
0: หน้าตาดูปกติ
1: ใช่เจอถุงน้ำซึ่งปกติแน่ๆไม่ไกลแน่ๆค่ะหรือว่าหินปูนที่แบบหินปูนรูปร่างหน้าตาดูเป็นคนดีใช่แล้วก็กระจายทั่วๆนมมีสองข้างเนี้ยค่ะ
0: อันนี้คือ2คือผิดปกติแต่ดูแบบดูดี
1: ใช่ดูดีมากๆไม่ไกลเหมือนกันค่ะ
0: ถ้า3
1: ก็

0: คือโอกาสเกิดมะเร็งมีเยอะขึ้นมาหน่อยประมาณน้อยกว่า2%ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: น
1: ้
0: อย
1: ม
0: ากมากค่ะอาจารย
1: ์แต่ก็คือเจอหินปูนเจอซีส
0: ใช่
1: แต่ดูหน้าตาแล้ว
0: กลุ่มกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราคาดหวังว่าติดตามไปเรื่อยๆเขาจะเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะต้องตรวจติดตามไปสักระยะหนึ่งเช่นประมาณ 2-3 ปีแล้วถ้าเหมือนเดิมเราก็จะปัดจาก3ไปเป็น2ก็คือลดความเสี่ยงลงได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น3ก็คือเหมือนมีความเสี่ยงดูหน้าตาแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ที่อาจารย์ให้เมื่อกี้ 2% ก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ก็3ไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเป็น2ก็ได้
0: ใช่ค่ะถ้าดีขึ้นเหมือนเดิมก
1: ็ถ้าเหมือนเดิมของที่ก็ปรับเป็น2ให้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ4เป็นไงคะอาจารย์
0: 4ก็คือโอกาสในการเกิดมะเร็งเริ่มมากขึ้นค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็คืออยู่ที่ประมาณ 2-95%
1: โอ้ทำไมมันกว้างอย่างนั้นทำไมมันกลายเป็น 2-95 เลย
0: ใช่ค่ะแต่4เราก็จะแบ่งเป็น CA CB CC ค่ะ
1: มี3ระดับย่อย
0: ใช่ค่ะถ้า CA เราก็คือคาดหวังว่าน่าจะเป็นคนดีแต่เราอยากจะเจาะเพื่อยืนยันเช่นก้อนที่แบบ
1: แสดงว่า4นี่น่าจะต้องได้โดนหัตถการแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้า4เราก็ถ้า 4A บางทีก็ขึ้นอยู่กับคนไข้กับเจ้าของไข้ด้วยค่ะแต่บางทีคนไข้ไม่ได้กังวลมากแล้วก็ก้อนนี้มันก็มีมาต้องนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาตรวจแล้วแต่ว่าคำได้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วก็อาจจะตรวจติดตามต่อก็ได้ค่ะ 4A กับ3ก็
1: สี่เอหมายว่าจะพอรอดูได้
0: พอรอดูได้ใช่ค่ะ
1: สี่บี
0: แต่ถ้าสี่บีก็โอกาสที่จะเกิดมะเร็งเยอะขึ้นมาหน่อยประมาณ 10-50% ก็คือประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
0: 50-50ว่าจะเป็นปกติหรือว่าเป็นผิดปกติเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าสี่ซีก็คือ50-95ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือโอกาสที่จะเกิดมากขึ้น
1: มันก็สี่บีกับสี่ซีส่วนใหญ่ค่อนไปทางแนะนำว่าอาจจะต้องมีหัตถการที่ต้องทำต่อหรือว่ามีการเจาะหรือดูดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมต่อนะคะห้าค่ะอาจารย
0: ์ห้าก็คือค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าน่าจะใช่ค่ะก็อาจจะแบบรูปร่างไม่สวยเป็นแฉกๆก้อน
1: มันแฉกใช่ว่าเกิน 95% ต่อจากเมื่อกี้ก็คือถ้า5 คือมากกว่า
0: 95%
1: น่าจะเป็นมะเร็ง
0: ใช่ค
1: ่ะก็อันนี้ก็อาจจะต้องส่งต่อคุณหมอศัลยกรรม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนจะไปตัดจะไปเจาะไปดูดก็ว่ากัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ6
0: ก็คือรู้ทราบแล้วว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าอาจจะอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่ค่ะอาจารย
1: ์ถ้า6นี่ต้องเป็นมะเร็งแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะมาตรวจอาจารย์ก็เลยให้6ไว้เพราะว่ารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเพราะนั้นก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้1 2 3มี4อันเดียวใช่ไหมที่มี ABC อันอื่นไม่มีอันอื่นไม่มี ABC
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค1 2 3 4 ABC แล้วก็5ส่วน6นั่นก็คือเป็นมะเร็งแล้ว
0: ใช่
1: 1ก็คือปกติสุดๆซึ่งไม่ค่อยเจอ
0: ไม่ค่อยเจอ
1: โอเคค่ะแต่มาก็เหลือ2 3 4 A B C 5โอเคค่ะอ่ะมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะอายุ63ปีเจอหินปูนจากแมมโมแกรมไม่นี่ฉายเป็น2แต่ก่อนเรียกแคทอาจารย์หรือก็คือไบแรดนี
0: ่
1: แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นระดับ2เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นหินปูนแบบไม่อันตรายเรียนถามว่าถ้าอันตรายหินปูนจากแมมโมแกรมต้องเป็นแบบไหนสามารถคลำด้วยตนเองแล้วเจอหรือเปล่าคะอาจารย์อธิบายซ้ำอีกทีในส่วนของหินปูน
0: ค่ะอาจารย์หินปูนก็คือถ้าเจอหินปูนเดี่ยวๆเนี่ยไม่สามารถคลำเจอได้แต่ถ้าเป็นหินปูนบวกกับก้อนเราก็อาจจะสามารถคลำเจอได้จากการที่มีก้อนนะคะอาจารย
1: ์ถ้าหินปูนส่วนใหญ่ก็คลำไม่ได้
0: คลำไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็การที่ดูว่าจะเป็นแคทไหนของหินปูนเราก็จะดูจากรูปร่างของหินปูนว่ารูปร่างเขาดูขนาดเป็นยังไงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือว่าเป็นแบบเป็นเส้นตรงๆหรือว่าเป็นลักษณะแบบกลมๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลมๆกระจายทั่วๆเนื้อเต้านมส่วนใหญ่จะดีแต่ถ้าเป็นเส้นบางๆเส้นเล็กๆเป็นเส้นตรงๆขนาดเล็กหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่หินปูนที่สัมพันธ์กับมะเร็งจะขนาดเล็กกว่าหินปูนที่เป็นหินปูนดีค่ะอาจารย์แล้วก็การเรียงตัวก็อาจจะเป็นแบบจับตัวกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นแนวเป็นเส้นตามท่อน้ำนมอันนั้นก็จะเพิ่มระดับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งค่ะ
1: โอเคค่ะมีคนถามเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะถามว่ามะเร็งเต้านมอาจารย์แบ่งคร่าวๆให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันมีการแบ่งเป็นกี่ชนิดหรือไม่มันแบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
0: จริงๆการแบ่งก็คือขึ้นอยู่กับผลทางพยาธิ
1: ชิ้นเนื้อ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็แบ่งออกเป็น4กลุ่ม
1: 4แบบ
0: 4กลุ่มค่ะแล้วก็4แบบเนี้ยก็มีวิธีการรักษาไม่เหมือนกันบางชนิดก็ใจดีอาจจะผ่าแล้วก็จบบางชนิดก็อาจจะต้องให้ยาด้วยหรือว่าฉายแสงด้วยค่ะ
1: สี่แบบนี้เขาแบ่งตามชิ้นเนื้อใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: ชนิดของชิ้นเนื
0: ้อใช่ค่ะชิ้นเนื้อแล้วก็ส่งย้อมฮอร์โมนเพิ่มใช่ค่ะถึงจะแบ่งได
1: ้โอเคค่ะอันนี้อะไรนะถามเรื่องลำไส้จะตอบได้ไหมเนี่ย

0: ายุ70ปีหนัก45สูง160เมื่อ3เดือนก่อนส่องกล้องตรวจลำไส้ทั้งบนและล่างคุณหมอว่าปกติดีไม่เจออะไรแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนปวดท้องมากไปตรวจโรงพยาบาลนึงคุณหมอบอกว่าเจอมะเร็งลำไส้ระยะที่4ลามไปตับแล้วเหตุที่ตรวจครั้งแรกไม่พบอะไรเลยเป็นเพราะอะไรเหตุที่ตรวจครั้งแรกเลยคือ3เดือนก่อนถ้า3เดือนก่อนถ้าตามนี้ที่ให้มาก็คือ3เดือนก่อนส่องแต่ลำไส้เพราะนั้นการส่องแต่ลำไส้ไม่ได้บอกว่าไม่ไปตับนะเพราะนั้นพอมาปวดท้องก็เลยรู้ว่าไปตับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไปตับตั้งแต่3เดือนที่แล้วแต่ว่าอาการเรื่องปวดท้องไม่ออกแล้วคุณหมอก็คือไม่ได้ทำเอ็กซเรย์เพิ่มเติมที่ตับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าไปตับจริงๆแล้วน่าจะไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพราะนั้นการส่องลำไส้ก็เห็นแต่ลำไส้อย่างเดียวนะเพราะนั้นตับก็จะไม่เห็นนะเพราะนั้นก็คุณหมอคงไม่ได้บอกว่ามีเรื่องของมะเร็งตับไปที่ตับตั้งแต่ตอนที่3เดือนก่อนนะคะมีคุณจารุวรรณนะคะถามมาค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานนะคะขอเรียนถามว่าการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมและพบถุงน้ำสองข้างอีก6เดือนทำรอบหนึ่งผลก็คือถุงน้ำเล็กลงนะคะคุณหมอบอกว่าไม่พบเนื้อร้ายอีกทีนึงนัด1ปีไม่ทราบว่าถุงน้ำนี้จะกลับมาโตได้อีกหรือไม่คะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะถุงน้ำมันมีขึ้นลงๆได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ได้ค่ะเหมือนสิวเลยค่ะ
0: เหมือนสิว
1: ฮอร์โมนบางทีถ้าฮอร์โมนเยอะหน่อยช่วงก่อนมีประจำเดือนก็อาจจะโตขึ้นได้ใหญ่ขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุเยอะแล้วไม่ควรจะตามฮอร์โมนถ้าอายุกับ
1: ถ้า
0: ประจำเดือนหมดไปแล้ว
1: ไม่ควรก็
0: ไม่ควรยุบยุบเพิ่มๆ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆลดลง
0: อ๋อเพราะนั้นถ้าเป็นเช่นใบหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ซิสอาจจะลดลง
1: ใช่ค่ะแต่บางคนผู้ป่วยบางท่านก็มีกินพวกยาฮอร์โมนเสริมก
0: ็
1: อาจจะมีโอกาสที่ถุงน้ำอาจจะใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลถ้าเป็นถุงน้ำก็
0: ธรรมดา
1: ไม่ต้องกังวลเลย
0: โอเคค่ะแต่ถ้าสูงอายุแล้วถุงน้ำไม่ควรจะยุบยุบเพิ่มถูกไหมคะก
1: ็
0: ควรจะค่อยๆน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าถุงน้ำโตขึ้นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงละ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะมีคำถามนะคะถามมาว่าอายุ24ปีครับถามเป็นความรู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรครับและวิตามิน C สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้จริงไหมป้องกันหวัดได้จริงไหมนะคะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B จริงแล้วก็ไม่สามารถแยกได้นะคะส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะต่างจากไข้หวัดธรรมดาส่วนใหญ่ที่เราสังเกตได้คือ1ไข้จะสูงเฉียบพลันบัตรทองค่ะอาจารย์ว่าเมื่อกี้ฟังไปแล้วว่าอายุ40แล้วอยากจะไปคัดกรองตอนนี้หรือว่ามันต้องจ่ายเองแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่คะในส่วนของแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ค่ะ
1: น่าจะผ้าบัตรทองน่าจะฟรีค่ะหรือว่าสิส่งตัวคิดว่าฟรีค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจมีส่วนต่างหรือเปล่า
0: คีย์เข้าไปซิแอปเป่าตังค์นะแอปเป่าตังค์จริงๆมีดีหลายอย่างนะแต่ก่อนไม่เคยรู้เพราะว่าเพิ่งมาใช้สิทธิ์นี่แหละไทยช่วยไทยเนี่ยจริงๆแล้วแอปเป่าตังค์ในส่วนของโรคติดเชื้อเองจริงมีฟรีหลายอย่างซึ่งบางคนไม่รู้นะเช่นถุงยางฟรีรู้ไหมเข้าไปดูตัว HIV ฟรีปีละ2ครั้งอยู่ในแอปเป่าตังค์มะเร็งปากมดลูกเหมือนจะฟรีไม่แน่ใจในแอปเป่าตังค์
2: คัดกรองเหรอคะอาจารย์
0: สุขภาพมีไหม
2: หรือว่าเป็น
0: มันจะมีแบบสุขภาพเนี้ยก็คือลองเข้าไปดูได้จริงแอปเป่าตังค์มีสิทธิ์หลายอย่างที่บางทีเราไม่รู้นะคะแล้วก
2: ็ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
0: เนี่ยฟรีใช่ไหมเนี่ยจำได้ว่าฟรีทุก5ปีท่านลองไปดูแอปเป๋าตังค์ของตัวเองนะคะในส่วนของการคัดกรองที่จะฟรี HIV ฟรีปีละ2ครั้งอันนี้แน่ๆที่รู้มีอะไรอีกไหม
2: ตรวจคัดกรองซิฟิลิสค่ะ
0: ซิฟิลิสฟรี
1: ก
0: ี่ครั้ง
2: มีอายุ14ปีขึ้นไป2ครั้งต่อปี
0: ซิฟิลิส
2: ใช
0: ่ซิฟิลิสฟรีมีอะไรอีกนะเราดูกันสดๆนี่แหละ
2: ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับค
0: ่
2: ะ
0: 15
2: ปีขึ้นไป1ครั้ง
0: ต่อปีรู้สึกเต้านมไม่ฟรีนะเท่าที่รู้
1: อาจจะมีส่วนต่าง
0: มีไหมเต้านม
2: เอ็กซเรย์ส่วนอกเป็นเอ็กซเรย์ค่ะ
0: เอ็กซเรย์ปอดฟรี
2: 15ปีขึ้นไป1ครั้งทุก3ปีค
0: ่
2: ะ
0: งั้นเต้านมจริงเท่าที่ทราบอาจจะยังไม่ฟรีอาจารย์รู้สึกมันเท่าไหร่นะอาจารย์แมมโมแกรม
1: ถ้าเงินสดประมาณ 3-4,000 ค่ะ
0: 4,000
1: 3,000
0: แมมโมแกรม 3,000 อัลตราซาวด์เท่าไหร่นะคะ
1: รวมแล้วค่ะ
0: เอา2อย่างประมาณ 3,000
1: 3-4,000
0: รู้สึกเท่าที่เคยจ่ายคือ 2,700 เลยใกล้ๆ 3,000
1: ใช่ๆค่ะ
0: ประมาณ10อันนี้10ประกันสังคมปี
2: ไม่แน่ใจว่าเหมือนประกันสังคมมันจะฟรีตอน50
0: ไม่รู้ไงต้องไปคีย์ถ้าแอปเป๋าตังค์มันจะเป็นสิทธิ์ของ30บาทใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีประกันสังคมอาจจะลองไปเช็คดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีคำถามนะคะถามว่าอายุ62ปีค่ะเคยตรวจแมมโมแกรมแล้วยังไม่พบอะไรเลยอันนี้แสดง

0: ความยินดีด้วยนะไม่พบอะไรเล
1: สุ
0: ย
1: ดยอด
0: ยังจำเป็นต้องตรวจทุกปีไหมอาจารย์ถือว่ามันค่อนข้างปกติเช่นเป็นหนึ่งไม่น่าใช่นะ62หรือสองเงี้ย
1: อาจจะหนึ่ง
0: สอง
1: หรือ
0: สองต้องตรวจทุกปีต่อไหมคะ
1: ก็ยังอยากให้ตรวจทุกปีเพราะว่าการทำแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ก็เหมือนเป็นการดูนะจุดช่วงเวลาหนึ่งค่ะก็คือดูช่วงเวลาณขณะนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตถ้าผู้ป่วยยัง
0: ไม่อยากให้เว้นเนาะไม่อยากให้เว้น
1: ใช่ค่ะยังก็อาจจะมียังมีความเสี่ยงอยู
0: ่
1: หรือว่ามีอาการผิดปกติก็ยังอยากให้มาตรวจอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเจอมะเร็งเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะเพราะนั้นถึงแม้ว่าปกติก็ไม่อยากให้หายไปไหนอาจารย์ก็อยากให้ทำ
1: ทุกปีอยู
0: ่นะคะมีถามเรื่องอาจารย์อธิบายเรื่องประวัติครอบครัวอย่างนี้นะคะก็คือมีคุณย่าเป็นมะเร็งเต้านมโอกาสที่แบบความเสี่ยงในครอบครัวอย่างเงี้ยมันมีวิธีคิดคร่าวๆหรือว่าความเสี่ยงมันประมาณเท่าไหร่อันนี้มันจะพอบอกได้ไหมคะสำหรับการมีประวัติคนหนึ่งในคนหนึ่งในครอบครัวเป็นมะเร็งเงี้ยค่ะ
1: ถ้าคุณย่าเป็นแล้วถ้าคุณแม่ไม่เป็นโอกาสก็จริงๆก็น้อยค่ะเทียบกับมากอาจจะมากกว่าประชาชนทั่วไปนิดเดียวความเสี่ยงไม่ต่าง
0: ถ้ามีเว้น
1: ใช่ค่ะมีเว้นเช่นแม่
0: ไม่เป็นเลย
1: แล้วก็พี่สาวหรือน้องสาวก็
0: ไม
1: ่
0: มีใครเป็น
1: ใช่ก็ไม่ค่อยเสี่ยง
0: จะน้อยลงไปเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าย่าเป็นแม่ก็เป็นอันนี้
1: เรา
0: สูง
1: ใช่ค่ะ
0: มันพอจะบอกตัวเลขได้ไหมอาจารย์หรือมันบอกยาก
1: บอกยากเหมือนกัน
0: บอกยาก
1: ไม่มีตัวเลขชัดเจนค่ะ
0: โอเคค่ะมีคนถามนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเกรด3เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าดีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่า 2% ใช่ไหมที่อาจารย์บอกแต่เพราะว่าเจอก้อนเรียบขนาด 0.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็6เดือนผ่านไปเป็น 0.4 ก็ประมาณ 0.5-0.4 เซนนะคะอันนี้เป็นคุณหมออ่านมาแล้วเป็นเกรด3ถามว่าต้องเจาะไหมคะอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้
0: องตรวจไหม
1: ถ้าสมมติว่าเจอไบแลต3แล้วก้อนยุบลงหรือว่าเท่าเดิมอันนี้กรณีนี้ยุบลงประมาณ 20% ก็ถือว่าเป็นไบแลต2ได้เลย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องเจาะเลย
0: อันนี้อาจจะกลับมา2
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็น2
0: อาจจะเปลี่ยนเป็น2
1: แต่ว่าจริงๆ 0.5 กับ 0.4 ก็จะขึ้นอยู่กับมุมที่หมอวัดด้วยก็ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะยังไม่ต้องเจาะให้ follow up ต่อไปก่อนค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไบแลต5นะคะก็คือกลุ่มที่5คิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งค่อนข้างมาก 95% ที่อาจารย์บอกก็มีคุณถามมาว่าการันตีเลยได้มั้ยว่าเป็นหรือต้องยืนยันด้วยชิ้นเนื้ออีกทีอยู่ดีนะคะมีกรณีไหมว่าที่อ่านว่า5แต่ไม่เป็นมะเร็ง
1: มีเหมือนกัน
0: แต่น้อยนะจ๊ะ
1: น้อยน้อยค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าอ่านว่า5แล้วเจาะมาแล้วไม่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่หมอกับคนไข้ก็จะมาคุยกันอาจารย์สัญญกรรมแล้วก็คนไข้ก็มาคุยกันว่าสบายใจยังไงดีส่วนใหญ่เป็นเราเองที่ไม่สบายใจอาจารย์สันก็จะไม่สบายใจส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ผ่าอยู่ดี
0: ส่วนใหญ่ที่มันไม่เป็นมะเร็งมันจะเป็นอะไรจ๊ะมันเป็นก้อนเนื้อ
1: ก้อนเนื้ออาจจะ
0: เป็
1: นใช่ค่ะที่มีการดึงรั้งที่ผิดปกติอาจจะเป็นเนื้อนมที
0: ่เป็นเนื้อของเต้านม
1: หรือว่าใช่ค่ะที่มันเหมือนหน้าตามันดูเหมือนจะเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการดึงรั้งหรือว่าเป็นอาจจะเป็นรอยแผลเป็นที่แบบเคยเป็นแล้วหายแล้วแล้วไม่ทราบว่าเคยเป็นหรือติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะก็จะหน้าตาคล้ายๆมะเร็งแต่จริงๆแล้วเจาะมาไม่ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะก็อยากถามอาจารย์ค่ะมีคนถามเรื่องกับรังสีนะอาจารย์จะตอบได้คร่าวๆคือพาคุณแม่ไปตรวจมวลกระดูกและเข้าห้องน้ำที่แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์และมีข้อความเตือนหน้าห้องน้ำว่าบริเวณนี้มีรังสีแผ่ออกมา รังสีแผ่ออกมาถามว่าอันนั้นมันคือรังสีอะไรคะอาจารย์แล้วแบบเราไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนรังสีนะในหนังจีนมันจะแผ่มาถึงเราไหมแล้วมันจะแบบน่ากังวลไหมคะอาจารย์รังสีที่เขาใช้ไอ้รังสีรักษารังสีแผนกนิ
1: วเคล
0: ีย
1: ร
0: ์คือมันชื่อนิวเคลียร์เข้าใจของมันน่ากลัวมากแผนกนิวเคลียร์แต่จริงส่วนใหญ่ก็คือเขาปลอดภัยอยู่แล้วแหละนะคะเพราะนั้นก็คือเขาก็ต้องทำประตูกั้นหรือทำอะไรกั้นเพราะนั้นรังสีมันจะอยู่ในบริเวณนั้นมากกว่าแต่เขาก็แปะไว้เพื่อมันก็คงไม่ได้แผ่มาถึงข้างนอกอยู่แล้วเพราะนั้นจริงแล้วก็สบายใจได้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องแปะป้ายไว้แหละเตือนแต่จริงรังสีมันจะอยู่ข้างในบริเวณอยู่แล้วนะคะ
2: จริงจริงนะหนูว่าสงสัยมาตั้งแต่เด็กเลยคือเราชอบเห็นคุณหมอทำคอนเทนต์อาจารย์ว่าเวลาคุณหมอรังสีอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าทำงานรังสีแล้วก็อยู่ดีทุกคนจะวิ่งออกมาหรือว่าแบบว่าหาอะไรแบบกั้นตัวเองไว้อะไรเงี้ยคือมันเป็นคอนเทนต์แหละหนูเข้าใจ
0: ไม่ก็จริงๆก็แต่นี้ก็ยังทีอยู่เช่นจะเอ็กซเรย์คนไข้ในปอดแล้วก็จะเอ็กซเรย์นะเราก็ไปอยู่หลังฉากก็ดีไงแต่เพราะว่า ประเด็นก็คือเราทำงานในโรงพยาบาลแล้วถ้าเราโดนทุกวันถูกป่ะแต่ถ้าคนไข้เมื่อกี้ก็คือปีนึงมาครั้งนึงโดนนี่โดนหน่อยจริงๆสมมติว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรมากอันนี้ก็คือหมายว่าถ้าคุณหมอทำคอนเทนต์หมายว่าอยู่โรงพยาบาลทุกวันถ้าโดนเอ็กซเรย์ทุกวันมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องหลบไงใช่ป่ะแต่ในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเราไม่ได้โดนทุกวันบางทีอยู่ในวอร์ดเงี้ยบางทีเอ็กซเรย์วันละ10รอบเงี้ยเราก็ต้องหลบถูกป่ะใช่ป่ะอ่ะคำถามต่อไปนะคะจริงๆอยากคำถามนี้ถามอาจารย์นะไม่เอาทางสีจบละเอาเรื่องฮอร์โมนได้ป่ะ
2: ได
0: ้คือตอนนี้เราก็ได้ยินเรื่องของฮอร์โมนกับมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจารย์พูดเรื่องนิดนึงแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่กินฮอร์โมนกินฮอร์โมนรักษาอะไรเงี้ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของฮอร์โมนมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของมะเร็งนิดนึงค่ะ
1: ส่วนใหญ่ฮอร์โมนเพศหญิงก็จะสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นผู้ป่วยที่ไม่เคยมีลูกเลยจะได้รับเอสโตรเจนนาน
0: ๆ
1: ก็จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าผู้ป่วยที่มีแบบได้รับยากระตุ้นเช่นกระตุ้นยากระตุ้นให้ไข่ตกหรือว่าพวกกินยาฮอร์โมนยาคุมมานานๆเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเจอพวกก้อนเนื้อที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนได้เราก็จะต้องมาตรวจคัดกรองให้แบบตามปกติทุกปีสม่ำเสมอค่ะ
0: ค่ะมีคำถามทางบ้านนะคะถามมาว่าไปอัลตราซาวด์มาค่ะอาจารย์ตรวจเจอก้อนที่รักแร้คุณบอกว่าเป็นเต้านมเกินเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าเต้านมเกินคืออะไรนะคะมันอันตรายไหมคุณหมอไม่ได้พูดเรื่องผ่าตัดแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยากผ่านะก้อนขนาดประมาณ3เซนติเมตรอยู่ใต้รักแร้ค่ะจะอธิบายเรื่องของเต้านมเกินนิดนึงว่ามันคืออะไรคะ
1: เต้านมเกินก็คือเนื้อเยื่อเต้านมปกติเลยที่เวลาเจริญก็จะเจริญเวลาตอนที่เราเด็กตอนเป็นระดับแบบ
0: ทารก
1: ในครรภ์
0: ในท้อง
1: ใช่ค่ะเนื้อเต้านมเนี่ยจะเจริญจากบริเวณรักแร้มาตรงบริเวณเต้านมค่ะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะยังเหลือเนื้อเต้านมที่บริเวณรักแร้ได
0: ้มาตรงหน้าอกไม่หมด
1: ใช่ค่ะยังมีเหลืออยู่อาจจะเป็นข้างเดียวสองข้างหรือว่าไม่เท่ากันก็ได้ค่ะเพราะจริงๆมันไม่ได้อันตรายเพราะว่าเป็นเหมือนเนื้อนมปกติเลยยกเว้นว่าบางคนก็จะเจอก้อนอะไรก็อาจจะอยากผ่าหรือว่าบางคนที่มีเนื้อเต้านมเยอะเรารู้สึกว่าแบบใส่เสื้อกล้ามเราไม่สวยไม่มั่นใจ
0: ใ
1: ช่ค่ะก็จะเจอว่าเป็นก้อนตุ่ยออกมาไม่เท่ากันสองข้างก็อยากผ่าได้แต่จริงๆก็ถ้าไม่ได้กังวลเรื่องความสวยงามก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกัน
0: คือดูจากตาซาวก็รู้เลยว่าเป็นเนื้อนม
1: ใช่ไห
0: มก็คือไม่ต้องเจาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พิสูจน์อะไรก็บอกได้ว่าเป็นเต้านมเกินก็ดูได้เลย
1: ดูได้จากตาซาวด้วยแมมโมแกรมก็เห็น
0: คนถามเรื่องของถ้ากินฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนก็คือเหมือนยาคุมนะคะทุกเดือนอันนี้การพูดแล้วว่าความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
1: จริงๆถ้าไม่ได้กินแบบเพิ่งปรับฮอร์โมนมาไม่กี่เดือนจริงๆโอกาสเสี่ยง
0: อันนี้ไม่ได้เขียนว่า
1: เป็นมะเร็งเต้านมไม่เยอะเลยค่ะ okay. แต่ว่าถ้ากินมานานๆเป็นแบบหลักปีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาโซนได้ไหมอาจจะเป็นก้อนปกติก็ได้
0: ท่านถามอาจารย์ต่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมควรจะต้องมาตรวจแมมโมแกรมเร็วกว่า40ปีไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่จำเป็นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นบางคนกินยาคุมอาจจะรักษาสิวหรือกินยาคุมด้วยเหตุผลอื่นเพื่ออยากให้ประจำเดือนมาตรงเนี้ยกินมาแล้ว5-6 ปี 8 ปี 10 ปีเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องมาทำ
1: ยังไม่ใช่
0: ข้อบ่งชี้ก็กินไปได
1: ้ยกเว้นคำเจอ
0: หรืออะไรก็อาจจะได้
1: ใช่แล้วถ้าก่อน40ปีเราจะแนะนำเป็นอัลตราซาวด์อย่างเดียวในการดูว่าแบบคนไข้มีก้อนหรือมีถุงน้ำอะไรที่กังวลผิดปกติหรือเปล่าค่ะ
0: โอเคค่ะพิกอาคาร์ดแล้ว
2: ค่ะ
0: เรามาเข้าสู่ช่วงพิกอาคาร์ดนะคะใครพิกก่อนนะอาจารย์พิกก่อนจ้ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จำจะก่อน
2: เลยค่ะ
0: อาจารย์หยิบก่อนอาจารย์หยิบก่อน
2: จะ
0: มาหยิบก่อนถามนะคะถามว่าไม่จำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยทุกรายใช่ไหมจริงตรวจนมไม่ใช้อยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบให้เอง
2: ฮะตรวจเทลหน่อยซีแฟนรายการบอกว่า
0: ก็คือถ้าตรวจนมของอาจารย์จริงๆมีแค่อัลตราซาวด์กับเอ็มโมแกรมแค่นี้เลยถูกไหมมีแบบต้องไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือต้องไป MRI ไหมสำหรับนมค่ะอาจารย์แล้วก็คงจะถามเรื่องของสารทึบรังสีคือที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็คือเมมโมแกรมแล้วก็ตาซาวจบไหมมันมีแบบกรณีไหนที่ต้องไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI ไหมหรือว่าไม่มีทางที่ต้องทำสองอย่างนี้พอ
1: MRI บางทีก็มีค่ะ
0: มันทำกรณีไหนบ้างคะ MRI มันจะช่วยอะไรเพิ่มเติมในกรณีที่

0: วินิจฉัยเรื่องของเต้านม
1: MRI ส่วนใหญ่ก็ใช้ในแบบตรวจคัดกรองได้เหมือนกันในผู้ป่วยที่มีเนื้อนมแน่นคือผู้ป่วยที่มีเนื้อนมแน่นเนี่ยมีข้อจำกัดในการตรวจแมมโมแกรมค่ะเพราะว่าเวลาเนื้อนมแน่นในทุกอย่างมันจะเห็นเป็นสีขาวไปหมดทึบไปหมดก้อนก็สีขาวเนื้อนมก็สีขาวเพราะฉะนั้นการตรวจแมมโมแกรมบางทีมันก็จะมีข้อจำกัดคือมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างมันหน้าตาเหมือนกันคือเป็นสีขาวแล้วเราอาจจะต้องใช้ MRI ในการช่วยดูว่ามันมีการแบบเหมือนกับ
0: แต่ไม่ต้องฉีดสี
1: สว่างขึ้นมา
0: ต้องฉ
1: ี
0: ดสีไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าจะดูพวกก้อนต้องฉีดสีด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในกรณีนั้นคือเช่น
1: อาจจะเป็นทราบว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วแล้วอยากรู้ว่าเป็นมะเร็งจุดเดียวจริงๆไหมหรือว่ามีหลายจุดแต่ว่าเห็นในแมมโมแกรมไม่แน่ใจว่าเราแบบ cover ทั้งนมไหมจริงๆอาจจะมีจุดเล็กๆที่เราไม่เห็นเพราะว่าอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมก็มีข้อจำกัดในผู้ป่วยที่เป็นเนื้อนมแน่นค่ะเราจะทำ MRI ในการช่วย
0: MRI

0: มันมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะเช่นเห็นแบบว่าข้างนอกเขาม
1: ันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไหมหรือว่าเราควรจะไปตรวจไห
2: ม
1: จ่ายเป็นแบบหลักหมื่นอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะว่าอาจารย์พูดถึงว่าเพราะอย่างมะเร็งเต้านมบางอย่างมันก็มียีนที่เกี่ยวข้อง
2: ใช
1: ่ไหมคะ
2: จริงๆก็ถ้ามีประวัติแบบเคยมีคนในครอบครัวเป็นสามารถของในเต้านมค่ะถ้ามีคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมเช่นแม่หรือว่าพี่สาวน้องสาวหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ที่จะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยยีนที่เกี่ยวข้องที่เราอยากตรวจก็เป็นพวก BRCA ค่ะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่คนไข้ไม่ได้มีประวัติครอบครัวหรือว่าไม่ได้มีญาติที่แบบ
1: ไม่ได้แนะนำ
2: เป็นกันเยอะๆใช่ก็ไม่ได้แนะนำคิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าในการตรวจเพราะว่ามันก็ค่าใช้จ่ายสูงค่ะแล้วก็จริงๆไม่ได้เจอบ่อยค่ะ
1: โอเคเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่เราจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วบอกจะไปขอตรวจยีนมะเร็ง
2: ใช่
1: นะคะมาจับอันนี้ค่ะ
2: ค่ะอยู่ในห้องแอร์นานๆเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายจริงไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆก็คือห้องแอร์ก็เป็นเหมือนสถานที่ปิดนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นห้องแอร์แน่นอนโดยสถานที่ที่ปิดอยู่แล้วอันที่สองก็คือในห้องนั้นมีคนป่วยไหมการป่วยนี้ก็คงเราจะเน้นก็คือเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะถ้าว่าป่วยอย่างอื่นก็คงจะไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะอันต่อมาก็คือถ้าคนป่วยนั้นอยู่ในห้องแอร์แล้วก็มีการไอจามแน่นอนก็เป็นทางแพร่ของเชื้อได้นะร่วมกับเราที่เราอาจจะไม่แข็งแรงพอไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ล้างมือบ่อยไปจับสถานที่โต๊ะเต๊ะอะไรที่เขานั่งอยู่นะคือห้องแอร์จริงก็เป็นความเสี่ยงอันนึงแหละที่เราจะเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าห้องไม่แอร์นะเพราะห้องไม่แอร์อากาศมันถ่ายเทไหลไปมารวมถึงอากาศที่ร้อนเชื้อร่วมก็จะตายง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ขึ้นเอาเลือกเอาว่าจะอยู่ร้อนๆแต่ว่าจะไม่ค่อยเป็นหวัดหรือจะอยู่ห้องแอร์เย็นๆแต่ว่าเป็นหวัดติดเพื่อนบ่อยๆอันนี้แต่ถ้าเราระมัดระวังใส่ที่มันปิดใช่ไหมคะ
0: อาจารย์พูดถึงคนป่วยแล้วจะชี้ที่หนูอะไร
1: คนป่
0: วยแล้ววันนี้
1: อันนี้นะคะถามว่าอะไรเนี่ยคำถามอะไรเนี่ยการตรวจเพชรแล้วก็ซีทีอาจารย์พูดก่อนเพชรคืออะไร PET เพชรคืออะไรจำเป็นต้องตรวจทุกคนจริงไหม
0: ไม่จำเป็น
1: นั่นแหละคำถามเลยอย่าซ้อนคำถามอย่าซ้อนคำว่าไม่เพชร CT คืออะไรคะอาจารย์เพชร CT คืออะไรเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
2: เพชร CT ก็เป็นการตรวจแบบการตรวจค่ากันผสมรวมกันระหว่างเพชรกับ CT เพชรก็คือดูระดับโมเลกุลหรือว่าดูระดับเซลล์ว่ามีเมตาบอลิซึมเป็นยังไงแล้วก็ CT ก็คือดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูระดับโครงสร้างของอวัยวะกายวิภาคค่ะแล้วมารวมกันเพื่อดูว่าแบบดูได้ทั้งโครงสร้างก็คือดูทั้งอวัยวะภายในแล้วก็ดูด้วยว่าในอวัยวะภายในเนี่ยมีการแบบแอคทีฟมากแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งค่ะอาจารย
1: ์ผู้ป่วยมะเร็งไม่ทำในคนไข้มะเร็ง
2: ใช่ค่ะอาจารย์ผู้ป่วยมะเร็งก็คือเราจะสามารถดูได้ว่าอวัยวะไหนมีการเรืองแสงที่ผิดปกติขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อดูว่าแบบตรงนั้นมันมีมะเร็งเนื้อมะเร็งที่ผิดปกติหรือว่าเซลล์ที่ผิดปกติมันซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำทุกรายเพราะว่าเนื่องจากปริมาณรังสีมันเยอะมากเป็นการตรวจของทั้งสองอย่างรวมกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างแพงสูงมากค่ะเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจทุกรายส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประเมินพวกประเมินสเตจจิ้งประเมินรอยโรคของมะเร็งระดับมะเร็ง
1: ก็เป็นคุณหมอจะประเมินแหละแล้วก็ส่งดูในรายที่จำเพาะ
2: ใช่ไปหรือว่าตรวจว่าแบบรักษาตอบสนองกับการรักษาดีไหมหายไปยังไอตัวที่สว่างมันสว่าง
1: น้อยลงไหมลดลงไหม
2: ใช่แต่ไม่ได้ทำทุกรายค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: หนูไปรวม
1: แล้วไปรวมแล้วอันนี้ค่ะ
2: อันนี้ค่ะไวรัสตับอักเสบซีแม้ไม่มีอาการก็ทำให้ตับแข็งได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
1: ไวรัสตับอักเสบซีนะคะก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าไม่มีอาการแต่ทำให้ตับแข็งได้ไหมจริงๆก็ต้องตอบว่าได้นะเพราะว่าการที่เรารับเชื้อมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคนส่วนหนึ่งอาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือคนส่วนหนึ่งอาการน้อยจนกระทั่งไม่ได้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยรับเชื้อมาแล้วนะไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่มาทางไหนนะหลักๆก็คือทางเลือดนะ

0: เลือดไม่ว่าจะเป็นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการสักร่วมกันทางเพศสัมพันธ์หลักๆบ้านเราตอนนี้ก็จะเป็นทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็รวมถึงในกลุ่มชายรักชายก็จะเป็นกลุ่มที่เราเจอและตับเสพซีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารับมาแล้วนะเพราะว่าไม่มีอาการแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็อาจจะอาการไม่จำเพาะเจาะจงจนกระทั่งเราไม่คิดว่าอันนี้คือเรารับมาแล้วเช่นอาจจะมีไข้นิดหน่อยปวดเมื่อยตามตัวเพราะว่าอาการก็จะเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะเพราะนั้นก็ผมก็เลยเป็นหวัดมั้งหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้รู้ว่าจุดนั้นอ่ะเป็นไวรัสตับซีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากรับเชื้อเข้ามาเนี่ยแน่นอนรับแล้วก็อยู่กับเรานะคะแล้วก็มันก็จะอยู่ในตัวเราไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ได้รับการวินิจฉัยไม่รับการรักษาเนี่ยอยู่ไปนานๆ5ปี10ปีแต่ไม่มีใครบอกได้10 15ปีมันก็ทำให้ตับเราแข็งได้แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นไวรัสตับอักเสบซีก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้นะเพราะนั้นก็คือแต่ว่าจริงตอนนี้ความง่ายก็คือเรามีการตรวจคัดกรองนะเพราะนั้นถ้าใครสงสัยหรือว่าเต็มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีก็สามารถตรวจได้ทั้งคือตรวจตัวเชื้อได้นะคะว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็ความโชคดีคือตอนนี้มียากินที่ทำให้หายขาดได้นะคะสิบกว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นคล้ายแบบเป็นการรักษาใหม่เลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรักษาไม่หายขาดนะปัจจุบันกินยาแค่12สัปดาห์นะวันละเม็ดก็สามารถหายขาดได้จากไวรัสตับอักเสบซีได้นะแต่ว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้เพราะนั้นอย่าเป็นบ่อยก็ต้องป้องกันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเจอตอนนี้อย่างเช่นตัวเองเจอก็คือเป็นไข้กลุ่มชายรักชายที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันนะคะแล้วก็รับไวรัสตับอักเสบซีโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นบางคนไม่เจาะเลือดก็คือไม่รู้ว่าเต็งเป็นนะบางคนเจาะก็เพิ่งมารู้ว่าเต็งเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วรีบรักษาก็จะได้ไม่เป็นตับแข็งแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งตับ
1: อาจารย์คะสงสัยแล้วเวลาตับอักเสบบีตอนนี้ก็มียาเหมือนกันไหมคะ
0: แล้วแต่อักเสบบีจริงก็เป็นหนึ่งในไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตับเรื้อรังได้นะคะตอนนี้ก็เวลาแต่อักเสบบีจริงมียารักษานะคะแต่ว่าจริงแล้วข้อมูลตอนนี้มันการหายขาดของไวรัสตับบีจะยากกว่านะก็คือกินยาไปเรื่อยแต่ว่าตับซีกิน12อาทิตย์ปุ๊บหยุดได้เลยก็คือหายเลยนะแต่ว่าตับบีเนี่ยแนวโน้มตอนนี้ยังต้องกินยาไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็พยายามมีการพัฒนาที่อยากจะทำให้หายขาดคอยรักษาตับอักเสบบีก็มียาใหม่ๆมาเรื่อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะมียาใหม่มาว่าก็พยายามจะทำให้มันหายขาดเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะหายขาดไหมนะคะก็กำลังจะมียาใหม่ของรักษาตับบีออกมาอยู่นะแต่ว่าปัจจุบันความโชคดีของรักษาตับบีคือมันมีวัคซีนนะเวลาตับซีเมื่อกี้ไม่มีวัคซีนนะคะนั้นตับบีมีวัคซีนเพราะนั้นถ้าเราไปฉีดวัคซีนเราก็จะได้ไม่เป็นก็ดีกว่าเป็นแล้วอาจจะไม่ได้หายขาดต้องกินยาตลอดไปนะเพราะนั้นก็คือถ้าใครเกิดก่อนปี2535ก็จะเป็นช่วงที่ปีประเทศไทยยังไม่แจกวัคซีนเวลาตับอักเสบบีอาจารย์น่าจะเกิดหลังไหม
1: หลังห้าพอดี
0: สามห้าพอดีอันนี้บวกลบนะว่าได้หรือเปล่านะคะเพราะนั้นแต่ถ้าใครเกิดหลังปี2535เช่น2540อะไรไปแล้วเนี่ยก็เป็นปีที่รัฐบาลแจกวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะไม่เป็นนะคะก็จบไม่มีติดวัคซีนนะคะแต่ว่าคนที่เกิดก่อนก็ต้องมาดูว่าเช่นยังไม่เคยได้รับวัคซีนอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูว่าเราก็ฉีดซะหน่อยพอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกินยารักษานะคะ
2: อาจารย์
0: ไ
2: ม่อยากคนที่แบบว่าตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วก็คือถือว่าคัดกรองนะคะ
0: ไม่เราก็ต้องไปดูว่าเราตรวจสุขภาพแพ็กเกจไหนยังไงมีลิสต์อะไรก็ต้องมาขอดูว่าที่คุณเจาะแพ็กเกจเนี่ยมีอะไรบ้างมีรัฐตับบีตับซีให้ไหมขอเพิ่มอะไรอย่างงี้เพราะบางทีแพ็กเกจมันก็ไม่มีใช่ไหมถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องขอเพิ่มเจาะไปในส่วนของแพ็กเกจเจาะเลือดนะคะอ่ะใครจับนะใครจับนะจำไม่ได้
1: อาจารย์จับอีกที
0: ไม่ใช่นี่อ่ะสามอันเหลือสามอันอันนี้นะคะถามว่าเมื่อกี้จางคุยไปแล้วอย่างเต้านมเนี้ยเราถ้าจะให้เลือกทำจางก็ทำเอ็มไอถ้าดูเนื้อเต้านมเพิ่มใช่ไหมในกรณีที่อาจจะไม่เคลียร์จาก
1: แมมโมแกรม
0: นะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าถามภาพรวมอื่นๆว่าโดยภาพรวมจริงๆเอ็มไอมันดีกว่าซีทีเสมอเลยไหมคะทุกกรณีไหมคะละเอียดกว่าทุกกรณีไหมอันนี้ถาม
1: จริง
0: ๆถามภาพรวม
1: เอ็มไอก็หมายถึงว่าดูแยกพวกเนื้อเยื่ออะไรละเอียดกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าจะดีกว่า CT เสมอไปส่วนใหญ่ MRI เราก็จะใช้ในพวกระบบประสาทที่แบบเป็นพวกระบบที่เนื้อเยื่อค่อนข้างจะแบบมีความละเอียดสูงต้องแยกสีแยกประเภทเนื้อเยื่อให้ชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะพวกสมองพวกไขสันหลัง
0: ก็จ
1: ะใช
0: ้
1: MRI ดีกว่าค่ะแยกพวกเส้นประสาทอะไรได้ดีกว่าแต่ถ้า CT บางทีพวกกระดูก หรือว่าพวกอุบัติเหตุบาดเจ็บทั้งช่องท้องทรวงอก
0: ก็
1: อยากทำ CT เพราะว่าประสิทธิภาพก็เทียบเท่าสูงกว่าด้วยกับ MRI แล้วก็รวดเร็วกว่าค่ะ MRI นี่คนไข้ต้องเข้าไปในเครื่องนานมากเลยประมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยประสิทธิภาพของ CT ก็เทียบเท่าแล้วก็รวดเร็วกว่าก็ทำ CT ดีกว่าหรือว่าพวกที่แบบเป็นปอดอย่างเงี้ยค่ะ MRI ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะที่มีอากาศเยอะการทำ MRI ก็มีข้อจำกัดการทำ CT ก็จะมีประโยชน์มากกว่าก็เห็นได้ชัดเจนมากกว่า
0: เพราะนั้นเดี๋ยวคุณหมอก็เป็นคนเลือกเองว่าตรงเนี้ยแบบนี้อวัยวะแบบนี้โรคแบบนี้น่าจะเป็นเอ็กซเรย์แบบไหน CT หรือว่า MRI คุณหมอก็เป็นคนเลือกนะเพราะนั้นท่านไม่ต้องเลือกนะเดี๋ยวคุณหมอเลือกให
2: ้ MRI ที่
0: แพงกว่า
1: ค่ะเป็นหลักน่าจะประมาณ
0: 2-3 เท่าเน
1: า
0: ะ CT อาจจะ 7-8,000
1: ใช่ค่ะ
0: MRI ก็ 2 เท่าอ่ะประมาณ 10,000 กว่าบาท
1: แต่เป็นโปรแกรมถูกสุด
0: อาจารย์มาตรวจสุด
2: อันนี้เป็นการเชิญ
1: โฆษณา
2: ค่ะ
1: โฆษณา
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะไข้มาลาเรียค่ะอาจารย์พบเจอได้บ่อยในคนที่อยู่ใกล้ป่าจริงหรือเปล่าค่ะอาจารย
0: ์ก็จริงนะเพราะว่าการจะเกิดโรคติดเชื้ออะไรก็ตามในอนุคมมีสามปัจจัยนะปัจจัยแรกก็คือคนที่เหมาะที่จะรับเชื้อนะอันที่สองก็คือตัวเชื้อโรคเองสามคือสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวที่นำพาเชื้อโรคนั้นมานะเพราะนั้นก็คือมาลาเรียเนี่ยก็คือยุงที่มันนำเชื้อมาเนี่ยมันก็คือจะอยู่แถวในป่านะก็คือมันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็บวกกับถ้าเราไปเที่ยวในที่ที่มันมีแหล่งระบาดหรือแหล่งชุกชุมของโรคเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาตรงนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นวงจรการติดเชื้อเนี่ยมันก็คือเป็นความเสี่ยงทั้งกิจกรรมที่เราทำเข้าไปในบริเวณที่มันมีเชื้อของมาลาเรียอยู่นะมันก็เราถึงจะได้ยินว่าการเป็นมาลาเรียก็คือการที่เข้าไปในป่าหรือเราไปเที่ยวในป่านะคะแต่ถามว่ามันมีอย่างอื่นได้ไหมนะก็มีนะแบบนานๆเจอทีแบบเคยเจอแบบตอนสมัยเป็นนักเรียนน่ะได้เป็นมาลาเรียจากเลือดที่บริจาคเพราะว่าคนที่บริจาคเลือดเป็นมาลาเรียไงแล้วบางทีอาจจะมีการเล็ดลอดหรือว่าการคัดกรองที่คือบางทีเขาต้องมีให้ติ๊กนะว่าเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีการช่วงระยะฟักตัวช่วงอะไรที่มีความยุ่งยากก็คือเลือดถุงนั้นก็เลยมีเชื้อมาลาเรีย
1: อ
0: ันนี้ก็มีรายงานปรับลายนะไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยที่อื่นก็มีแล้วก็คืออยู่ในโรงพยาบาลแท้แต่ว่าเลือดถุงนั้นมาให้เรา
2: เข้าตรวจเลย
0: เราก็เลยเป็นมาลาเรียได้อันนี้ไม่ได้เป็นป่าก็คือนานๆแบบนานมากเป็นแบบ10กว่าปี20ปีที่แล้วเจอเคสหนึ่งแล้วก็มีรายงานปลายอะไรอย่างเงี้ยได้
2: อาจารย์แล้วมันแบบว่ารุนแรงกว่าไข้เลือดออกธรรมดาหร
0: ือว่ามาลาเรียใช่ไหมมาลาเรียก็มีเชื้อย่อยๆมันขึ้นกับเชื้อย่อยๆเป็นอะไรแล้วบางมีเชื้อย่อยอยู่อันนึงก็คือมันรุนแรงได้ขึ้นสมองได้ชักได้ซึมได้แต่ว่ามาลาเรียมันมีหลายชนิดอื่นๆก็เบาๆก็มีขึ้นกับว่าเราเป็นชนิดไหนแล้วก็ความรุนแรงของโรคเป็นยังไง
2: แต่ถ้าตอนนี้ในไทยก็ถือว่าเจอน้อยลงนะเป็นหรือว่ายังเจอได้เรื่อย
0: ๆก็เจอเรื่อยๆถ้าใครเนี่ยไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรก็ยังเจอได้ปะปลายอยู่อีกสักอันนึง
2: คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ปุ
0: ๋ยอาจารย์อันไหนแล้วบ้างแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถามไปกี่อันแล้วนะ
1: ถามคำได้อาจารย
0: ์เหลือสองอันป่ะเหลือสองอัน
1: อันนี้
0: ค่ะ CT สแกนแล้วไม่เจอรอยโรคแปลว่าปลอดภัยไปตลอดจริงหรือไม่คะอาจารย์มันละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะโอกาสที่จะพลาดมีไหมคะ
1: ก็การตรวจทาง imaging ทุกอัน
0: เอ็กซเรย
1: ์ทุกอัน
0: ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ใช่เป็นการดูนะเวลาปัจจุบันไม่สามารถการันตีได้ว่าปัจจุบันปกติอนาคตก็อาจจะเจอเซลล์ที่ผิดปกติได้ตอนที่มาเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าบางทีแบบไปเรื่อยๆอาจจะ1ปี2ปีผ่านไปเซลล์ที่ผิดปกติอาจจะค่อยๆเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีโอกาสพบได้ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้ยังมีความเสี่ยงอยู่หรือว่ายังมีอาการที่ผิดปกติอยู่ก็ยังแนะนำให้มาตรวจอยู่ค่ะตามข้อบ่งชี
0: ้โอเคค่ะก็ช่วงท้ายของรายการนะสุดท้ายอยากให้อาจารย์เน้นย้ำเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วก็ความสำคัญชนิดนึงค่ะเผื่อใครฟังไม่ทันในช่วงแรกของรายการอาจารย์เชิญชวนในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากเชิญชวนผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่มีอายุมากกว่า40ปีมาเริ่มตรวจแมมโมแกรมนะคะการตรวจแมมโมแกรมก็ไม่เจ็บเลยค่ะแค่อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยแล้วก็ปริมาณรังสีก็นิดเดียวเทียบเท่ากับการเอ็กซเรย์ปอดเลยก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ถ้าสมมติว่า คนไข้มีอาการเช่นคำได้ก้อนก็ยังไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันค่ะการคำเจอก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดปกติก็ได้ก็อยากให้ลองมาตรวจกันก่อนยังไม่ต้องกังวลไปก่อนมาทำเมโมแกรมเพื่อจะได้

0: สบายใจแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเป็นอะไรค่ะแล้วก็อาจจะยังไม่ต้องผ่าอาจจะเป็นถุงน้ําจะได้ความสบายใจกลับไปค่ะแล้วก็รักษาได้ถ้าสมมติว่าเจออะไรผิดปกติจริงก็เจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็หายขาดได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปุณมากมากนะคะที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็การคัดกรองนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ร่วมพูดคุยส่งคําถามกับเรานะคะรายการรัดคิวหมอรามานะคะแล้วก็ชวนอย่าลืมชวนเพื่อนๆนะคะแล้วก็ครอบครัวมารัดคิวด้วยกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะทาง Facebook YouTube แล้วก็ TrueVision 42นะคะถามได้เลยไม่ต้องรอคิวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรารายการรัดคิวหมอรามาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

บางครั้งยาอาจหมดอายุหรือเสื่อมสภาพโดยที่เราไม่ทันสังเกตซึ่งผลจากการกินยาหมดอายุนั้นไม่ทำให้หายและอาจเป็นอันตรายกว่าเดิม

0: อาจารย
1: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอ๊ะ

0: ุ๊กแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนพพวงเพียรมิรันครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีการประกวด Miss Universe ที่กัมพูชานะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการนำภาพถ่ายโบราณของสตรีไทยแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาเองนะคะมีการนำภาพมีการฉายเป็น VTR ลักษณะค่อนข้างยาวด้วยนะคะทำให้เช้าวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการออกมาแถลงตอบโต้กัมพูชานะคะและขอให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยเราได้เปิดหลักฐานเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาได้นำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยมีการนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวัชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี

0: 2017อีกทั้งภาพต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ว่าทางกองประกวดของกัมพูชาได้มีการตัดภาพหรือว่าครอบภาพเพื่อนำลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
2: ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงก็มีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปครับ
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทางนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้นำประเด็นด้านวัฒนธรรมไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีย้ำหลายรอบนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดค่ะและภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการนำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงย้ำให้เห็นกันอีกครั้งนึงนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งอยู่บนแค่ไม้สวมเสื้อห่มสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าวค่ะ
3: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้ค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
2: มาต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับทางตำรวจ191ได้สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นจุดพักคอยนะครับสามารถที่จะยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่เลยนะครับ300กิโลกรัมที่เตรียมจะส่งไปยังประเทศที่3เบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาได้2คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาพักไว้ในที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำลงไปสู่ภาคใต้จึงได้สะกดรอยตามและเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อกลางดึกของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือนายธนวัฒน์และนายปรัชญาพร้อมกับยึดไอซ์ได้15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวครับ
0: เคสนี้นะคะผู้ต้องหาทำทีจะขับรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าตามปกติในลานสินค้ามีการใช้กุญแจเปิดตู้เพื่อขนถ่ายสินค้าร่วมกับคนที่มาส่งของจากนั้นก็จะตัดกุญแจเดิมออกแล้วก็นำยาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์รวมกับสินค้าอื่นจากนั้นก็นำกุญแจดอกใหม่ที่เตรียมไว้ไปคล้องแล้วก็ล็อกตู้อีกครั้งนึงเพื่อจะเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจระหว่างเส้นทางขนส่งค่ะ
4: ในเคสนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นคดีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเมษาพฤษภานะครับที่เขาจับได้ที่สามพันนะครับประมาณ300โลถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ก็คือกรณีที่ซุกไว้บนดัดแปลงเพดานรถของรถตู้นะครับอันนั้นก็300โลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดตามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในกลุ่มนี้ก็คือ2คนนะครับพร้อมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับพร้อมยาเสพติดที่เป็นยาไอซ์นะครับ300กิโลในส่วนนี้ก็ทราบว่าจะนำส่งลงไปทางภาคใต้
2: และสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะครับเมื่อลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้แล้วมีเป้าหมายเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้เบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพลตำรวจเอกสำราญได้ระบุนะครับว่าที่ยังพบยาเสพติดทะลักเข้ามาที่ไทยเพราะว่าคำสั่งซื้อนั้นยังมีสูงอยู่ประกอบกับต้นทุนในการผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีราคาที่ต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าพยายามที่จะหาช่องทางในการลำเลียงเข้ามาเรื่อยๆเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจนครบาลสามารถยึดยาเสพติดได้รวมกันแล้วกว่า1ตันครับ
0: ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงินก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหาว่าเงินเราเนี่ยไปพัวพันกับการฟอกเงินต้องโอนไว้ให้ตรวจสอบ
2: อันนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับใช่ห้ามโอนเด็ดขาดหรือว่าหลอกให้เราโอนเงินไปทำกิจกรรมจะแลกกับค่าตอบแทนและลักษณะเนี้ย
2: หรือบอกว่าชนะการแข่งขันชนะการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้ก็พึงระวังไว้เช่นเดียวกัน
0: เอ๊ะทั้งหมดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์สามารถเข้าไปช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามเงินคืนผู้เสียหายมาได้กว่าล้าน1ล้าน3แสนบาทนะคะกรณีที่โดนหลอกก็จะคล้ายๆกับเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วรายนึงเนี่ยตำรวจสามารถตามอายัดเงินคืนมาได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1ออกไปบางส่วนด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตาม4ล้าน5แสนบาทค่ะส่วนรายกว่า3แสนบาท ผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่โดนหลอกเหมือนกับคนขาดสติเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนประชาชนนะคะว่าถ้ามีโทรศัพท์มาในลักษณะนี้ให้ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าใครพลาดโอนเงินไปแล้วไม่ต้องอายนะคะให้รีบโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441โดยเร็วที่สุด
5: โอนทางเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบ
2: ช่วงนี้ไปติด

0: ที่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วส่งผลให้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนาทีนะครับซึ่งจากการเตรียมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เร่งที่จะเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงที่ก็คือจุดที่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ที่ตำบลผงเพงนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงคลองส่งน้ำเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงนะครับระยะทางกว่า200เมตรครับเริ่มกันที่ทางด้านของนายไพบูลย์สุภบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองผงเพงหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแรกที่น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่หมู่ที่5เพราะฉะนั้นทางอบต.ผงเพงจึงได้เริ่มเสริมคันดินพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะด้วยทางด้านของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมอื่นๆโดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์เอาไว้ให้พร้อมไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนครับโดยทางด้านของนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองได้มีการคาดการณ์นะครับว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้น้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าในขณะนี้พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: เราก็ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่เสี่ยงและก็ล่อแหลมที่สุดของจังหวัดทองก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะฮะให้มีถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
2: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตร
3: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำนี่ประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
4: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
3: ไหลเข้าน้อยครับ
4: จะกระทบกับภัยแล้ง
3: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
4: น้อยไหมคร
3: ับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
0: ขยับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงไปในคลองส่งน้ำก่อนที่จะมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยรวมกับฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วล้นคลองเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงในหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางเบื้องต้นเนี่ย200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรนะครับส่งผลให้รถเล็กเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วย สำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่ที่10บ้านหนองบัวที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางพังทลายลงมาเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าไปท่วมนาข้าวอีก5หมู่บ้านนะครับที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางนะครับก็ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองดังกล่าวที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายเบื้องต้นรวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนครับ
5: อบต.เนี่ยก็จะดำเนินการเนี่ยจะทำการปิดนะครับจะทำการปิดก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
6: แต่เมื่อคืนเหรอ
5: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
6: ช่วงกลางดึกมั้ง
5: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
7: ก
8: ็
7: รีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้นาก็นาเช่าจะไม่คุ้มกันก็รีบเกี่ยวอ่ะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลย
6: อ๋อ
7: จ้ะใช่จ้ะ
6: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
7: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
6: ความชื้นน่าจะมีไหมเน
7: ี่
6: ย
7: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
9: ตายเท่าไหร่ครับท่าน
7: เจ็ดพันเ
9: ท่าไหร่เท่าไหร่ครับที่ลงมา
7: ก็มันตอนนั้นก็ได้8,000-8,900กันนะ
2: ส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะล่าสุดนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าภาวะภัยแล้งโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่9จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธร101อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการรับมือกับข่าวปลอมเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาไปเกาะติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกนะครับกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยาวนานข้ามปีท่ามกลางโจทย์ใหญ่สำคัญก็คือการกระจายน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้และก็รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมของ EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว NBT จันทบุรีครับ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงต้นเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกคลื่นสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่กระแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาควันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาควันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้น

0: ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
1: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นินโญ
1: เพราะหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
1: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
1: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
0: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
1: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนิโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

ผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี
1: ้ผมเชื่อว่าอย่างไรญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจน
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับโดยเรื่องนี้ทางปปท.ได้เร่งที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนผ่านผลงานการปราบปรามทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทยเพื่อที่จะปูทางสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักจึงต้องเร่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลอย่างยิ่งต่อการประเมินความก้าวหน้าของไทยทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตด้วย
3: คือวันนี้ถ้าเราเร่งประชาสัมพันธ์และบอกให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราไปถึงไหนแล้วและเราไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุกแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขาเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่จะตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OECD

0: ก็ดีหรือเรื่องของ CPI ก็ดีเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นทางบวกซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผล
1: เป็นจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐซึ่งทางปปท.มุ่งมั่นที่จะดำเนินโดยทางเลขาธิการปปท.ได้ย้ำถึงแนวทางในการทำงานปัจจุบันที่มุ่งเน้นใน3ประการหลักนะครับได้แก่การทำให้เห็นทำให้เป็นและทำให้ได้โดยทำให้เห็นก็คือการที่หน่วยงานลงพื้นที่ไปบูรณาการแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อประชาชนเดือดร้อนส่วนทำให้เป็นก็คือการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทำให้ได้ก็คือความมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจากการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: หลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองมีผลบังคับใช้นะคะหนึ่งในหัวข้อสำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขภายใน40วันค่ะเพื่อเร่งยุติความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งยุติการแบ่งสีเสื้อและการกระทบกระทั่งซึ่งถือเป็นก้าวแรกหลังจากร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยตามมาตรา8ของกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยทันทีและต้องรายงานผลการดำเนินงานกลับมาภายใน30วันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีตกหล่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าการตีความคดีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษแล้วจึงถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
3: ต้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างกี่คดีอย่างไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจ

0: แล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีกรณีต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
1: ด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้มา1เดือนคณะกรรมการเห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรา7 8และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดช่องทางรับคำร้องทั้งไปรษณีย์และอีเมลหากประชาชนพบปัญหาหน่วยงานปฏิเสธหรือไม่ชัดเจนขณะที่นางทิชาณนครกรรมการแสดงความมั่นใจว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นตรงกันที่จะตีความประเด็นทางการเมืองให้ครอบคลุมเพื่อคลี่คลายบาดแผลความขัดแย้งในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมดจะจบได้อย่างงดงามเพื่อสังคม
2: ตรวจระหว่างวันที่15ถึง16กันยายน2569จากประชา 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนและเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ดังกล่าวนะครับที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายรวมไปถึงสว.ในชุดปัจจุบันอีก26รายเนี่ยก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 บอกว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา21เปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าตรงตามที่คาดการเอาไว้มากส่วนด้านความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยและรองลงมาร้อยละ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.นะครับก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาร้อยละ 31.53 บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและร้อยละ 25.42 บอกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและร้อยละ 15.88 บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันแพงพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดู2มุมมองการแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลครับก่อนหน้านี้คุณกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง5บาทนะครับเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเหลือแค่35บาทต่อลิตรบนแนวคิดที่ว่าไทยใช้ดีเซลวันละ67ล้านลิตรถ้ายอมลดภาษีส่วนนี้ก็จะเสียรายได้ประมาณ10,000ล้านบาทต่อเดือนถ้าใช้เงิน50,000ล้านบาท

0: ็จะลดราคาน้ำมันได้5เดือนคุณกรมองว่าแบบนี้คุ้มกว่าการเอาเงินจำนวนเท่ากันไปขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าการลดราคาดีเซลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางครับไม่เพิ่มต้นทุนที่จะส่งผ่านไปถึงประชาชนและก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำได้แค่2เดือนเท่านั้นวันนี้ครับคุณเดชนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็จะลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้ลดลงตามนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าก็คือกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามครับการลดภาษีสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อที่มาตรการนี้ครับจะช่วยลดทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรอย่างผู้ปลูกมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันย้ำด้วยนะครับว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องพิจารณาอย่างถูกต้องรอบคอบและถูกจังหวะด้วยครับ
1: อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพประชาชนด้วยการลดเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นส่งต่อไปยังเกษตรกรไทยพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้นะครับขณะที่คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากฝ่ายค้านเพิ่งลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าเลือกตัดงบช่วยเหลือให้เป็น0บาทตั้งแต่แรกแต่กลับมาเสนอให้ใช้เงินส่วนนี้เพื่อชดเชยราคาน้ำมันเช่นเดียวกับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่โพสต์ข้อความตอบโต้การประชุมครม.เงาของฝ่ายค้านว่าควรสื่อสารให้ครบถ้วนเพราะการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นการใช้งบส่วนที่เหลือจากโครงการเท่านั้นครับรัฐบาลจับมือกกร.เดินหน้าแผนรีอินเวนต์ไทยแลนด์นะครับตั้งเป้าผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% และขยับอันดับการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมแถลงผลการหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือ Investment Led Growth เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้านะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

0: แพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะเป็นกองกลางครับเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุน AI โครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินนะครับจะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมงานร่วมกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอกรอบการทำงานต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดือนหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ
1: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ 3+ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก 2. ขีดขั้นอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30%การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่มีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเจรจากับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อชาวจีนนะครับที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งขยายช่องทางทางการค้าในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย6รายการได้แก่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังและมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะขามหวานเพชรบูรณ์กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกและส้มมะปี๊จันทบุรีเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้นำเข้าจีนณตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งโดยได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายในจีนเพื่อแนะนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทยรวมถึงสำรวจความต้องการของตลาดรูปแบบการค้าและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนตั้งเป้าสร้างมูลค่าการซื้อขายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ
2: เราก็ย้ำกับเขาว่าเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของผู้บริโภคตอนนี้ที่เขาสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานและผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยเขาก็ผ่านกฎเกณฑ์สามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาได้อยู่แล้วผ่านกฎเกณฑ์ของจีน ก็คิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่น่าจะมีโอกาสอย่างมาก
0: ตลาดซินฟาตี้เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบมีปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรประมาณ17ล้านตันต่อปีมูลค่ากว่า 131,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 654,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการนำสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตอนเหนือครับกบข.ประกาศพลิกโฉมการบริหารกองทุนมุ่งเป้าสู่การเป็นเพื่อนทางการเงินนะครับดูแลสมาชิกตลอดชีวิตโดยเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องปิดความเสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลังเกษียณด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: ลงทุนอย่างมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือ3แนวคิดหลักของนายสรพลตุลยเสถียรหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.คนที่8 เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นสูงสุดให้กับข้าราชการไทยหนึ่งในโจทย์สำคัญคือการทำให้สมาชิกมีเงินเพียงพอหลังเกษียณโดยกบข.ผลักดันแนวทางออมให้เร็วออมให้เพียงพอและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมพร้อมเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินร่วมกับหน่วยงานสำคัญเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกนำไปสู่การออกแบบบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นขณะเดียวกันยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการบำนาญและอดีตสมาชิกสามารถออมเงินต่อกับกบข.ได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
4: ส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญนะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยอาจจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอร์ตร่างกฎหมายก็จริงๆมีร่างแล้วนะครับก็จะเข้าบอร์ดเร็วๆนี้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปก็ต้องไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ครม.แล้วก็สภานะครับตามขั้นตอนสิ่งที่เราทำให้กับสมาชิกเราจะดูแลเขาตลอดช่วง อายุนะครับคือไม่ใช่แค่เกษียณแล้วจบนะครับแต่เราจะดูแลหลังเกษียณด้วย
3: ในมิติของการบริหารการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกกบข.ได้ยกระดับการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Portal Portfolio Approach TPA โดยนำแนวคิด Hybrid TPA มาใช้จริงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างผลตอบแทนระยะยาวพร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจควบคู่กับการยกระดับการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESG ทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางกบข.ยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงการบริหารเงินก้อนเพื่อวันเกษียณแต่ต้องการเป็นเพื่อนทางการเงินของสมาชิกในทุกช่วงวัยตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงหลังเกษียณและพลังเม็ดเงินลงทุนของกบข.ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า12ล้านคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิ์27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจะใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในระบบการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาใช้สิทธิ์และร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาได้เตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องค่ะนายนพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจำนวน119รางวัล นะครับเพื่อที่จะหวังในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัลครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์ ครื่องสำอางวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกโดยนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์การบริการสุขภาพและเวลเนสซึ่งโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนก็คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลและการผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกเนื่องจากสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหากมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพก็จะช่วยส่งเสริมมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตามแนวคิด Health for Wealth
2: นำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทั้งนี้ทางกวางสีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมการขยายความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมได้แก่เรื่องเรือโนอากับการคุ้มครองวานบรูด้าและเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติประจำปี2569โดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจะจัดถึงวันที่22กันยายนนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครอบคลุมยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและโปรแกรมเครือข่ายของยูเนสโกการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดยูเนสโกกับการเรียนการสอนพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสำหรับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันเชื่อมโยงโรงเรียน

0: บาล 10,000 แห่งใน167ประเทศส่วนประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2501และมีสถานศึกษาสมาชิกกว่า130แห่งสาจารุพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสาวภัทราสุวรรณเดชกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัดหรือ MEAEI ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart EV Ecosystem Management เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Mobility ในอนาคตโดย NT จะนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน EV พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มสถานีชาร์จแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานพลังงานและระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้า2รางวัลจาก SkyTag World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่10ติดต่อกันนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรพร้อมขอบคุณผู้โดยสารและพนักงานทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้สำหรับรางวัล SkyTag World Airline Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกโดยผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารจากนานาประเทศในที่ปอเต็กตึงมอบโล่กิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2567ถึง2568เพื่อเชิดชูเกียรติจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยมีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมมอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก195คนครอบคลุมอาสาสมัคร7ประเภทได้แก่กู้ภัยกู้ชีพหน่วยบริการจราจรเฉพาะกิจสื่อสารศิลปินและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนขณะที่ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมยกย่องคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วย
1: พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาส่งต่อกันนะคะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาส่งต่อกันบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปติดตามกันค่ะ

็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์เป็นข่าวจริงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแชร์นี้ชัวร์บอกต่อกันได้เลยค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักและตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไปเตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ

วัสดีค่ะภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นซ้ำแต่สัปดาห์นี้มีอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ 23-27 กันยายนนี้ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตารอบนี้คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฝนหนักแต่คือฝนแช่ตกซ้ำอยู่ในพื้นที่เดิมๆหากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าบริเวณฝนนะคะแนวฝนก็จะเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมปริมาณฝนตกสะสมจะเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงดินโคลนถล่มก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะข้าวของสำคัญค่ะยกขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นเลยเตรียมย้ายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและขอเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังมีกระแสว่าปลายเดือนนี้จะมีพายุใหญ่เข้าไทยข้อมูลที่เราติดตามในขณะนี้ยังไม่ใช่พายุใหญ่ที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยแต่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนมาตามแนวร่องมรสุมที่แจ้งเตือนไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ายึดติดกับคำว่าพายุอย่างเดียวค่ะพายุไม่เข้าก็ท่วมได้ถ้าฝนหนักนานตกแช่อยู่ในพื้นที่เดิมปริมาณฝนสะสมก็สามารถมากพอที่จะสร้างผลกระทบได้ค่ะส่วนในช่วงวันที่21-22กันยายนนะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนหนักบางแห่งก่อนที่ช่วงวันที่23-27กันยายนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะไว้ในปฏิทินไว้เลยนะคะ 23-27 กันยายนนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักตกแช่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐนะคะที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้เลี่ยงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากอิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะแซงปิแยร์มิเกลงซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับแคนาดาโดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมถึงการหารือร่วมกันด้านความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วย
0: ด้านสหรัฐจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพบปะกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท JP Morgan Chase ในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนายสีจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายนและยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
1: ได้เกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทางนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีความยาว248กิโลเมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
0: พายุไต้ฝุ่นตู้จูเวียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินต้องยกเลิกจนทำให้สนามบินท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งงานมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลานอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดไฟดับหลายครัวเรือนขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นเตือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายกว่านี้หากพายุเคลื่อนตัวประชิดฝั่งโดยอาจมีปริมาณฝนสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยเวลานี้ไต้ฝุ่นตู้จูเวียนมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาชิโนจิมะซึ่งเป็นเกาะห่างไกลของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตร
1: ไปดูสภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั้นแผ่มาปกคลุมแบบไม่จางเลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยนั้นลดลงและดัชนีมลพิษทางอากาศหรือค่า API พุ่งสูงขึ้นโดยทางการในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่รัฐสารวักจึงต้องมีการผุดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แบบรายวันทั้งการสั่งปรับเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และการสั่งระงับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อขอให้อินโดนีเซียนั้นรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาเลเซียในการเร่งดับไฟป่าแล้วหลังจากที่ได้ส่งทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงไปให้ส่วนญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปถึงอินโดนีเซียแล้ว300นาย
0: นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดไปร่วมงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปีกการเมืองของพรรค Brother of Italy ของเธอซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมโดยเธอได้กล่าวชัดว่ามีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจะจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยแม้เธอจะได้รับเสียงสนับสนุนในงานชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าในภาพรวมเธอกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่ากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้อิตาลีถือเป็นประเทศด่านหน้าในการรับตัวผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพที่มีเป้าหมายมาอย่างยุโรปดังนั้นนางเมโลนีจึงพยายามชูนโยบายที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่จะสามารถคงอัตลักษณ์ด้านต่างๆของอิตาลีเอาไว้คาดว่ากลุ่มชาตินิยมจะเทคะแนนให้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีปีหน้า
1: ชาวสเปนหลายพันคนได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุนะครับว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยโดยหนึ่งในผู้ประท้วงได้กล่าวนะครับว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงทำไมช่วงหน้าอาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
1: ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะชื่อว่านำทางนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบอกนะครับว่าเราจะใช้การโดยสารสาธารณะอย่างไรเพื่อไปถึงยังจุดมุ่งหมายวันนี้จะมีการบอกรายละเอียดด้วยนะรวมถึงวิธีการใช้เบื้องต้นด้วยนะครับ
0: ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็สามารถติดตามรับชมช่วงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วงทำไมนะครับก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบให้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในสังคมนะครับและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: และเรื่องที่เราจะมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐนะครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแบบประเภทการโดยสารแบบสาธารณะนะครับส่วนจะมีวิธีการอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทองรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์เมียนมิตรนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านรองครับผมไปโหลด

0: มันเรียบร้อยแล้วแอปนำทาง
1: ผมก็เลยเช่นเดียวกัน
0: รู้สึกแปลกใจ
1: ครับ
0: เพราะแบบเราไม่เคยเห็นภาครัฐทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติมันก่อนคุณสอกดโหลดแล้วทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้เบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆเราใส่เส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับเช่นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันมันจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับก็คือบอกว่าต้องเดินทางผ่านด้วยการจราจรในรูปแบบไหนก็คือรถประเภทไหนนะเป็นรถจะเป็นรถรับจ้างก่อนอย่างเช่นพวกรถสามล้อนะเป็นต้นนะครับแล้วไปต่อรถเมล์นะครับแล้วไปต่อรถไฟเป็นต้นนะผมลองใช้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะ
0: เหมือนกันเลย
1: คำนวณเวลาด้วยนะครับ
0: คำนวณเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายว่าเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอยากให้ท่านรองเล่าที่ไปที่มาก่อนว่าไอแอปนำทางไม่ชื่อนำทาง
1: ชื่อนำทางนะครับ
0: ภาษาไทยก็นำทางภาษาอังกฤษก็ NAMTANG แอปนำทางทำไมถึงคิดแอปแบบนี้ขึ้นมาครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเพนพอยต์ที่ผ่านมาในการเดินทางของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการที่เข้าถึงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะรถเมย์จะมาเมื่อไหร่นะครับสายไหนจะมาบ้างเรายืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยครับเราก็ยืนรอบางทีรอเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นช
1: ั่
2: วโมง
1: ตามยถากรรม
2: ตามยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะไปอีกที่นึงนะครับอย่างจะไปกรมประชาสัมพันธ์เงี้ยครับเอ๊ะจะไปสายอะไ
1: ร
2: อยู่ตรงไหนนะป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับแอปเนี้ยเป็นแอปของภาครัฐที่ทำขึ้นมานะครับเป็นการให้ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดเลยทุกโหมดนะครับทั้งทางบกรางน้ำนะครับแล้วก็มีข้อมูลอากาศนี่ก็รวมถึงการให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งในข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องของป้ายโดยสารสถานีนะครับเป็นท่าเรือเวลาค่าโดยสารแล้วก็เส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนั่นหมายความว่าเราสามารถเขาจะบอกเราได้ว่าขึ้นรถเมล์สายนี้ไปต่อเรือสายนี้ไปต่อรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอาจจะไปข้ามเรืออีกรอบนึงก็ได้นะครับไปถึงที่หมายใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
2: นะครับมีค่าโดยสารค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกให้ประชาชนประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็การให้บริการเนี่ยมีทั้งเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Android ก็ได้ใช้ iOS ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้เราตะคิดรู้แล้วว่าเป็นโหมดแบบนี้ต้องขีดเส้นใต้หน่อยโหมดสาธารณะ
2: ครับ
0: อันนี้หมายถึงถ้าท่านไหนขับรถส่วนตัวอันนี้คนละเรื่องกันละแล้วมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แอปฝรั่งหลายแอปอยู่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับรถเมย์อะไรเงี้ยนะครับเรือรถไฟยังไม่เสร็จนะขออนุญาตเอาทางบกเอาทีละโหมดดีไหมครับ
2: ครับ
0: เอารถเมย์ก่อนแล้วจะขึ้นรถเมย์เนี่ยมันรวมรถอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็เรียกอะไรอย่างงี้ครับรถเมย์เนี่ยตอนนี้นะครับรถเมย์มีค่ายใหญ่ๆนะครับก็มีขอสมก
0: ขอสมก
1: กรุงเทพนะคร
2: ับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าของไทยสมายบัส
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีรถของภาคเอกชนด้วยส่วนหนึ่ง
1: รถไฟฟ้านี่ขอโทษเป็นรถเมย์ไฟฟ้าร
2: ถเมย์ไฟฟ้านะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับของไทยสมายบัสซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล GPS นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับสนขเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งขสมกเองทั้งไทยสมายเองนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งข้อมูล GPS เนี่ยให้ทางสนขสนขก็มาทำแอปตัวนี้นะครับเพราะนั้นทางบกนะครับแอปพลิเคชันของสนขนำทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของขสมกข้อมูลของไทยสมายบัสนะครับรวมถึงข้อมูลของทางรางทางรางก็คืออย่างรถไฟเนี่ยณปัจจุบันเราเชื่อมในเรื่องของเวลาการเดินรถมา
1: ตารางการเดินรถ
2: กำลังคุยกันในเรื่องของขอความอนุเคราะห์ GPS เอาเข้ามา
1: ตัวขบวนรถเลยใช่ไหม
2: ใช่เพราะนั้นถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรือเรือเดี๋ยวเราค่อยๆไป
0: เร
2: ือ
0: ค่อยไปเอาทางบก
2: เพราะฉะนั้นทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมย์ครบทั้งขสมกไทยสมายบัสนะครับ
0: เมื่อให้บริการท่านรองใช้คำว่า GPS แปลว่ามันต้องเรียลไทม์สิครับสมมติเรากำลังจะขึ้นสายเนี้ยสายหนึ่งโถสายหนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้คันที่เรารออยู่เนี่ยป้าย
1: ตรงไหนละ
0: มันอีกกี่นาทีจะถึงบอกได้ขนาดนั้นไหมครับ
2: บอกได้ครับแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าเนียร์เรียลไทม์แล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: ประกาศใกล้ใกล้ใกล้ใกล้
2: ใกล้ใกล้เพราะว่าคืองี้ครับมันจะมีเรื่องของตอนที่โปรเซสนิดนึง
1: ช่วงเวลา
2: โปรเซสนิดนึงนะครับว่าไม่กี่วิครับแต่มันก็
0: ใกล้
2: เคียงดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองค่ายนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เดียวเนี่ยก็สามารถใช้แอปตัวนี้ ก็ดูได้ทั้ง2ค่ายได้เลยครับ
0: สัญญาณที่มันรีเลย์นิดหน่อยดีเลย์นิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่ารถที่มันติดอยู่บนถนน
1: น่าจะเร็วกว่ามากนะครับอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เมื่อกี้เป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าผมจะกลับต่างจังหวัดขึ้นมานะฮะจะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์บ้านผมมันพอจะคำนวณได้ไหมครับเส้นทางนี้
2: เมื่อกี้ขออนุญาตครับผมอาจจะลืมพูดไปอีกอันนึงเรามีการเชื่อมต่อหรือทำ MOU กับทางบกส.บกส.นี่คือรถให้บริการสาธารณะระหว่างกรุงเทพแล้วก็จังหวัดต่าง
1: ๆด้วย
2: ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่การเดินทางระหว่างเมืองประชาชนสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมาสายไหนจะมานะครับก็สามารถไปขึ้นรถกลางทางได
1: ้
2: หรือว่าคำนวณเวลาในการเดินทางได
0: ้หรือแค่วางแผนว่าอาจอยากจะไปนครปฐมบกส.ออกกี่โมงนี่ก็ดูได้
2: ได้ครับ
1: จะได้วางแผน
0: จะได้วางแผนถูกว่าจะไปซื้อตั๋วอะไรยังไงแต่ยังไม่ถึงขนาดซื้อตั๋วนะ
2: ยังครับอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะเรียกว่า mobility as a service ซึ่งเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทำเรื่องของฐานข้อมูล input ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรวจแอปพลิเคชันเพิ่มเติมต้องไปถึงครับ
0: ท่านรองครับที่บอกว่าบขสเนี่ยมันรวมถึงรถทัวร์เอกชนด้วยไหมรวมเอกชนคนนิยมนั่งนะรวมไหมครับ
2: รวมครับ
0: ค่ายต่างๆดังๆที่เห็นกันเนี่ยนะครับ
2: รวม
0: ที่บริการเหมือนพนักงานบนรถประกาศเหมือนแอร์บนเครื่องบินเนี่ยอันนี้รวมด้วย
2: รวมครับ
0: เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าสมมติอาจจะนั่งไกลหน่อยไปเชียงใหม่จะอยากนั่งรถทัวร์ละไกลหน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าค่ายไหนออกวันไหนค่ายไหนออกเวลาไหนมีหมด
2: มีครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการเดินทางอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสมมติว่าผมซื้อรถทัวร์ที่จะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าผมอยู่อยุธยานะครับแล้วรถต้องผ่านเนี่ยผมจะรู้ละว่าออกจากกทม.นะ
1: ใกล้ถึง
2: ใกล้ถึงหรือยัง
1: เราหรือยัง
2: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจ่ายค่าโดยสารการจองอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคง
0: ต้องไปต่อยอดได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วรถตู้ล่ะครับรถตู้วิ่งระหว่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันเยอะมากขึ้นบอกไหมครับให้รายละเอียดไหมครับ
2: เหมือนกันครับบอกครับ
1: มีเหมือนกันนะ
2: มีครับเนี่ยเป็นแอปที่ผมคิดว่ารวบรวมข้อมูลของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วเป็นแอปของภาครัฐนะครับ
0: ทางเดียวจะรู้ได้คุณสองก็กดค
1: ือ
0: ต้องดาวน์โหลดแอปแล้ว
1: โหลดและใช้
0: ใช่อย่างที่เราลองทำวันนี้เราเห็นเลยว่ามีประโยชน์มากนะ
1: ครับโอเคแหละโดยการโดยสารขนาดใหญ่มีครบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะหรือว่ารถแท็กซี่นะหรือแม้แต่รถสำล้อนี่มีให้บริการอยู่ด้วยเมื่อกี้มีบอกจุดจอดมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
2: มีครับก็บางเส้นทางเนี่ยสมมติว่ารถเมย์เนี่ยไปส่งแล้วนะครับปรากฏว่าพอเราจะเข้าซอยหรือเป็นรถต่างๆเนี่ยไม่มีสายคือเดี๋ยวนี้ครับข้อมูล GPS เนี่ยเราข้อมูลตามกฎหมายเนี่ยเรายังไม่มีของหมวด4ก็คือรถในซอย
1: คร
2: ับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบของข้อมูลของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นท่านสามารถใช้บริการอื่นต่อได้เช่นแท็กซี่หรือว่ารถสามล้อรถ
1: หรือแม้แต่เดินใช่ไหมครับ
2: หรือว่าเดินได้ด้วยครับก็จะแนะนำก็คือจะส่งท่านตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
0: ถ้ารถสาธารณะที่เรามีข้อมูลเช่นรถเมย์ไปไม่ถึงก
2: ็
0: จะบอกว่าตรงนี้มีทางเลือกคือ1เดินตุ๊กๆหรือแท็กซี
2: ่ได้ครับ
0: แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยเท่าที่ผมเห็นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: สมมติว่าถ้าเรารถเมย์ไปลงตรงถนนใหญ
1: ่
0: จะต้องเข้าไปที่กรมน้ำพันเนี่ยนะสมมติว่า800เมตรก็มีทางเลือก

0: ยกันเฉพาะการรถไฟนะครับก็คุยกันว่าเรามีติด GPS ที่ตู้นะ
1: ครับอันนั้นคือรถไฟแล้วรถไฟฟ้ารถใต้ดิน
0: ที่อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากเขาเป็นตารางการเดินรถอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีเลย
1: ์ครับ
0: เขาไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีติด GPS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังประสานอยู่ต้องเรียนว่าทางรางเนี่ยโดยมากโดยเกือบทั้งระบบเลยเนี่ยเราจะขอประสานปี70ในการที่จะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนดูว่าอีกกี่นาทีจะมาถึงเป็น tracking จริงๆนอกเหนือจากเป็นตารางการเดินรถแล้ว
2: ปี70ที่ว่านี่คือปีงบประมาณ
0: ใช่
2: แปลว่าเดือนหน้านี่เองเนี่ยตุลา
0: จะเริ่มต้นกระบวนการแล้ว
1: เดือนหน้านี่เองแต่มันไปอีกปีเนี่ยรายปีถ้าลองบอกก็อาจจะเสร็จปลายปีก็ได้เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมครับคุณสกรกฎ
3: ร
1: องครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนไปทำวิจัยรู้เลยว่าถ้าออกจากหอพักด้วยรถไฟขบวนเนี้ยไปถึงลงแล้วเนี่ยจะไปรอรถเมย์คันนี้เบอร์นี้เวลานี้มันจะเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าออกจากบ้านกี่โมงขึ้นรถไฟเที่ยวไหนลงรถแล้วก็เดินปั๊บๆเพราะฉะนั้นเราไปเก้งๆกลางเนี่ยเขาเบียดเลยเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับท่าน
0: จริงๆเนี่ยเบสมาร์คของเรานะคือแบบนั้นเราอยากให้บริการที่เที่ยงตรงเชื่อมั่นประชาชนดูเวลาเรียบร้อยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบสาธารณะของบ้านเราเนี่ยอย่างที่อยู่บนรางเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเป๊ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาไม่มีใครมาแทรกไม่มีอะไ
1: ร
0: แต่พอเป็นรถเมย์เนี่ยบางทีสภาพการจราจรเนี่ยครับมันทำให้รถเมย์ไม่มาตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลว่าจุดเวลาเนี้ยรถเมย์อยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นถ้า2ระบบเนี้ยผนวกกันประชาชนก็จะเดินทางได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น
1: นะครับทางบกเห็นแล้วทางบกทางน้ำ
2: นะครับทีนี้หลายคนอาจจะต้องต่อรถทางน้ำเพราะต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงกรุงเทพมหานครมีให้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีใครเป็นพันธมิตรที่ให้ข้อมูลเราบ้างครับ
0: ทางน้ำต้องเรียนนี้ครับทางน้ำตอนนี้ที่เดินเรือหลักๆนะครับก็คือในคลองสันแส
1: บ
0: นะครับในลำน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีของเรือของกทมที่คลองพดุงกรุงเกษมซึ่งผู้ที่เดินเรือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเราเพราะว่าให้ข้อมูลมาที่กระทรวงคมนาคมในเรื่องของ GPS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลักษณะเดียวกับรถเมล์เลยเราสามารถแทร็กได้รู้ได้ว่าเรือเนี่ยลำนี้กำลังจะเข้าท่ากี่โมงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากรถเมล์มาต่อทางน้ำก็สามารถเห็นว่าเรือจะมาเมื่อไหร่อีกกี่นาทีอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนียร์เรียลไทม์แล้วก็สมบูรณ
1: ์
0: นะครับ
1: เครื่องบินล่ะครับไปทางอากาศเครื่องบินมีข้อมูลไหมครับ
0: เครื่องบินตอนนี้เราวางแผนไว้ปี70นะครับก็คงจะเชื่อมลักษณะของคล้ายๆตารางของสายการบินครับว่าสายไหนกำลังจะเข้ากี่โมงมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเข้าอยู่ในระบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับหรือเดินทางเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าสายการบินที่เรากำลังไปถึงเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายระไหนกำลังจะดีเลย์ไหมหรือจะมาถึงประมาณสักกี่โมง
1: ก็เอาตารางซึ่งสายการบินเข้าโชว์กันเนี่ยแหละมาไว้ในเครื่องมือเรานะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นก็ครบนะครับทางบกทางน้ำทางอากาศ
0: ครบครับ
1: ทีนี้อนาคตจะพัฒนาไปทำธุรกิจหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ท่านรองเอกชนนะหาเงินสบายเลยสมมติคุณสกฎไปเปิดร้านกาแฟ
2: ผมก็อยากจะให้มีหมุดของผมโชว์อยู่ในแอปนี้เหมือนกัน
1: ก็อยากให้แอปนำทางเนยช่วยแนะนำหน่อยว่าจะขึ้นรถเมล์สายนี้ไปกินยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำได้ไหมครับ
0: คือเรียนนี้ครับแอปนี้เป็นแอปของภาครัฐเนาะเป็นแอปของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนนะครับเราคงไม่ไปเรื่องธุรกิจทางเชิงพาณิชย์นี่คงไม่นะคร
1: ับ
0: แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในผมเรียนนี้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราใส่เนี่ยจุดสำคัญ
1: นี่
0: เช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่มีคนสนใจเยอะๆเนี่ยอยู่ในแอปนี้ด้วยนั่นหมายความว่าท่านสามารถอ
1: ย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับ
2: ที่สำคัญ
0: ครับ
2: ปรากฏมาให้ในแอปพลิเคชัน
0: ครับก็สามารถสมมติว่าเป็นร้านอาหารชื่อ A แล้วกัน
1: ครับ
0: จากจุดเนี้ยจะไปร้านอาหารนี้ไปยังไงเหมือนกันเลยเขาก็จะพาเราไปได้ขึ้นรถเมล์สายนี้ลงตรงนี้อาจจะเดินไป500เมตรไปต่อเรือสมมุตินะคร
1: ับ
0: ได้หมดก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาในการเดินทางมาให้ด้วยซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์กับเรา
1: ไม่ต้องมาเสียเงินให้เรา
0: ไม่ต้องครับ เป็นเชิงการให้บริการข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอำนวยความสะดวกปั๊มน้ำมันร้านอาหารอะไรพวกนี้เราให้หมด
2: ครับต่อเนื่องถ้าเกิดผมเปิดร้านใหม่ขึ้นมามันยังไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าผมจะสามารถอยากจะให้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันได้อย่างไรจะต้องติดต่อเข้าไปช่องทางไหนหรือมีบริการยังไงอยู่แล้วครับ
0: เรียนอย่างนี้ครับเรามีช่องทางในเรื่องของการรับฟังความเห็นจากคนที่ใช้งาน
2: ครับ
0: สมมุตินะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาอาจจะแชร์เข้ามา

0: ว่าตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม
1: ่
0: อยู่จุดนี้จุดนี้นะครับเป็น XY
1: ครับ
0: จุด
2: หรือเป็นร้านผมเองที่เปิดแต่ยังไม่มีในแผนที่ขอความกรุณาเพิ่มให้หน่อยอันนั้นทำได
0: ้ทำได้ครับ
2: แล้วร้านมันจะเล็กขนาดไหนสมมติว่าอย่างตอนนี้รัฐบาลเองทท.เองพยายามจะโปรโมทข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงมันไม่ใหญ่แล้ว
1: ร้านรถเข็นเล็กๆ
2: แล้วบางทีในแมปฝรั่งก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงแบบนี้มีแต่ร้านอาหารใหญ่ๆร้านข้าวแกงอยากจะโปรโมทอยากจะมีอยู่ในแผนที่แอปนำทางของท่านเนี่ยทำได้ไหม
0: จริงๆแล้วเราไม่ได้ติดอะไรนะครับต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ
2: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอยากให้เอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจุดที่เป็นจุดสนใจของประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เข้ามาให้ด้วย
2: ครับ
0: เราใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูว่าเราแอปของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะนั้นเราคาดหวังว่าผู้ที่ใช้งานของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับก็พยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ให
2: ้
0: เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเราก็ยินดีนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราสามารถเพราะเราคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเข้าไป
2: เพราะฉะนั้นถ้าลองโหลดแอปเจ้าของกิจการลองโหลดแอป
1: ลองโหลดแอปดูนะ
2: ดูแล้วยังไม่มีชื่อชั้นก็ลองส่ง
1: นี่มีช่องทางคำติชมแล้วก็ลิงก์ไปที่ Messenger สามารถที่จะบอกได้ที่จะไหมครับท่าน
0: ครับยินดีรับคำติชมนะคร
2: ับ พอลิงก์แบบนี้สมมติว่าผู้ใหญ่มาสมมติญาติทางคุณสองก็กดมา
1: แม่มา
2: แต่ว่าอยากจะให้นั่งรถสาธารณะอยากจะมาเนี่ยเราทำเป็นละคุณแม่ทำไม่เป็นเราส่งบอกกันอะไรยังไงกันได้บ้างครับ
1: ส่งไปลิงก์ไปให้ท่านได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำได้โดยปกตินะครับก็คือว่าเราสามารถส่งลิงก์ของแอปตัวนี้นะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรก็ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นพอเขากดปุ๊บเนี่ยเขาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเป็นสถานที่ที่เราส่งไปให้ได้เลยนะครับอันนี้ทำได้นะครับ
2: สมมติอย่างพาร์ทเนอร์คุณสกดที่ทำรายการทีวี NBTภาษาอังกฤษอยู่ MBT World ฝรั่งอยากจะมาเยี่ยมทำข่าวเหมือนกันเน
0: ี่
2: ย
0: ได้เลย
2: เขาอยู่ดอนเมืองเราก็ส่งไปให้ได้เลยว่านี่คือวิธีที่คุณจะมานะจะมารถเมย์จะมารถอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: แสดงว่ามีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมคร
0: ับ
1: มีทั้งไทยและภาษาอังกฤษ
0: ครับนอกจากนี้มีส่วนหนึ่งครับในโหมดของแอปพลิเคชันเราเนี่ยเป็นโหมดของกลุ่มเปราะบางคนพิการด้วยนะครับ
2: บริการสามารถครับมีเสียงให้
0: มีเสียงได้นะครับสำหรับคนพิการที่สามารถจะมาใช้ในการเดินทางแบบนี
2: ้
0: นะครับอันนี้เรามีให้ด้วยนะครับก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแอปภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็พยายามดูแลทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนเดินทางปกตินะครับ
2: ประโยชน์อันหนึ่งของแอปพวกนี้ก็คือว่าวันที่มันเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ครับ
2: เช่นรถติดมากๆน้ำท่วมหรือไฟไหม้แอปนำทางของท่านรองเนี่ยของสนขเนี่ยจะให้รายละเอียดพวกนี้ไหมครับ
0: เรียนงี้ครับเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของไอติกสมาคมขนส่งอัจฉริยะไทยนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ทางสวพ91จส100นะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติ
1: ที่เราเหมือนฟังจส100แล้วเขาจะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
0: ตรงนี้ครับเขาจะคีย์ระบบเข้ามานะครับส่งไปที่พันธมิตรเราแล้วพันธมิตรก็ส่งมาให้เรา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในแอปตัวนี้ของเราก็จะขึ้นมาด้วยเช่นมีไฟไหม้ที่ตรงไหนจุดไหนมันก็จะขึ้นมาในแอปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีไฟไหม้ที่จุดนี้นะครับในการเดินรถของเราเนี่ยเราก็ได้รู้ละอาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าต้องระวังอะไรต่างๆเพราะนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาด้วยครับ
1: แล้วก็จะมีการคำนวณเวลาเดินทางให้ด้วย
0: มีครับ
2: คุณสรกฤตอย่างนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งขับรถเองนะบางทีรถติดไม่มีสาเหตุอ่ะถ้าโหลดแอปนำทางเนี้ยก็เช็คที่อ๋อมันไฟไหม้
1: เราเช็คเส้นทาง
2: อ๋อตึกถล่มมันก็จะมีจุดขึ้นมาม
0: ีครับ
2: เพราะในแมปฝรั่งที่เราใช้อยู่มันไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นโ
1: อ
2: ้อันนี้เป็นประโยชน์มาก
1: ใช่ครับ
0: คือต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรเนี่ยที่ตอนนี้เราเชื่อมอยู่ประมาณ 17-18 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลในเรื่องของ GPS ข้อมูลเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มารวมกันที่เดียวตรงนี
2: ้
0: เพื่อให้บริการประชาชนอยู
2: ่ครับท่านรองพูดมาชัดเจนว่านี่เป็นแอปของภาครัฐไม่คิดหวังจะทำประโยชน์จากตรงนี้แต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆคำถามคือแต่ถ้ามีเอกชนสนใจ
1: มาร่วมเหรอครับ
2: อยากจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนครับ
0: ต้องเรียนงี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับหลักการเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับอนาคตเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าหน่วยงานไหนข้อมูลไหนที่เราส่งออกได้ก็คล้ายเป็น Open Data
2: ครับ
0: นะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับเราคาดหวังว่าอนาคตนะครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพจากข้อมูลเหล่านี้

0: เพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันใหม่ๆให้บริการใหม่ขึ้นมา
1: ค
0: นที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชน
1: ครับ
0: นะครับภายใต้ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกใช้งานหลายมิติมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเองนะครับในส่วนสุดท้ายมากนะครับ
1: พอนึกทางหาทำมาหารายได้ได้นะผมนึกภาพนะถ้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร
2: ครับ
1: ผมรู้ว่าการคนเดินทางแบบนี้รถมันติดแบบนี้รถมันช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารเช่นการโฆษณาในจุดตรงนั้นๆผมว่าน่าทำได้หรือถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่อยากให้คนมาอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่าช่วงนี้ทราฟิกเป็นแบบนั้นแบบนี้เราสามารถมีลูกเล่นเรื่องการตลาดได้โอ้อันนี้แต่ว่าฟรีไหมเวลาเอาข้อมูลจากท่าน
2: เวลาไปขอข้อมูล
0: ฟรีครับ
2: แต่ก็ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ
0: ใช่ครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะทำเรื่องของ MOU ในเรื่องการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเนี่ยเราก็มีการทำ MOU กับเจ้าของข้อมูลในเรื่องของ PDPA ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราตัดออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการ
1: แต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่อง PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีครับ
1: นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดช่องให้เอกชนเอาไปทำหากินได้ก็ตาม
0: คือต้องเรียนเงี้ยความเห็นผมนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะครับถ้าสามารถเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสร้างวอลลุ่มของมูลค่าของมันใหม่ๆได้เนี่ยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพให้บริการต่อเนื่องได้อันนี้เพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
1: ์
0: นะครับเป็นประโยชน์
1: ในส่วนของภาครัฐเองการที่มีแอปนำทางนะภาษาไทยนำทางเลยนะครับย้ำอีกทีจะได้ดาวน์โหลดกันได้นะภาษาอังกฤษนี่ NAMTANG เนี่ยเมื่อเห็นรูปแบบการเดินทางเมื่อเห็นการติดขัดหรือความคล่องตัวเนี่ยทางสนขก็จะสามารถวางแผนบริหารจัดการการจราจรร่วมกับกทมร่วมกับรัฐบาลได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับผมเข้าใจแบบนี
0: ้ก็เรียนงี้ครับอันนี้เป็นลักษณะการให้บริการข้อมูลข่าวสารก
2: ับ
0: ประชาชนหน้าบ้านแต่จริงเนี่ยหลังบ้านตัวระบบเหล่านี้ข้อมูลที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยก็คือตำแหน่งของรถสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกระทรวงคมนาคมเชิงของสนขเองเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงเส้นการวางเส้นทางรถเมล์การวางการให้บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นบางแห่งนะครับอาจจะมีข้อร้องเรียนมาเยอะๆว่าเขาเรียกรถเขาต้องไปเรียกรถแท็กซี่กลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้ประจำเลยอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมาดูว่ารถเมล์เหล่านี้วิ่งไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นการยืดเส้นออกไปเพื่อบริการประชาชน
1: หรือขยายเวลา
0: ขยายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อให้เซอร์วิสให้ได้มากที่สุดประชาชนพึงพอใจมากที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: บริการแบบนี้ผมเห็นเอกชนทำเยอะในต่างประเทศภาครัฐมีที่ไหนทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยไหม
0: โดยปกติต้องเรียนงี้ครับก็ของต่างประเทศเนี่ยโดยมากจะเป็นเอกชนทำนะครับเขาอาจจะทำ MOU อย่างหลายประเทศนะครับ MOU ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยใช้ข้อมูลในเรื่องของCommand Centerตัวที่เป็นเซ็นเตอร์กลางในการดูเฉยๆแต่แอปให้บริการเนี่ยเอกชนก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงของอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นของภาครัฐเลยที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกับประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เลือกในการเส้นเดินรถต่างๆได้
1: ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาครัฐนะครับสกรกฎครับ
2: นะครับเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีการที่จะสามารถโดยสารการโดยสารแบบสาธารณะในประเทศไทยได้แบบลื่นไหลนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางมีแอปพลิเคชันนี้คอยส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมคุณสุรพลเป็นอย่างสูงมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวัน 19:30 นถึง 20:00 นจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิธอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิธอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำภาคหน้าพระปรมาภิไธยรักเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ

การ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบลูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2612คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดจนส่งเสริมศิลปะเป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะใหม่จะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้า

0: เป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ walk การวิ่งเรียบหรือ trot และการวิ่งขยโยกหรือ canter ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extendedรวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chance คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนานาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองประกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา19 นาฬิกาครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากล้า169วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A D E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าชนะกาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยของดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาท
1: ใช้หรือเหลือทิ้งจากปานนะคะกิจชุมชนนะคะคุณสวงอารีกิจเลยอยากทราบว่าวิสาหกิจ
2: เกิดขึ้นจากเราไปดูศึกษาดูงานกับอบต.ตำบลช่องสะแกได้ผ่าแล้วว่าจะไปทั้งภาคอีสานก็เลยได้ไปเห็นวัสดุชิ้นหนึ่งที่มันคล้ายตาลแต่ก็ทำมาจากไม้ปาล์
1: ม
2: เราก็เลยนำผลงานชิ้นนั้นมาต่อยอดเกี่ยวกับวัสดุที่เรามีอยู่ค่ะ
1: ตอนนั้นที่ไปศึกษาดูงานนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะ
2: พอ2558
1: 58
2: ค่ะ
1: พอกลับมาเรามาทำเลยหรือเปล่า
2: เรามาทำเลยมาทำเลยแล้วก็เราได้ออกให้คนในชุมชนใช้เมื่อพอ2559
1: ค่ะทำไมเราถึงประทับใจหรือเกิดไอเดียจากการนำ อุปกรณ์ที่เขาทำตอนนั้นมาดัดแปลงคะ
2: ก็สืบเนื่องมาจากเราเป็นอสม. อยู่ด้วยก็ดูแลสุขภาพชุมชนในชาวบ้านในตำบลช่องแก่เราก็เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุขาดการออกกำลังกายเราก็เลยนำผลงานชิ้นนี้มาประยุกต์ใช้
1: ค่ะแล้วทำไมใช้คำว่าตาลต้านตึงคะ
2: ก็อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นไม้ตาลไม้ตาลเราเอามาต้านมาต้านกับร่างกายของเราสิละแล้วพอต้านแล้วมันเกิดอาการตึงเราก็เลยตั้งชื่อว่าตาลต้านตึง
1: ตอนนั้นก็คือพอเรากลับมาเริ่มที่จะดัดแปลงเนี่ยเราต้องหากลุ่มภูมิปัญญามาหรือเปล่าคะหรือว่าเราสามารถที่จะมาคุยกันแล้วก็ดัดแปลงได้เลย
2: เราคุยกันเราได้แพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกที่รพสต.ที่เราทำงานจิตอาสาอยู่ให้คำแนะนำเราค่ะ
1: ค่ะแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาให้คำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
2: ก็คำแนะนำว่าใช้ท่านี้มันออกในส่วนในของร่างกาย
1: ค่ะก็คือว่าเราก็มีการทำเรื่องของตาลต้านตึงเนี่ยให้ถูกกับเรื่องของการแพทย
2: ์ค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่
1: ตอนนั้นเรามาดัดแปลงยังไงบ้างคะ
2: ก็มาดัดแปลงจากรูปร่างของไม้ตาลเขาจะเป็นทางตรงแล้วก็มีสมาชิกของเราในกลุ่มก็ไปหามาให้เราแล้วเราก็เอามาวัดสัดส่วนเพราะวัดสัดส่วนแล้วก็มาทักขึ้นลูก
1: ค่ะสมาชิกแรกเริ่มของเราตอนนั้นประมาณกี่คนคะ
2: แรกเริ่มทำแค่3คน
1: 3คนก็แบ่งหน้าที่กัน
2: ก็แบ่งหน้าที่กัน
1: แบ่งยังไงบ้างคะ3คนตอนนั้น
2: 3คนก็อีกคนเอาไปหาอีกคนก็ช่วยกันเจียช่วยกันเจียแล้วอีกคนก็ประกอบทุกอย่าง
1: ที่ว่าไปหาก็คือตัวนี้เลย
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าทางตาล
2: ทางตาล
1: ค่ะจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
2: เหลือทิ้งโดยมากจะเผาทิ้งเลยเพราะว่ามันเกิดตามท้องไร่ท้องนาเวลาทํานาทําอะไรเงี้ยก็เกกะมันเป็นขยะ
1: ค่ะก็คือเผาทิ้งเนี่ยก็คือเกิดมลภาวะเร
2: ื่อง
1: ของโลกร้อนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: พอเอามาปรับเป็นอุปกรณ์อย่างนึงของตาลต้านตึงก็ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได
2: ้ใช
1: ่ตอนนั้นก็คือเอาตัวนี้มาเราเลือกไหมคะว่าทางตาจะต้องมีลักษณะยังไง
2: ต้องมีต้องมัน

0: มาตรฐานเวลาเรายกเท้า
1: อืม
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นเช้าตั้งค่
1: ใช่ไหมทางตายมาแล้วเชียร์แล้วทำไงต่อไปคะ
0: เราก็ทำความสะอาด
1: สำเร็จแล้วก็คืออุปกรณ์อาจจะแบบไม่ซับซ้อน
0: ใช
1: ่แต่ว่าช่วยเรื่องของสุขภาพราคาก็ไม่แพง
0: ค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้ก็ใส่เชือกตัวนี้ช่วยเรื่องของ
0: การลื่นเวลาเราจับเวลาเรายกไม้ขึ้นถ้าสมมติไม่มีเชือกมันก็จะเปิดไปเลยเพราะเราเดี๋ยวเราถ้าชะแลกมันก็จะเลื่อมขึ้น
1: ไว้เราจับนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็เชือกเนี้ยก็ไว้สอดเท้า
0: ใช
1: ่ค่ะอันนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรยังคะ
0: ได้จดแล้วค่ะ
1: ของเป็นของชุมชนบ้านช่องสแกเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปีพ.ศ.เลยค่ะ
0: พ.ศ.60หรือ61เนี่ย
1: ค่ะมันเป็นเรื่องของสิทธิทางปัญญาของเราที่มีการค่ะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ว่าการต้านตึงเนี่ยมันช่วยเรื่องของอะไรคะ
0: มันช่วยเรื่องของการคลายเส้นแก้กระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นการยืดหยุ่นร่างกายเพราะบางคนเนี่ยขาดการออกกําลังกาย
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปวิ่งมันสามารถทําได
1: ้สําหรับคนที่แบบไม่ต้องใช้แรงมากไม่ได้
0: ใช่
1: ออกกําลังกายแบบหนักๆไม่ได้
0: ไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินมากก็ไม่ได้อันนี้บริหารอยู่กับพี่ได้
1: ใช้ยังไงคะ
0: ก็เราจะสอดส้นเท้าตั้งไม้ให้ตั้งฉากสอดส้นเท้าลงไปในห่วงเท้าแล้วก็จะยกไม้ขึ้นถ้าเรานั่งเก้าอี้ขาจะไม่ตรงเราต้องขยับนิดนึงแล้วก็เหยียดขาตรงแล้วก็กดเข้าหา
1: ใช้ได้ทั้งเก้าอี้แล้วก็นั่งพื้น
0: ค่ะแต่ถ้านั่งพื้นเราจะได้ทุกสัดส่วนแต่ถ้าเป็นเก้าอี้ก็จะได้ท่านั่งได้อย่างเดียวท่านั่งกับท่ายกขาถ้าเราน้อมท่านั่งกับพื้นเราได้ท่านอนด้วยค่ะ
1: ก็จะใช้เรื่องของเส้นคลายเส้น
0: ใช่
1: เฉพาะขาหรือเปล่าคะ
0: ได้ทั้งตัวมันได้ทั้งตัวเพราะท่านอนเนี่ยเราจะเวียงขานอนตะแคงเวียงขาไปข้างหน้าเวียงขาไปข้างหลังยกขาขึ้นมันจะได้ทั้งตัว
1: ค่ะมีกี่ท่าคะที่ใช้โดยทั่วไป
0: ถ้าเป็นท่าเบื้องต้นของผู้สูงอายุเราจะแนะนำแค่6ท่าประมาณ6ท่าม
1: ีท่าอะไรบ้าง
0: ก็มีท่าพาดบ่าพาดบ่าแล้วก็ท่าบั้นเอวแล้วก็ท่าดึงน่องท่ายกขาให้ประมาณ30องศาก็จะขึ้นไปเรื่อยจน90องศาที่ไม้ติดพื้นค่ะแล้วก็เป็นทีนี้ก็เป็นท่ายืนค่ะ
1: ถือว่าเป็นภูมิปัญญาง่ายๆแต่ว่าได้ทุกสัดส่วนเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอาการตึงของร่างกายเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับ
0: ใช่
1: สุขภาพมาก
0: ใช่แล้วมันมีทุกคนโดยเฉพาะไว้ทำงานบางทีนั่งเหมือนโรคที่เขาว่าลิกซิกเซนโด
1: ม
0: มันก็จะการปวดบ่าแล้วก็มีท่าขายบ่าให
1: ้ค่ะแพทย์ทางเลือกได้เข้ามาช่วยแนะนำอย่างไรบ้างเรื่องของท่า
0: แพทย์ทางเลือกได้มาแนะนำท่าบริหารว่าท่าพาดบ่าได้ตรงไหนบั้นเอวได้ตรงไหนยกขาขึ้นได้ตรงไหนค่ะมาแนะนำให
1: ้ค่ะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้กระจายสินค้าไปในจุดไหนบ้างอะคะ
0: ก็ตอนนี้เราได้ไปทั่วประเทศเพราะว่าเราขายทั้งเฟซขายทั้งไลน์แล้วก็จากการศึกษาดูงานจากการไปออกบูธกับหน่วยงานราชการแล้วก็ได้รับเชิญไป
1: ค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็เสียงตอบรับว่าไม่คาดคิดว่าไม้จะเอามาคลายเส้นได้เราก็ยังได้ไปกับกลุ่มกศน.ไปกับกลุ่มผู้สูงอายุตามตำบลตามอะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ไม้คลายเส้นตัวเนี้ยต้านตึงตัวเนี้ยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์บ้างไหมคะ
0: มีการต่อยอดเป็นไม้จากการต้านตึงเป็นการต้านตรงอีกชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะคืออะไรคะ
0: ก็มันจะเป็นไม้ธรรมดาไม้เนี่ยเราจะมันบางถางก็จะหยาประมาณ130 150เราใช้แค่90เซนส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นที่เหลือเราก็
1: เศษ
0: แล้วก
1: ็
0: ใช่เศษเดือดทิ้งแล้วก็เอามาตัดตามสัดส่วนอันนี้ประมาณ35ให้เราดึงให้กระชับเอามากดเส้นค่ะกดเส้นตามร่างกายตามบาจะได้หมด
1: ตัวนี้จะได้เรื่องของการกดเส้น
0: กดเส้น
1: การกดเส้นมันมีประโยชน์ยังไง
0: การกดเส้นถ้าเราไปนวดมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราไปให้หมอนวดเขากดมันที่มันไม่ถึงจุดแล้วก็มันจะเกิดการเมื่อยของไปเองเพราะน้ำหนักมือคนไม่เท่ากันแล้วเวลากดอันนี้เราใช้เองแต่ถ้าเป็นหมอกดเขาจะไม่รู้ว่ามันเราจะถึงจุดหรือไม่แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเรากดเองเราจะรู
1: ้
0: ปั๊มนักตรงไหนเส้นตรงไหนที่เราปวดมันก็เหมือนกับว่าไล่เส้นแม่นได้นิดนึง
1: เราสามารถทำเองได้
0: ใช่สามารถทำเองได้

0: การกดเส้นมันจะช่วยผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายเส้น
0: อันนี้เราคิดค้นยังไงอะคะเกิดจากอะไร
1: อันนี้เราคิดค้นก็เหมือนตัวผู้ทำเองก็เกิดมันก็เมื่อยอะนะเราก็เลยหาวิธีว่ามันอาจจะทำอะไรได้อีกสักอย่างก็เลยลองมาใช้กับตัวเอง
0: ก็คือแบบเอามาลองกดดูลองกดดูแล้วก็อ้าวหาย
1: มันก็ดีนะมันก็หายนะมันก็ถูกเส้นอีกนิดนึงจากที่แล้วอันนี้ดึงเส้นมันก็ดึงเส้นตรงแต่ถ้าเราอยากก้านตรงที่เราเจ็บค่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่าจับ
0: คนที่ใช้เขามีการ
1: มันไม่ต้องใช้มือเพราะน้ำหนักแค่แผง
0: ค่ะอันนี้เราเป็นผลิตตอนนี้เราได้รับการจดสิทธิบัตรหรือยังอ
1: ันนี้เรายังไม่ได้เพราะมันต้องไปดูว่ามีใครทำผ่านอย.เพราะเราไม่ใช่ประกวดดาวได้มีใบรับรองก็ขึ้นได้แล้วก็วัดอะไรให้เขา
0: ค่ะอันนี้ก็คือการรวมกลุ่มแล้วเราก็ได้ข้างหลังเราก็เห็นรางวัลมากมายตอนนี้เราได้การรับรองยังไงบ้างคะ
1: ก็อันนี้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนขึ้นเป็นจักเกษตรแล้วก็อันนี้มพช.จากอุตสาหกรร
0: ม
1: แล้วก็อันนั้นจากอำเภอเป็นภาพปานตะเพียนแล้วก็โอท็อปที่เราขึ้นคัดสรร
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประกวดด้านสาธารณสุขสาธารณสุขฝากค่าผู้มีอำนาจท้องถิ่นแล้วก็แม่บ้านเกษตร
0: ภูมิใจรางวัลอะไรมากที่สุดคะ
1: ที่เราภูมิใจมากก็คือดาวเพราะว่าป่าเราจะผ่านมาได้เราต้องมีแพ็กเกจเราต้องมีสตอรี่เรื่องราวเล่า
0: ได้รับกี่ดาวแล้วคะ
1: สี่ดาว
0: สี่ดาวแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือความภูมิใจมันยากใช่ไหมคะ
1: มันยาก
0: ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: เราต้องเข้าอบรมต้องเสียสละเวลาเข้าอบรมต่างๆหน่วยงานต่างๆจะพาเราไปเข้าอบรมแล้วก็ต้องไปทำแพ็กเกจป่าเราจะได้แพ็กเกจจิ้งต้องอะไรที่เข้ากับเราก็เหมือนแพ็กเกจเริ่มต้นแล้วก็เลยสืบเนื่องมาจากพระขมา
0: พระขมาก็คือเป็นแพ็กเกจที่ใส่บรรจุภัณฑ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นภูมิปัญญาของชุมชนอีกนั่นแหละ
1: ใช่เพราะจังหวัดเพชรบุรีนี่มีกีฬาประจำจังหวัดคือกีฬาวัวล้านกีฬาวัวล้านก็ผูกพันกับพระขมาเพราะว่าเวลาวัวชนะเขาก็เอาพระขมาเป็นรางวัลเราก็เลยน้ำจุนนั้นเป็นแพ็กเกจของเราให้เขาก็ท้องถิ่นของเราอ่ะ
0: ค่ะมีเรื่องราวนะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมเรื่องราวที่เรานำเสนอคือแบบนอกจากจะเป็นผ้าขาวม้าผูกวัวลานแล้วมีอะไรต่อเนื่องจากนั้นอีก
1: ก็มันก็มีทำให้ชุมชนเรามีรายได
0: ้
1: สิ่งสำคัญเลยทำให้ชุมชนเรามีรายได้เกิดความสามัคคีในชุมชนเกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการดูแลชุมชนของเราให้ปลอดขยะ
0: ค่ะค่ะก็คือสิ่งพลอยได้จากการที่เราเกิดอาชีพเสริมแล้วก็คืออนุรักษ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: เราได้ในด้านทางเกษตรที่ว่าสามารถ
0: สร้างรายได
1: ้สร้างรายได้สร้างความสามัคคีให้ทำเจียกระละผมเช็ดเท้าผมเช็ดเท้าแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ว่าป่วยเราก็จะมีให้ถักเปรยวน
0: ค่ะการถักเปรยวนเนี่ยเราจะเอาวัสดุจากไหนอะคะ
1: เรามีเศษผ้าเศษผ้าเมื่อตอนเริ่มต้นเราใช้เสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้นี่แหละเราก็จะมาตัดตามสัดส่วนที่เราต้องการเอามาใช้เริ่มต้นอะเราใช้จากเศษผ้าเราก่อนแต่พอสินค้าเราขายได้เศษผ้าจากโรงงาน
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกกับชุมชนนี้มีภูมิปัญญาเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้ว
1: ก็ถ้าพูดถึงภูมิปัญญามันเป็นภูมิปัญญาของตำบลอื่นที่เราไปดูงานเราไปเห็นนะเราก็เกิดความสนใจว่าเราต้องซื้อผ้าขม้าขมาทำนะทำไมเราไม่ทอกันเองหัดทอกันเองก็เลยเป็นการจุดประกายจากทางเราแล้วก็ไปติดต่อกับอบต.ให้ส่งเราไปเรียนไปเรียนทอผ้าพอเราไปเรียนสำเร็จมาแล้วตอนนั้นเราไปเรียน5 คนก็ให้งบประมาณแล้ว

0: ได้แค่5 คนแล้วก็ไปเรียนมาแล้วเราพอไปเรียนมาแล้วเราก็ใช้งบประมาณในกลุ่มเรานี่แหละแบ่งไปซื้อกีทอผ้า
1: อืมแสดงว่าเรามีการต่อยอดตลอดเวลาเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือพอหัดทอผ้าแล้วมันก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างนี้
0: มันไม่ใช่งานง่ายทอผ้ามันเป็นเหมือนงานที่ว่างมเข็มในมหาสมุทรเลยเพราะเส้นได้มันนิดเดียว
1: อืมเก่งนะคะในชุมชนนี้แบบมีความพยายามที่จะแบบเรียนรู้
0: ใช่ค่ะเราย่างให้มันต่อเนื่องมันทุกอย่างมันควบคุมไปหมดโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาอันไหนเราสามารถทํากันได้แล้วก็พยายาม
1: ปัจจุบันผ้าที่ทอก็คือผ้าขาวม้า
0: ผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้าง
0: ก็เป็นผ้าทอมือ จุดเด่นเป็นผ้าทอมือ
1: ลายล่ะคะลวดลายเราดัดแปลงยังไงบ้าง
0: ลวดลายมันเป็นที่เราจะตั้งถ้าเราเอาเป็นลายผ้าขาวม้ามันก็จะมีใต้ตัวเป็นลายผ้าขาวม้าของเขาแล้วจากเมื่อก่อนเราต้องขึ้นฟื้มเองอะไรเองแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วอ่ะเราให้เขาขึ้นมาเลยตามที่เราต้องการเขาก็จะขึ้นมาให้เรา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ผ้าขาวม้าก็เราก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยเราก็จำหน่าย
0: แล้วก็จำหน่ายด้วย
1: ในกลุ่มวิสาหกิจเราด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็ใช้เป็นแพ็กเกจด้วย
0: แพ็กเกจเราด้วย
1: ครอบคลุมเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือการสาร
0: ตะกร้า
1: สารตะกร้า
0: สารตะกร้าวายแล้วก็นี่แหละสูงอายุบางคนมีความรู้มันหลากหลายหลายคนในกลุ่มของเราอ่ะก็จะมีจากเจ้าหน้าที่ที่ของเป็นอาชีวศึกษามาให้ความรู้เราให้เราร่วมกลุ่มเรามีคนอยู่แล้วในกลุ่มอ่ะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่มาซ่อนเลย
1: ค่ะยากไหมคะสารตะกร้า
0: สารตะกร้าถามว่ายากไหมเป็นที่ใจรักบางคนก็ว่ายากบางคนก็ว่าง่ายแต่ในกลุ่มเราสามารถทำได้ทุกคน
1: ค่ะเรามีกำลังผลิตเพียงพอไหมคะต่อการออกไปจำหน่ายนอกสถานที่ค่ะ
0: มีเพียงพ
1: อ15 ท่านก็คือจะแบ่งกัน
0: จะแบ่งกัน
1: หาวัสดุใครไหนคนไหนทำอะไรทัดตามที่ถนัด
0: ทางกลุ่มจะหาวัสดุให
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็สมาชิกก็ตามความถนัดของตัวเองทอผ้าจะเป็นคนทอแล้วก็ทอพรมเช็ดเท้าก็จะมีอีกสมาชิกกลุ่มนึงแล้วก็สารตะกร้าก็จะมีอีกกลุ่มนึงแล้วก็ถักไปหยวนก็จะมีอีกกลุ่มนึง
1: ค่ะได้รับรางวัลเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้างมั้ยคะ
0: ได้รับรางวัลค่ะเราได้ชนะเลิศช่วงปีแม่บ้านเกษตรช่วงปี67
1: ได้เป็นคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นไหมคะ
0: สาหกิจชุมชนดีเด่นเราได้ที่2มา
1: ว้าวค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือมันเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ค่ะของเราจุดแข็งของเราคืออะไรบ้าง
0: จุดแข็งของเราคือวัตถุดิบที่เรามีแล้วก็สมาชิกของเราเข้มแข็ง
1: ค่ะค่ะนั้นก็คือจุดเด่นเลยทำให้เราสามารถรวมกลุ่มเข้มแข็งได้จนปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะมีการถ่ายทอดความ
0: ก็จะมีคณะเด็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้คณะเด็กแล้วก็มีทั้งด้านอสม.มีทั้งแม่บ้านจากอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นคณะศึกษาดูงานเนี่ย
1: ค่ะเพราะของเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างเคยพูดคุยไหมคะกลุ่มที่มาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จไหมคะ
0: เขาก็เอาไปปรับใช้ให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายก็ถามว่าจดลิขสิทธิ์ไหมจดแต่เราไม่ฟ้องไม่อะไรเราถือว่าเราแบ่งปันกันเราเป็นตัวอย่างเขาก็ไปต่อยอดในชุมชนค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าที่มาก็คือจากเราแต่ว่าเขาสามารถไปดัดแปลงได
0: ้
1: แต่เขาจะไปจดลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วแต่เขาสามารถเอาไปทำได้เพราะว่าถุดิบเขามีแล้วก็
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มอสม.ที่เอาไปดัดแปลงแล้วกลุ่มอาชีพล่ะคะ
0: นำไปขายในที่ว่าเขามีร้านจำหน่ายอยู
1: ่
0: เขาก็เป็นต่อยอดไปได้ค่ะจากที่เขามาเรียนรู้จากเราแต่ว่าเขาแยกออกไปอีกกลุ่มนึงเขาก็เอาไปต่อยอดได
1: ้ค่ะแล้วก็มีวิทยากรที่คอยให้ความรู
0: ้ใช่ก็สมาชิกในกลุ่มของเรานี่แหละ
1: ก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจ
0: ใช่
1: แต่ก็ช่องทางจำหน่ายบ้างที่นี่ค่ะนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์แล้วเรา
0: ประจำเราต้องส่งเขาทุกเดือนพอออเดอร์มาเขาก็จะให้เราทำอยู่ประมาณ TikTok หรือไม่ก็ในFacebook เราจะมีวิธี

0: ากจะมาศึกษาดูงานที่นี่สามารถ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงตำบลช่องสะแกก็ทักใน Facebook มาได้เลยหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0861637326
0: ค่ะเรายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้ค่ะ
0: มีอะไรฝากถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านบ้างไหมคะในการที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดกลุ่มให้มีความเข้มแข็งจะต้องมีแนวทางไงบ้าง
1: ก็อันดับอื่นเราต้องมีใจมีใจแล้วก็ครอบครัวครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้ด้วยถ้าพ่อถ้าบางคนบอกว่าครอบครัวไม่เปิดโอกาสเวลาเขามาร่วมงานก็เขาก็จะไม่มีสมาธิแล้วก็ความสามัคคีความเชื่อมั่นของตัวเองสิ่งสำคัญเลยว่าถ้าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราทำได้ต้องทำได้
0: เช่นเดียวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างตั้งตึงที่เรามีจุดเด่นก็คือความสามัคคีแล้วก็วัสดุในชุมชน
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิสาหกิจชุมชนตาลต้านตึงช่องสแก่เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เรามาเยี่ยมชมแล้วก็ดูวิธีการทำเรื่องของผลิตภัณฑ์นะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณสวงอาริกิจนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจตาลต้านตึงตำบลช่องสแก่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและคุณสวงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ียบสงบใกล้แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นที่ตั้งของวัดทับเสด็จตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่วันนี้วัดทับเสด็จจึงไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวสำคัญของพื้น
1: สถานที่ที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้นะครับคือวัดทับเสด็จนะครับแล้วก็มีพระพาพิธีที่ประทับนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงนะครับท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรแล้วก็หน่วยตชด.นะครับในพื้นที่เมื่อปีพ.ศ.2513และ2514วันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสลงมาพัฒนาในชุมชนในพื้นที่ก็คิดว่าเราอยากที่จะนำตรงนี้มาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความรักจงรักภักดีต่อสถาบันนะฮะเราจะใช้โอกาสนี้นะครับในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระพาพิธีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับให้ลึกถึงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อ2ครั้งเนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็คงมองภาพออกนะครับว่าความยากลำบากของพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรณวันนี้นะครับถึงแม้ยังมีสถานการณ์ของการสู้รบอยู่แต่ก็อยากเชื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนวันนี้ก็อยากให้นึกถึงวันนั้นว่าพระองค์ท่านก็ยังให้

0: เรายังได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ๆนะครับที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยณวันนี้ตั้งแต่วันที่เคยรับเสด็จสองพระองค์นะฮะวันนี้ท่านบอกว่าพอดูรูปตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็บอกว่าตรงนี้อยากจะเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าในพื้นที่ตรงนี้เรื่องของระบบน้ำประปาหรืออะไรต่างๆในการทำไร่นาสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็อยากจะมาส่งเสริมอาชีพโดยเริ่มต้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเนี่ยหลายอย่างจะตามมาไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกอาหารพื้นถิ่นนะครับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ขอให้เกิดรายได้ตรงนี้ครับ
1: จากเรื่องราวแห่งศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณณวัดทับเสด็จยังเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของชุมชนชายแดนที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเสน่ห์นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและความศรัทธาที่สืบทอดกันมายาวนานประเพณีแซนโดนตาจึงเป็นมากกว่าพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอำเภอตาพระยาแต่ยังเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภาษาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมสืบสานอัตลักษณ์ชายแดนให้คงอยู่และต่อยอดเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: มรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็รัก
3: พื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วก็คือคุณพ่อท่านอพยพมาจากประเทศกัมพูชานะคะท่านเป็นคนสวายจีกแต่คุณแม่เป็นคนไทยค่ะคุณแม่เป็นคนแถวบุรีรัมย์แล้วก็มาก็เจอคุณพ่อก็สมรสกันนะคะก็มีบุตรซึ่งดิฉันก็เกิดที่นี่ตอนนี้อายุ62ปีก็ถือว่าอยู่62ปีแล้วล่ะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2400นะคะหลังสงครามแทบจะ 100% นะคะอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมคือทำนาก็ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเขตพื้นที่เราน่ะแห้งแล้งปลูกพืชอย่างอื่นก็ไม่ทนแดดนะคะเราก็ปลูกได้แค่ข้าวซึ่งบางปีก็ผลตกดีก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าปีไหนฝนตกไม่ดีก็ได้น้อยแต่เรามีอาชีพเสริมค่ะก็คือจะมีกลุ่มนะคะนี่ที่ในหมู่บ้านเราจะมีกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปลูกผักปลอดสารนะคะก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาดำรงชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอยู่กันแบบพอเพียงค่ะไม่มากไม่น้อยก็อยู่ปานกลาง
2: เนื้อใต้ปีศาจมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
4: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
3: สำหรับประเพณีนะคะที่ยังอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบก็คือเราเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งเราอยู่ใกล้กันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายคลึงกันการแซนโดนตานั้นเป็นพิธีที่สำคัญมากเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะของเราแซนก็คือการเส้นไหว้โดนตาก็หมายถึงบรรพบุรุษที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะในวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีลูกหลานก็จะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีทําบุญให้ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษแล้วก็ถวายภัตตาหารพระสงฆ์มาติกาบังสกุลนะคะแล้วก็มีการเซนโดนตานี่แหละค่ะที่เราก็จะหาผลไม้ขนมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาส่งให้บรรพบุรุษของเรา

สำหรับการไหว้บรรพบุรุษนะคะขั้นแรกเลยอย่างเราเนี่ยที่จะทำอย่างจะห่อข้าวต้มใหญ่เคลื่อนซ้ำตรอลเราก็จะไปตัดใบตองนะคะมาเตรียมไว้แล้วก็จะคั่วข้าวตอกที่เป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะเอาข้าวตอกนั้นมาทำเป็นกระยาศาสตร์และเราก็จะตำข้าวเม่าเพื่อที่จะเอามาทอดผสมไปในกระยาศาสตร์ก็จะมีถั่วงาถั่วลิสงที่เราหาได้แล้วก็น้ำตาลอันนี้คือพอใกล้จะถึงวันใกล้จะถึงวันเซนโดนตาแล้วสมมุติว่า12ค่ำ13ค่ำเราก็จะทำความสะอาดทั้งบริเวณบ้านข้างนอกและข้างในปัดกวาดหยากไย่เหมือนเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อถึงวันเซนโดนตาก็คือแรม14ค่ำเดือน10นะคะก็คือลูกหลานก็จะมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาพร้อมกันที่บ้านซึ่งทางคุณแม่ก็จะห่อข้าวต้มทำกระยาศาสตร์ทำขนมต่างๆเอาไว้ในการเส้นไหว้ผลไม้ก็ตามฤดูกาลตามในพื้นที่มีไม่ว่าเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นสับปะรดเราก็เอามาเตรียมไว้อาหารถ้าเป็นอาหารคาวสิ่งที่ขาดไม่ได้นึ่งและกับอย่างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นกบเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาย่างเพื่อที่จะใส่เซนโดนตาแล้วก็ใส่ในกระเชอโดนตาด้วยค่ะถ้าว่าอาหารอย่างคาของคาวก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเราเป็นบ้านนอกเนาะอย่างที่บอกละค่ะแกงกะโกคือเป็นภาษาเขมรก็ถ้าจะหมายถึงก็คือเหมือนแกงรวมมิตรเพราะเราบ้านนอกก็มีทั้งมะละกอมีทั้งบวบมีทั้งถั่วมะเขือซึ่งมันหาง่ายวัตถุดิบนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาทำให้กินเวลาเราไปลงแขกไปมีงานอะไรเราก็จะแกงกะโกแล้วก็คือนี่คือยืนพื้นทั้งปลาย่างปลาแดดเดียวอันนี้คือในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าว่าอาหารนั่นคือเราถือปฏิบัติทำไมต้องห่ออันซอมตรอลความยิ่งใหญ่ความสามัคคีเพราะเราต้องมาห่ออย่างพิถีกับลูกหลานได้ทานแล้วก็ได้เอามาทำบุญให้กับพระเพื่อที่จะได้ในวันที่แรม14ค่ำใช่ไหมคะก็คือเช้าขึ้นเสื่อแล้วก็เอาหมอนเอาผ้าห่มเอาเสื้อผ้าพ่อแม่ไว้นะคะแล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็น้ำเมื่อก่อนจะใช้หนึ่งขันแล้วก็จะมีขันน้อยนะคะรองไว้ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าอันนี้คือพ่อแม่จะพูดว่าปู่ย่าตายายเดินทางมาไกลมาถึงก็จะต้องดื่มน้ำแล้วก็ล้างมือล้างเท้าก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะเส้นซึ่งเขาจะทำประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งที่ควายเข้าคอกคือได้เวลาเซนแล้วจากนั้นอย่างสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่คุณพ่อก็จะจุดธูปจุดเทียนนะคะบอกเท่ากับเรียกผีบ้านผีเรือนว่าวันนี้วันเซนโดนตาแล้วนะดวงวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนก็มารับสิ่งที่ลูกทำส่งไปให้ทีนี้ตามความเชื่อถือเนาะเราก็จุดธูปจุดเทียนปักแล้วก็

0: เรียกไปว่าหนึ่งครั้งที่หนึ่งก็ทานไปสักพักหนึ่งก็ครั้งที่สองครั้งที่สามคนกรวดน้ำกรวดเหล้ากรวดน้ำส้มก็กรวดให้ก็ให้พักสักครู่ให้ท่านรับประทานจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าท่านอิ่มแล้วก็ล้างมือเราก็จะเทน้ำล้างมือล้างปากเพราะเย็นนี้แกต้องไปวัดมาฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์แล้วพวกแม่ก็จะเอากระเชยโดนตากับใบเบญนั้นมาที่วัดเพื่อให้พระสมโภชซึ่งประมาณสักตีห้าท่านก็เหมือนกับเทกระจาดเทไอกระเชยโดนตาเราอะนะก็เห็นชาวบ้านอะไรที่เขายากจนมาเก็บไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวต้มปยาศาสตร์แล้วก็ต้นขาตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราใส่นี่ก็เผื่อว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปอยู่นะอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ทำส่งไปให้เป็นความเชื่อถือค่ะจารัชังสะเซนังสะพันธุงนรินทังปริธานุภาโวสัทธาราคาตุติปาริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรุเปสิริสิขระตะเตจันทลิเควิมานีทิเปรัตเทคาเมจรุนนาคะเนเคหวัตทุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาฉลาทลาวิสเมยักขันตปนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนิวารวัยจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาสาธุสิศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะคนเจ้าบ้านโมเสนดนตาเนื้อกระสมโมรับประตูรับมือรับเด้งเนาะคนเจ้าทวนเราก็เจ้าที่เจ้าทางเทวดารักที่ท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้มาเซนดนตาเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วลูกก็มีแต่ความกตัญญูกตเวทีที่จะมอบให้ท่านก็ขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทำวันนี้ก็ขอให้ถึงบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสัพพเวสีที่ไม่มีญาติก็จงมาอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ค่ะสา
1: ธุเนื้อตายปีศาจมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
2: รักเธอฮัก

0: แฟนก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี
1: ๆนอกจากประเพณีเซนโดนตาแล้วเรายังอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราของตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือผ้ามันก็เป็นปัจจัย4ใช่ไหมคะเครื่องนุ่งห่มคือเครื่องนุ่งห่มเมื่อก่อนเราไม่มีโรงงานไม่มีใครเอามาแจกก็คือต้องปั่นฝ้ายมาเป็นได้แล้วทอผ้าเป็นผืนเสร็จแล้วเราจะมีทั้งผ้าสรงผ้านุ่งและผ้าขม้าลูกหลานและคนครอบครัวได้ใช้ได้นุ่งเราถึงอนุรักษ์ค่ะอย่างผ้าพื้นเมืองเพราะเมื่อก่อนเครื่องจักรเทคโนโลยีเราก็จะปลูกไอ้ฝ้ายกันปลูกฝ้ายแล้วเอามาปั่นเป็นได้ก็ทอผ้าผ้าพื้นให้คนในครอบครัวต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงว่าพอเราใส่แต่ผ้าพื้นผ้าฝ้ายน้ำสีขาวมันจะเลอะก็เลยมีความคิดอย่างอยากจะได้ผ้าสีดำเราก็ไปเอามาเกลือมาตามเอาน้ำแล้วก็แช่ได้ที่เรารีดมาได้ค่ะที่ปั่นมาได้แล้วก็เอาไปแช่อย่างเราอยากจะได้สี

0: อะไรอย่างสีเปลือกมังคุดเราก็ไปเอาจากต้นประดู่อย่างสีเหลืองเราก็ไปเอามาจากแก่นภาษาไทยไม่ทราบเขาเรียกต้นอะไรแต่ของเขมรน่ะเขาเรียกต้นกูบมันจะเป็นสีเหลืองหมดก็ไปตัดเอากิ่งเอาเปลือกมาแช่เป็นสีเหลืองปัจจุบันก็ยังมีสวมใส่อยู่อย่างชุมชนตำบลทับเสด็จของเรานะคะเวลามาวัดน้อยมากที่จะนุ่งกางเกงส่วนมากก็จะนุ่งผ้าถุงหรือจูงกระเบนหรือนุ่งสโรงถ้าว่านุ่งเสื้อแล้วก็ต้องมีผ้าพาดบ่านะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าของอำเภอตาพยาเรานะคะที่เราเป็นไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าห่มก็อย่างผ้าขม้าก็คือลายดั้งเดิมก็จะเหมือนที่ของแม่ใส่เขาจะเรียกว่าลายแฝดลายแฝดคู่ก็คืออย่างเราเขียวก็สองแดงก็สองแล้วถึงจะมีขั้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์เป็นต่ำก็คือจากไอ้พนมดงรักลงมาที่ตาพยา
1: ก็เหมือนเหนือใต้กลาง
0: ค่ะใช่และอย่างผ้าพื้นเนี่ยเขาจะเป็นโซดเป็นโฮลอย่างนี้คือยังไม่มีลวดลายเราจะเป็นพื้นเลยพอเรานุ่งปั๊บเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนพนมดงรักขึ้นไปก็คือเขมรสูงคือบุรีรัมย์ศรีเกตสุรินทร์อันนั้นเขาจะรายละเอียดเล็กซึ่งทางนู้น
1: ผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวยังไงครับ
0: ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนทางนู้นก็นุ่งสโรงแต่
1: ของเราเลยแม่
0: ออกผู้ชายของเราก็สโรงแต่ก็คือลายจะใหญ่หน่อยนะผ้าสโรงแต่ถ้าของผู้หญิงจะพื้นเราจะต่างกันตรงนั้นค่ะก็มีผ้าขม้าคาดบ่าหรือคาดเอวซึ่งส่วนมากก็จะมีผ้าขม้าตลอดเพราะเป็นผ้าเอกประสงค์สำคัญค่ะอย่างการแต่งกายอย่างนุ่งจูงกระเบนใช่ไหมคะอย่างงานบวชงานแต่งงานสำคัญต่างๆงานโกจุกงานอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและงานที่สำคัญคือเราแต่งแบบนี้เป็นการให้เกียรติงานแล้วเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติผู้ดีคือรู้กาลเทศะผ้ามีความเชื่อมโยงกับการเซนโดนตายอย่างไรก็มีความเชื่อมโยงตรงที่ว่าเราได้อนุรักษ์ลายผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นผ้าพื้นที่เรียกว่าโซดกันนิวพอเราใส่ปั๊บนี่คือการเชื่อมโยงแล้วเพราะบรรพบุรุษของเรานั้นพิธีการสำคัญอย่างนี้ถึงจะเอาผ้าไหมคือโซดโฮลมานุ่งในช่วงที่เทศกาลสำคัญนอกนั้นเราก็อาจจะเป็นผ้าธรรมดาแต่ถ้าพิธีแซนดนตาน่ะเราต้องทำแบบนั้นแหละเพื่อเป็นการให้เกียรติเคารพบรรพบุรุษค่ะเราก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าอยู่ที่ผ้าพื้นเสร็จแล้วเรามาประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นลวดลายต่างๆอย่างเป็นรูปเป็ดรูปไก่รูปต้นเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เราก็จะพอหัดทำในการผูกเป็นลวดลายแต่เราก็ยังอนุรักษ์อยู่ค่ะของเก่าผ้าเก่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานเราในพื้นที่ไม่ลืมรากเหง้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันแซนโดนตาก็ใหญ่ซึ่งพ่อแม่เจ้าพิธีก็จะบอกลูก

พิธีแซนโดนตาเกิดอะไรในชุมชนในชุมชนนะคะเกิดความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรต่อกันอย่างแซนโดนตาเราก็จะบอกเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่าว่าวัดแซนโดนตาเธอมาร่วมกับฉันนะมีข้าวแค่จานหนึ่งหรือมีกล้วยแค่หวีหนึ่งก็มาร่วมได้เพราะโดนตาน่ะไม่เคยแบ่งแยกว่าจนหรือรวยให้แต่เรามารวมและเรียกชื่อณตรงนั้นเขาก็จะได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะท่านไม่เคยแซนโดนตาแต่ก็อยากให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลนะคะของแซนโดนตาของอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในสระแก้วนั้นมีเพียงอำเภอนี้อำเภอเดียวนะคะที่ทำอยู่นะคะก็อยากให้ท่านดูหนึ่งละเป็นการสร้างความสามัคคีให้ทั้งในครอบครัวและคนในชุมชนมีการแบ่งปันการเอื้ออาทรกันนะคะซึ่งคนสมัยนี้หายากแต่การแซนโดนตานั้นมีสิ่งที่ทำให้คนที่เห็นแล้วนะคะเกิดความประทับใจแล้วก็อยากจะร่วมในประเพณีนี้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาดูของจริงของแท้นะคะที่ทำในบ้านเรือนท่านก็สามารถมาได้ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะ

จากพื้นที่ชายแดนที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำอันทรงคุณค่าจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการและประชาชนวันนี้อำเภอตาพระยาได้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและภูมิปัญญาของชุมชนให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนจึงไม่เพียงช่วยสืบสานรากเหง้าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังสร้างคุณค่าใหม่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของตาพระยาต่ำ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่

0: แต่ข่าวปลอม
1: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิทิเก็ตเมเจอร์

0: เปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการวสุทัศน์เทพพระวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่5
0: ทองมีพระพุทธรูปองค์จำลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้อมรอบธรรมสุวัฒน์ไวยวิทย์ลิขิตพระพุทธรูปหลายองค์บนโต๊ะหมู่บูชา

0: ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถยสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมใจกับคำพูดทั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อท่านสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ในโอกาสนี้ได้มีพระนวกะนวกะแปลว่าผู้บวชเช่นนพรัตน์แปลว่าก้าววาแหวนเป็นพอพานก็เป็นนพรัตน์แปลว่าอะไรนพรัตน์แปลว่าอะไรรัตนะ
1: แก้วท
0: ั้
1: ง9
0: เอามีอะไรบ้างแก้วที่มีมูลค่าที่สุดทั้ง9 1ไม่ต้องมองกันด้วยสายตาที่แบบเครียดแค้นท่านผู้ชมก็เหมือนกันลองนึกสิ1เอาพรมาจำนพรัตน์ได้ไงเราเอา1เพชรเอา2เอาบ้างสิมันนั่งอมน้ำลายอยู่ทำไมเราถ้าเป็นพระสวดศพไม่ได้นะองค์เขาสวดนะกู

0: 阿毗哈，那个ธรรมะธรรมะธรรมะไอ้บทอื่นมันไม่มีธรรมะใช่ไหมเออโอ้มาจากเมืองจริงนะแต่โอ้อยากสวดมนต์อ่ะอาม่าอาม่าก็มาสวดมนต์สิมาสวดศาลาสิเพราะว่าเข้าพรรษาเขาอยู่วัดกันนี่พระมาต้องเข้าใจว่าเข้าพรรษานี่เขาจะรักษาอุโบสถศีลรักษาอุโบสถศีลก็หมายความว่าคฤหัสถ์ที่ต้องการทําชีวิตเข้าสู่พรหมจรรย์อย่างนี้เขาเรียกเพศพรหมจรรย์คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิทธิสตรีเพศไม่มีอะไรเป็นของเราณขณะนี้บ้านก็ท่านก็ออกจากเคหาใช่ไหมออกมายังนุ่งผ้าปอนๆกี่บาทครับมันชนะจีวรชุดนี้ถูกกว่ากางเกงยีนไหมถูกกว่าเขาได้นุ่งผ้าปอนๆมาอยู่ร้อนถ้าเขาไม่มีแอร์ให้ล่ะก็อยู่ไปใช่ไหมท่านนอนดินก็คือนอนกับพื้นกินอาหารตามมีตามได้บิณฑบาตได้อะไรมาบ้างเมื่อเช้าได้อะไรมาบ้างก็กับข้าวนั่นแหละ with rice ถูกไหมแปลว่ากับข้าวถ้าไปกินขนมปังได้ไหมไม่ได้เล่นขนมปังปลาทูน้ำพริกเอาปลาจิ้มเฮ้ยขนมปังแห้งๆปลาจิ้มเอาบาเก็ตใช่ไหมเขาฝรั่งเศสมาจิ้มปลาเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมอันนั้นไม่ใช่กับข้าวกับข้าวคือ with riceเดี๋ยวผมคิดเอาเองนะแต่คนแปลเนี่ยเก่งคนบัญญัติศัพท์ที่แรกในเก่งแต่คนเดาถูกเก่งกว่าใช่ไหมท่านสังเกตไหมแล้วถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยครูออกแล้วมาอะไรท่านเดาถูกท่านเจ๋งว่าเจ๋งนะแล้วก็นู่นนะถ้าไม่ได้เดาเองเนี่ยแม่งเดาถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอามาก็บอกว่าคุณพ่อเราอยากจะสวดมนต์นะก็มาสวดสิอามาเพราะจากเพราะว่ามันแก่แล้วอ่ะแต่ว่าสวดมงคลไม่ไรนี่โอ้ไม่ไรขึ้นสวรรค์นะพบแต่ขอให้อะไรอยู่กับวัดนะน้องข้างวัดบังเมืองช่างมันเอาสิช่างเอาว่าไม่ต้องไม่ต้องอายโยไม่ต้องอายโยแหมตอนท่านเป็นฆราวาสแล้วผมไม่เห็นท่านอายเนี่ยฮะทำชั่วแล้วแล้วดัดไปเคยไหม
1: ตรงที่การหน้า
0: ดีนะเอาชั่วใส
1: ่
0: เนี่ยหน้าครบไปทันถึง15วันท่านเลือดนองพื้นหัวใครกระเด็นอยู่นู่นนะฮะผมว่าลำไส้ไปกองอยู่ข้างหน้าคณะเอาสังเกตว่าถ้าทำดีเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยอะไรแสดงตัวเราถ้าทำเร็วๆแล้วก็คนไทยแล้วก็ชอบแสดงตัวนะขับมอเตอร์ไซค์นะขับรถดีๆนะก็ขับไปได้แต่จะแสดงความเร็วไปไงฮะต้องให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรจะดีท่านรู้ว่าสิช่างมึงบ่าวช่างมึงช่างมันเอาเสียงเนี่ยช่างมึงช่างมัน

0: สูตรให้จำทำให้ได้ช่างมือช่างมันเนี่ยนะเพราะชีวิตเราเนี่ยถ้าเรายังรักลูกอยู่เราก็ยังอยู่กับลูกถ้าเนรตอนนั้นบริหารวัดถ้าเนรอายุ19นะเนรรูปนะอายุ19นะถ้าไม่มีผู้หญิงเขียนจดหมายมาเลยนะบอกท่านสึกเถอะถามทำไมท่านไร้เสน่ห์หนึ่งไร้การสงเคราะห์คนทานท่านไม่เคยให้กับใครจึงไม่มีใครเขียนมาขอบคุณท่านท่านไม่มีญาติสองก่อนท่านจะบวชเนี่ยท่านไม่มีญาติสามท่านก็มีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่ออะไรนะฮะท่านไม่มีการเอื้อเฟื้อเจือจานกันสองปิยวาจาสามอัตจริยาท่านไม่ร่วมงานกับคนอื่นเขาเรียกเป็นคนนิ่งแค่ตัวไม่มีนิสัยอะไรเขาเรียกอะไรจิตสาธารณะใช่ไหมที่ร่วมงานกับเพื่อนฝูงห้าสมณตาห้าอาศิสมณตาท่านวางตนไม่เหมาะเขาจึงรังเกียจเพราะฉะนั้นเรามีแฟนก่อนบวชดีแล้วท่านนะแสดงถึงนิสัยของเราสองคนไม่มีแฟนอายุนี่อายุเท่าไหร่นะ
1: 3:30
0: เนี่ยท่านต้องระวังนะเพื่อนท่านออกไปไหนบ้างนะฮะถ้าผู้เผาผับ3:30ออกไปนะที่4กลับนะท่านจำไว้เถอะกล้อง CCTV มีเยอะที่วัดเนี่ยถามไปไหนมาไปดักหน้าคณะไปไหนมาแล้วอย่าพูดกับว่าทำไมไม่ชวนนะ อย่าไปพูดกับว่าทำไมไม่ชวนถ้ามีแฟนก็ใจก็จะคิดถ้ามีลูกใจจะคิดถึงลูกเรารักสิ่งใดใจเราอยู่สิ่งนั้นถ้ามีแฟนเราใจจะเลิกคิดถึงแฟนถ้ามีสมบัติมากหรือน้อยคนมนุษย์เราเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจว่าสมบัติเนี่ยจะรวยหรือจะจนสมบัติมันเท่ากันคุณค่าที่มีตัวเราแต่คนอายุ56-57ไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวัฏสงสารคือจิตมันมาเนี่ยไปบ้านกลับไปปัจจุบันถ้าอย่างนี้ท่านยังถ้าตายแล้วท่านไม่มีโอกาสคือสิ่งที่ดีกว่าแล้วท่านจะตามเข้าไปแต่เพราะฉะนั้นเขาจึงมาสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสุนทานกันท่านก็ต้องเวียนเทียนลงปฏิโมกข์เวียนเทียนในฐานะเป็นพระอย่างเงี้ยอาสาบูชาก็ต้องมาเวียนเทียนวัดมีอะไรต้องมาเวียนเทียนถ้ามาวัดสุทัศน์ไม่ได้ท่านก็ไปวัดอื่นท่านเห็นวัดอื่นเราเคยเวียนที่วัดสุทัศน์นะแล้วพอปีหน้าพออากาศอย่างนี้มาคะท่านจะนึกถึงวัดสุทัศน์หรือว่าที่ท่านไปเวียนเทียนเขาเรียกบรรยากาศของบุญกุศลมันจะช่วยดึงท่านจำนวนคนบรรยากาศจิตใจที่เราตั้งมั่นสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยถ้าดีมันปรากฏถ้าไม่ดีมันปรากฏเขาเรียกกรรมนิมิตสองกรรมารมหมายความว่าอารมณ์ที่เราทำกรรมร่วมกันเดินทางตรงนั้นนั่นแหละดีหรือชั่วมันจะตามท่านมาหน่อยตบตับตบตับใช่ไหมแล้วต้องส่งเสียเขาครับพี่ใหญ่ในเรือนจำแต่ละแดนผมถือว่านะถ้าเข้าแดนผู้หญิงก็สงสารนะแต่แดนผู้ชายแดนยาเสพติดนะผมไม่เข้าผมไม่แดนยาเสพติดไม่เข้าเข้าไปเดี๋ยวด่าเคยไปด่าอารวาสเลยท่านบอกเพิ่งมึงเนี่ยขอพระท่านผู้ชมนะเพิ่งมึงเนี่ยเนรคุณต่อพ่อต่อแม่เพิ่งมึงมาถึงเพื่อนนั้นนะไม่ใช่เพื่อนนี้นะเนรคุณต่อพ่อต่อแม่มึงถ้ามึงรักพ่อแม่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะรักตัวมันแล้วไปเนี่ยมาบรรยายให้ฟังตอนเช้าพ่อแม่มึงนั่งเกลียดจุฬาเขามานั่งกันเขากินข้าวหนมข้าวเหนียวแต่งตัวสวยลูกเขาจะประสบความสำเร็จเขานั่งไม่ต้องนั่งจบกันท่องกันเทศไม่เอามาทำไมล่ะกันเทศคนเลวอ่ะผมเป็นคนไม่รับเงินคนเลวนะคนดีน้อยไม่ว่าแต่คนเลวมากไม่เอาถ้าเงินนั้นโกงอย่ามาถวายผมบอกแล้วถ้าเงินนั้นยิ่งโกงภาษีอากรประเทศชาติอย่ามาถวายผม

เออถึงขนาดมีคนดีนะผมยังไม่เอาเลยพ่อท่านกับเธอถวายผมผมไม่เอาไม่มีอารมณ์อันนี้พ่อใครมายมพ่อใครมาเทวปดุกมายมพ่อท่านใช่ไหมหิวปดุกมาผมอัดซองมาแต่ว่าไม่เอาไม่มีอารมณ์ก็โยมไปให้ค่าไฟค่าน้ำค่าไฟพระเขาสิมาฮะเอามาให้อาตมานี่ไม่มีอารมณ์รับเงินขณะเงินคนรวยยังไม่มีอารมณ์รับเลยแล้วจะไปจะ50ผู้หญิง40กว่าเพื่อนจำไปนะศึกไปรีบมีลูกซะถ้าไม่มีลูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยท่านผมเนี่ยต้องมานั่งล้างท้องล้างไส้นะขับพูดผีปีศาจมาอาบน้ำมนต์นะมาลำดับธาตุเห็นไหมล่ะที่ท่านนั่งกันนะต้องมาอาบน้ำมนต์แล้วพิธีต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเขาก็เสียใจเสียใจฝรั่งคนหนึ่งก็ผมสมัยก่อนผมนั่งอยู่ในวิหารโยมก็มาขอลูกผมก็ทำพิธีให้จากนั้นมาเขามีลูกพอเดือนหนึ่งเข้ามาให้ผมตัดผมไฟที่วิหารน่ะวิหารตอนเย็นเขามีสวดมนต์เนี่ยสมัยก่อนฝรั่งมันมาเที่ยวเยอะไม่สว่างมากไม่มืดมากแล้วก็ผมก็ตัดผมไฟที่ผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งมันนั่งมองเนี่ยมันนั่งมองด้วยความกระหายแล้วอ๋อเขามาขอลูกฉันแล้วฉันก็เสกในเรื่องบริษัทมันมีกรรมวิธีหลายอย่างนะโอ้ฉันอยากมีลูกอ่ะอยากมีลูกบอกเอาคุณมีสามีอย่างอ่ะต้องมีสามีก่อนลูกไม่ได้ลอยลมมาเมื่อไหร่แล้วคุณใช่ไหมแต่มันอยากมีเวลาอะไรก็แล้วแต่ท่านเรียนท่านศึกษาเอาไว้แต่บอกว่าถ้าเงินชั่วอย่ามาให้ผมไม่เอาท่านเงินปล้นมาที่มารับสินก็ไหมฮะท่านสวัสดิ์ท่านก็ถามรับสินก็ไหมไงกับผมแน่เนี่ยท่านมองแค่ไม่เคยพอใจผมอะผมถามเนี่ยแค่อึดอัดใจไงมันผมไม่ได้ถามแค่ตาเวลาที่เขาจะถวายสังฆทานใช่ไหมทำไมจึงรับสินรู้ไหมท่านผู้ชมรู้ไหมที่ท่านเอามาถวายพระเนี่ยไม่ได้ไปปล้นเขามาถ้าปล้นเขามาถึงมือพระปุ๊บนะฮะตำรวจมาปุ๊บท่านรับของโจรติดคุกไหมท่านรับของโจรติดคุกไหมฮะติดคุกนะเพราะนั้นสินข้อนี้เป็นสินข้อที่พระจะต้องให้สินโยมบอกอ้าวก็ตะกี้เขาทำอะไรล่ะถามสิรับสินห้าข้อเปล่ารับอ้าวถ้ารับข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองมันป้องกันอาตมาเพราะนั้นคุณจะติดคุกเรื่องคุณอาตมาไม่ได้รับของโจรเพราะไม่ได้รับของโจรเพราะว่าเขาบอกว่าอธินาทานาเวรมณีสิกขาพระธรรมสมาธิยามีแต่ของใครก็แล้วแต่นะท่านต้องมีบัตรการันตีนะไม่ใช่หมดนะแล้วถ้าไทยยังมีระเบียบว่าถ้าของหายเมื่อไหร่ท่านแจ้งตำรวจรูปประสันฐานรถยนต์เหมือนกันท่านถ่ายให้หมดเก็บไว้เป็นปึกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะฮะรถมันเป็นของเราการในละไอ้ร้านที่อะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกชำแหละรถใช่ไหมไอ้ร้านชำแหละรถในเมืองไทยเนี่ยเยอะจับร้านไหนได้ร้านนั้นนะท่านอย่าไปทำมาหากินเลยวันหนึ่งจักรยานยนต์เท่าไหร่ล่ะเพราะถูกมันชีวิตคนนะถึงเวลานั้นเราไม่อยากไปแดนนั้นคุกนี่เขาเรียกเป็นแดนนรกเขาเรียกเป็นขุมนะมันจะซ้อนกันในแดนเดียวกันอาจจะมีหลายขุมมันหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมรวมเขาเรียกเป็นขุมส่วนนรกนี่มันอยู่คุกมันเป็นอย่างนี้ท่านระนาบนี้นั่นเขาเรียกเป็นแดนกั้นเป็นช่องแต่ในแดนมีขุมท่านถ้าชั่วๆมากๆเขาขุดหลุมให้อยู่แล้วยืนอย่างเงี้ยเราอาหารกรอกถ่ายอุจจาระปัสสาวะเยอะอย่างนี้มึงอยากเลวเพราะนั้นท่านท่องไว้ในใจได้เลยว่าตามผมท่านว่าตามเด้อนะเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ท่านต้องศึกไป

0: ต้องใช้ไปสอนคนทำดีไม่ต้องใช้เสียงเสียดสีทำดี
1: แผ่นดินขยาย
0: ทำชั่วร้าย
1: แผ่นดินแคบ
0: ทำดีลูกสอนหลานสอนใครว่าทำดีนะแผ่นดินขยายนะคือเท้าเราจะไปนะฮะยิ่งไปได้ไกลใช่ไหมท่านทำดีมากๆเข้าไปต่างเพราะต้องต่างประเทศจะแคบลงแคบลงสุดท้ายท่านจะไปในคุกสุดท้ายเลยท่านจะต้องไปอยู่ในห้องกักกันเขาบอกสุดท้ายเลยถ้ามันเลวจนกระทั่งมันจะเป็นอันตรายต่อคนเขาบอกตีนคู่เดียวนี้ไม่ควรอยู่บนแผ่นดินประหารชีวิตพอถ้าตีนแล้วปรับตัวให้ดีแต่หน้าตาเราก็ไม่ใช่คนเลวไอ้นี่รีบงับเชียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตามนี้ว่าสวดมนต์ตัดว่าตัดสงสารใช่แล้วในช่วงเดือนหนึ่งนะฮะท่านจะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนบ้างก็ได้แต่เวลานอนอย่าให้มีนิวรณ์เราสวดมนต์นะฮะให้มันสวดมนต์จริงๆการที่ท่านสวดไม่ได้ท่านจะดูตัวหนังสือเนี่ยจะมาบางคนนำเจ้าเนี่ยโอ้โหหลวงพี่จะรีบไปไหนใช่ไหมผมก็นั่งฟังเห็นพระหมายสวดไม่ทันเมตตาญาภิกขเวเจโตวิมุตติยาผมดูอยู่นะผมดูกระจกอยู่นั่นน่ะสวดไม่ทันว่าชักโอ้โหพระพี่เลี้ยงใช่ไหมจะรีบไปไหนมาสวดมนต์กันซะเพราะเวลาของเรามีน้อยเอาบรรยากาศของการสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์เนี่ยมันดีหนึ่งรักษาคำสอนสองประกาศคำสอนสามกำจัดกิเลสนิวรณ์สี่ให้พรประชาชนคนนั้นคือหลายคนที่บวชเราพ่อแม่เราให้พรแก่ตนคือตัวเราอุทิศกุศลแก่ผู้ลงลับคือญาติคนเราที่ตายไปแล้วรวมทั้งเนี้ยพระสุทัศน์เนี่ยโยมเข้ามาดูสินแสมาดูโอ้โหท่านเจ้าคุณทำบุญสักทีเถอะท่านมาก็ทุกเย็นเนี่ยนะขอบกำแพงวัดเนี่ยท่านเต็มไปหมดขอบกำแพงนะเพราะในกำแพงเราสวดมนต์เนี่ยเราทำงานทำแบบจีนท่านหัวค่ำทำแบบพระจีนพระยวนแล้วเสร็จแล้วนะพระเราถวายทานไม่ได้ให้แจกอาหารโยมทำแล้วมันก็เบาลงไปเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านญาติตัวเองไม่อยากนึกถึงหนึ่งเขารู้ว่ากรวดน้ำให้ตายมันก็ไม่ถึงความชั่วขนาดเนี้ยสองคนมันเกลียดกันแล้วเนี่ยไม่ว่าแต่เกลียดเลยน้องชายผมเนี่ยกับหลานชายไอ้น้องชายผูกคอตายไอ้หลานชายรถมอเตอร์ไซค์เดือวิ่งไปชนเขาห้ามแล้วเมาด้วยชนเขาด้วยเขาก็เจ็บด้วยตัวเราตายผมไม่เคยกรวดน้ำให้นะแล้วถ้ามันเป็นสัมภเวสีมันจะไปไหนมันต้องประกอบแพงบัตรเข้าไม่ได้เพราะว่ามนต์ที่พวกเราสวดกันเนี่ยมันป้องกันหมาหอนจนคอแหบแบบต้องบางทีผมสงสารหมานะกรวดน้ำสงสารหมาหอนจนไออ่ะโอ้ที่จะเอาไม้บาซินไปแจกคนละ2เม็ดนะท่านวิญญาณทั้งหลายมันทำความดีแผ่นดินก็อยากทำความชั่วร้ายแผ่นดินแคบท่านจำไว้เราบวชมาแล้วเนี่ยเวลาเรามีน้อยว่างๆท่านสวดพอหูให้จบท่านว่างเนี่ยนะท่านแยกกันเลยเนี่ยตามมุมต่างๆเนี่ยเอามือปั่นหัวแล้วผมสร้างสมาธิมิตรสร้างพระสังฆสังฆมหากิจมหาคมนะผมจะซ้อมด้วยตัวเองสวดพอหูไม่จบผมไม่สึกสึกไม่เซ็นหนังสือสุทธิให้ด้วยมีเวลาอีกเท่าไหร่เอาหูมานิดเดียวท่านพอสุดท้ายมาทานาที่ทำมาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพติเตชยมังคลาคลานี้ใช่ไหมมันมีแค่บรรทัดครึ่งเท่านั้นเองที่ท่านต้องท่องนั่นแหละท่องให้ได้อย่าไปสนใจใครเพราะว่าระบบมันใช้เวลาน้อยผมเห็นท่านเนี่ยผมก็สงสารเหมือนกันบางทีโอ้

0: บทใช้เวลาน้อยที่จะสึกไปแทนพระท่านเหมือนกันนะท่านบทนานมันก็สายไปซะแล้วท่านนะวันนี้ก็ตั้งใจบทนี้มาสมัครเองใช่ไหมเดินดำๆๆมากับพ่อใช่ไหมมาสมัครเองนะถ้ารู้นิสัยงี้ผมไม่รับนะเออมาสมัครเองเอ๊ะนี่มาสมัครกับใครมาเองคู่นี้มาเองใช่ไหมนี่มาเองใช่ไหมที่จะเป็นพ่อครัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยวจะฝากให้แล้วยังยืนยันตามนั้นไหมยืนยันนะไม่ใช่ไปเอามีดไปกระซวกไปปาดคอเจ้าของร้านเขานะถึงท่านเป็นคนดีแต่หน้าตาเออเพราะฉะนั้นบทมาแล้วท่องพอไม่จบนะและจะชนะ8ทิศพิชิต8สถานการณ์เสกอะไรก็ได้ท่านจะเสกอะไรก็ได้ในโลกนี้เสกให้ตัวเองนะตอนบรรทัดนะโหตุเมชยมังคลังเปลี่ยนเตเป็นเมให้เราบ้างโหตุเมชยมังคลัง8ครั้งส่วนพิชิต8สถานการณ์ไปศึกษาวิธีการชนะพระพุทธเจ้า8อย่างเพราะนั้นเรื่องของช่างมึงช่างมันยังไม่จบท่านผู้ชมก็นะเดี๋ยวก็อ้าปากพังอับพังอับเดี๋ยวเราจะต่อด้วยช่างมึงช่างมันใช่ไหมทำให้ท่องให้จำทำให้จริงทำให้ได้ทำให้จริงนะฮะท่องให้จำทำให้จริงรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอาชาติหน้าโน้นเถินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
2: ้คุณสุวัฒน์และคุณนพวรรณนั่งพนมมือไหว้พระ
3: คุณผู้ชมคะนอกจากดีกับตัวเราและคนรอบข้างแล้วนะคะเรายังต้องประพฤติตนให้ดีด้วยนอกและใช้เวลาที่มีอยู่สั่งสมบุญกุศลให้มากก็เป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอในภายภาคหน้าค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการ NBT รวมใจค่ะกับดิฉันประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
0: ดิฉันสุพรรณสามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะคะจากความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าค่ะสู่ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับความสำเร็จของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเชิญรับชมค่ะ
2: ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยในปี2568กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประเมินจำนวนช้างป่าในพื้นที่มีประมาณ 700-800 ตัวปัจจุบันพื้นป่าเกิดความเสื่อมโทรมขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารส่งผลให้ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างความเสียหายต่อพืชผลและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
3: ตรงนี้มันเป็นผนังทางช้างออกอะค่ะ
4: จะลงมาแทบทุกวัน
5: ทำลายผลผลิตเกือบหมดครับ
6: ทีก็เข้าถึงบ้านเลย
7: ตัวใหญ่มากเลยครับ
3: เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงในเมื่อเราจะต้องแบบเจอเขาทุกวันทุกคืนอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการในการขับเคลื่อน

0: ดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มีเป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุม5ด้านได้แก่การดูแลช้างป่าการสกัดกั้นช้างป่าการเฝ้าระวังป้องกันภัยจากช้างป่าการดูแลประชาชนและงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าหมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่ายขยายผลเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คนสามารถอยู่ร่วมกันกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรที่เหมาะสมควบคู่กับการลดปัญหาความขัดแย้งลดการเผชิญหน้ากับช้างป่าโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้แก๊สเอทิลีนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนยางพารา
1: เกษตรกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่บ่าย3บ่าย4เวลาเรากรีดในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นช้างได้ดีกว่าตอนกลางคืน
0: ควบคู่กับการปลูกพืชทางเลือกที่ช้างไม่ใช้ประโยชน์สมุนไพรกระเจียว
2: บอกตรงแล้วดีมากดีมากกว่าอันอื่น
0: การเลี้ยงผึ้ง
3: เวลาเราไม่มีทุนอะไรเราก็สามารถเอาผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยมาขายได
0: ้ปศุสัตว
2: ์แล้วก็ไก่เนี่ยเราสามารถเอาขายได้กินได้ในครัวเรือนของเราแล้วก็ลดค่ากับข้าวอะไรเราไปได้ด้วยก็มีรายได้เข้ามาด้วย
4: เป็นโครงการที่ดีที่มีปศุสัตว์เข้ามาช่วย
0: และประมงผลสำเร็จจากการดำเนินงานสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมโดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13,652 บาทต่อครัวเรือนต่อปีลดรายจ่ายได้ 3,572 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและลดต้นทุน 4,501 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ31
2: ณปัจจุบันนี้ก็เหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของเราก็คือกระหว่าน
5: เป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกใหม่
6: ก็ช่วยได้เยอะค่ะทำสวนมันก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าช้างแต่ถ้าเราปลูกผักหวานเนี่ยมัน10ปีขึ้นไปมันก็อยู
4: ่พอมีพอใช้พอกินเติมมาบ้างมันก็ดีครับ
2: เจียวโอเคมากเลยค่ะดีมากช้างเหยียบก็จะไม่พังไม่อะไรเขาก็เดินโดยปกติ
7: พอหน่วยงานภาครัฐมาช่วยนะคะมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
0: ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 4.91 คะแนน
8: ก็อยากจะขอบคุณนะคะที่เห็นความสำคัญของเรา
5: ทำให้ชีวิตมีความหวังแล้วมีความเจริญก้าวหน้าครับ
2: เพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีโครงการนี
0: ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าโดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,000 กิโลกรัมเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาปลูกไผ่หนามเป็นรั้วธรรมชาติเสริมแนวคูกั้นช้างสำหรับพื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใต้ร่มพระบารมีสืบไป
9: ค่ะกลับเข้าสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะคะผอ JIC ย้ำสแกมเมอร์เขตแดนต้องแยกประเด็นค่ะขอใช้หลักฐานไม่บิดข้อตกลงร่วมไทยกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นะคะได้กล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และย้ำนะคะว่าไทยจะสนับสนุนความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เพราะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายประเทศค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้แยกประเด็นระหว่างการปราบปรามสแกมเมอร์กับปัญหาเขตแดนออกจากกันค่ะโดยหากมีการเชื่อมโยงว่าการดำเนินการเรื่องสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการรุกรานหรือยึดครองดินแดนนะคะก็ขอให้กลับไปพิจารณา Joint Statement ที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันค่ะโดยข้อตกลงดังกล่าวนะคะกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายรักษาที่ตั้งกำลังตามช่วงเวลาหยุดยิงไม่เคลื่อนกำลังเข้าหากันและยืนยันนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการปักปันเขตแดนค่ะซึ่งยังต้องใช้กลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ดำเนินการต่อไปค่ะทางด้านผอ JIC ก็ยังบอกนะคะว่าไทยพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ค่ะหากมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจน

0: ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเขตแดนหรือการกระทําของแต่ละฝ่ายควรนําเข้าสู่กลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันค่ะและจะพิจารณาข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวค่ะและย้ำนะคะว่า Joint Statement นะคะยังระบุให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาโดยหลักสำคัญก็คือร่วมมือปราบสแกมเมอร์ใช้กลไกแก้ปัญหาเขตแดนและให้ทุกข้อกล่าวหาพิสูจน์ด้วยหลักฐานเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะอันนี้พี่ตูไคเรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดกับประเทศไทยเราค่ะอันนี้เขาบอกว่าไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพประชุมเศรษฐกิจโลก IMF World Bank 2026ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะกับการได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า IMF ค่ะและกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ปี2569ซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับนานาชาติค่ะที่ผู้นำทางเศรษฐกิจผู้กำหนดนโยบายและผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเข้าร่วมค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกค่ะแต่ว่านี่ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งตลอดจนบุคลากรไทยค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยยังใช้เวทีดังกล่าวนะคะในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยค่ะผ่านศิลปะวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนอกจากนี้นะคะการประชุม IMF World Bank 2026ยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะการเป็นเจ้าภาพเวทีเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการจัดประชุมระดับนานาชาติเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาประชาคมโลกค่ะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปเลยนะคะเกี่ยวกับกอช.ค่ะคุณแพทย์ค่ะกอช.นะคะได้ชวนแรงงานอิสระสร้างหลักประกันเกษียณรับสิทธิ์3ต่อค่ะสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์เกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบค่ะที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากนายจ้างหรือจากภาครัฐนะคะวันนี้ก็สามารถเริ่มสร้างหลักประกันให้ตัวเองในวัยเกษียณได้แล้วค่ะผ่านกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นทางเลือกของบำนาญภาคประชาชนค่ะกอช.นะคะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนออมเงินได้อย่างยืดหยุ่นค่ะจะมีมากก็ออมมากค่ะจะมีน้อยก็ออมน้อยนะคะเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งและสามารถออมได้สูงสุด 30,000 บาทต่อปีค่ะกอช.นะคะมีจุดเด่นของการออมคือได้รับสิทธิประโยชน์3ต่อค่ะต่อแรกนะคะเป็นเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะต่อที่2ค่ะรัฐบาลช่วยสมทบเงินออมตามช่วงอายุสูงสุด 100% ของเงินออมแต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีค่ะและต่อที่3นะคะเมื่อสมาชิกออมเงินครบตามเงื่อนไขและมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตค่ะสำหรับผู้สมัครสมาชิกกอช.ได้นะคะจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุระหว่าง15ถึง60ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบค่ะและไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำนาญภาครัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ก็สามารถสมัครได้ค่ะก็ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็จะเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจค่ะคือก็จะออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระก็อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์
1: ที่อยากมีหลักประกันในตัวเอง
0: ใช่ค่ะถ้าผู้ที่สนใจนะคะตรวจสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสมัครสมาชิกและส่งเงินออมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช.นะคะโทร02-049-9000วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 17:00 นเพราะการออมเพียงเล็กน้อยในวันนี้นะคะอาจกลายเป็นหลักประกันสำคัญในวันที่เข้าสู่วัยเกษียณคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บรรนานค่ะ
1: อย่างที่พี่ตุ๊กบอกเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือดีมากๆเลยนะสำหรับผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์เน
0: า
1: ะก็คือทำงานอ่ะก็คือเป็นฟรีแลนซ์แหละคือบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีก็คือเราสามารถไปมาตรา40แล้วก็ยังไปสมัครตัวกอช.นี้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ถือว่าดีมากๆเลยค่
0: ะ
1: เพื่อเป็นการวางแผนวัยเกษียณนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาที่ข่าวต่อไปค่ะทางด้าน SME D Bank นะคะได้เปิดแฟรนไชส์เดย์รวมแฟรนไชส์ดังพร้อมแหล่งลงทุนค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกลงทุนในรูปแบบใดงานนี้ค่ะอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเมื่อ SME D Bank จัดงานSME D Bank Franchise Day ค่ะเลือกแฟรนไชส์ที่ใช่มีเงินทุนเตรียมให้พร้อมค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจนะคะได้พบกับแฟรนไชส์คุณภาพค่ะกว่า20แบรนด์เลยทีเดียวพร้อมพูดคุยรายละเอียดธุรกิจค่ะและโอกาสลงทุนได้ภายในงานเดียวเลยค่ะโดยภายในงานนะคะจะรวบรวมแฟรนไชส์หลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการและธุรกิจการศึกษาก็มีค่ะอาทิเช่นกาแฟอินทนิลชาตันหยงท็อปก๋วยเตี๋ยวราเมงร่ำรวยเย็นตาโฟเจ๊หุยซุกี้โบราณข้าวมันไก่ห่าวจือไอศกรีมปังปิ้งเจปังค่ะลอนดี้บาร์แมททาเลนต์แคทคาวอนและอีกหลายแบรนด์ค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะโอกาสเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะกับความสนใจแล้ว SME D Bank ค่ะยังจัดเตรียมสินเชื่อเท่าแก่แฟรนไชส์ภายใต้โครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME และสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นนะคะหรือว่าอยากขยายธุรกิจค่ะโดยเขามีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย30ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะตามเงื่อนไขของธนาคารและมีทางเลือกสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนค่ะภายในงานนะคะยังมีแฟรนไชส์คอร์เนอร์ค่ะให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวค่ะช่วยวางแผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะรวมไปถึงกิจกรรมเสวนาพิเศษเปิดสูตรสำเร็จธุรกิจแฟรนไชส์และสเปเชียลทอล์กในหัวข้ออนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในอีก5ปีข้างหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะสำหรับงานนี้นะคะใครที่สนใจเข้าร่วมงาน SME D Bank Franchise Day สามารถเข้าร่วมได้ฟรีค่ะในวันที่24-25กันยายนพ.ศ.2569นี้ค่ะก็ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะไปจนถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะณชั้น1อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank ติด BTS สถานีอารีทางออก2ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ใครสนใจแฟรนไชส์เนาะหากอยากมีรายได้เสริมหรือรายได้เพิ่มขึ้นก็ไปดูกันได้เลยเนาะวันที่24-25
1: ค่ะ
0: ค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครกำลังจะเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมอะไรฟังทางนี้นะครับวันนี้21กันยายนประเทศไทยเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วทุกภาคครับมาเช็ครายชื่อจังหวัดของท่านกันครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่หนักเป็นพิเศษครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับมาเช็คจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับภาคเหนือเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและอาจจะหนักมากที่นครนายกกับปราจีนบุรีครับภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาพรวมสภาพอากาศภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝน 70% ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณฑลโอกาสสูงถึง 80% ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร จุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับใครที่อยู่จังหวัดไหนตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ
0: รัฐบาลเร่งเดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อช่วยสัตว์ทะเลหายากไม่ให้สูญพันธุ์โดยเฉพาะพยูนและโลมาอิระวดีค่ะที่ตอนนี้นะคะอยู่ในภาวะเสี่ยงมากๆเลยค่ะรองนายกยศชนันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกินได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายธรรมชาติเชิงบวกหรือ Nature Positive ค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่สู้ดีนักค่ะซึ่งพยูนทั้งประเทศนะคะเหลือเพียง270ถึง280ตัวค่ะส่วนโรมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาเหลือเพียงแค่14ตัวเองค่ะแหล่งหญ้าทะเลเสียหายกว่า 10,000 ไร่ทำให้พยูนขาดอาหารมีเกยตื้นตายเกือบ30ตัวทุกปีค่ะรัฐบาลจึงวางแผนทำงาน3ด้านหลักนะคะด้านที่1ค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์พยูนและโรมาอิระวดีพร้อมในเรื่องที่2นะคะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลนำเทคโนโลยีมาช่วยเฝ้าระวังและเตือนภัยอย่างทันท่วงทีค่ะและในส่วนที่3นะคะเป็นการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลให้พอดีค่ะไม่ให้กระทบธรรมชาติมากเกินไปและนอกจากนี้นะคะยังจะนำเทคโนโลยีตรวจสอบ eDNA มาใช้นะคะและส่งเสริมรายได้จากคาร์บอนเครดิตกลับสู่ชุมชนด้วยค่ะคือต้องการให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะและนี่ก็คือความพยายามสำคัญนะคะที่จะช่วยกู้คืนระบบนิเวศทางทะเลของเราค่ะให้พยูนโรมาและสัตว์น้ำอื่นๆนะคะมีพื้นที่อยู่รอดอย่างปลอดภัยและเราทุกคนก็จะได้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเช่นกันค่ะ
3: สิทธิ์บัตรทองอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพถ้าหากว่าป่วยขึ้นมาต้องกลับไปขอใบส่งตัวไหมแล้วถ้าหากว่านอนโรงพยาบาลล่ะจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างวันนี้มีคำตอบครับเพราะว่าทางสปสช.มี2นโยบายสำคัญก็คือ OP Anywhere และ IP Anywhere ครับที่ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องของสถานพยาบาลและการใช้ใบส่งตัวแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องรู้ด้วยนะครับเริ่มที่ OP Anywhere หรือผู้ป่วยนอกไปที่ไหนก็ได้ครับซึ่งผู้ป่วยบัตรทองก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบสปสช.แห่งอื่นทั่วประเทศได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและไม่ต้องใช้ใบส่งตัวครับหากเป็นการเข้ารับบริการที่เข้าเงื่อนไขและไม่ใช่กรณีนัดหมายตัวอย่างเช่นยาประจำหมดเจ็บป่วยเล็กน้อยทำแผลต่อเนื่องฉีดวัคซีนหรือทันตกรรมพื้นฐานบางรายการครับแต่ถ้าเป็นนัดหมายกับหน่วยบริการเดิมกรณีนี้ไม่ใช่ OP Anywhere นะครับส่วน IP Anywhere สำหรับผู้ป่วยในที่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหากเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่อยู่ในระบบบัตรทองทั่วประเทศสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวครับเพียงแค่แจ้งความประสงค์และแสดงบัตรประชาชนเท่านั้นและเรื่องสำคัญเลยก็คือทั้ง2นโยบายนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองไม่ได้ครอบคลุมสิทธิ์ของประกันสังคมและสิทธิของข้าราชการนะครับดังนั้นก่อนเดินทางไปรักษาแนะนำให้ตรวจสอบหน่วยบริการและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยให้โทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ทันทีเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยเจอปัญหาเรื่องใบส่งตัวหรือไม่แชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานคร

0: คร
1: ซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยสังเกตอาการผิดปกติหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ปี2569ค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยเพิ่มโรคใหม่เข้ามา4โรคค่ะได้แก่โรค Legionnaireไข้ร่วมกับภาวะเก็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงหรือที่เรียกว่า SFTS ค่ะโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดนอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้การติดตามและบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับสถานการณ์โรคสำคัญในขณะนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นเฝ้าระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจค่
1: ะ
0: โดยมีการพบโควิด-19 และ RSV นะคะมากค่ะในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีค่ะขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่พบมากค่ะในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีจึงขอให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการและพาบุตรหลานเข้ารับการรักษาหากมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนโรคโปลิโอนะคะแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่ว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะหลังมีการพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนค่ะก็ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ค่ะขณะที่โรคไข้เลือดออกนะคะปีนี้พบผู้ป่วยสะสม 25,948 รายค่ะเสียชีวิต39รายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะก็คือมีโรคประจำตัวค่ะและเข้ารับการรักษาล่าช้าหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันรวมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำหรือว่ามีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะควรรีบไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยารับประทานเองค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็สังเกตอาการของลูกของตัวเราเองให้ด
0: ี
1: น
0: ะคะใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะคุณผู้ชมเมื่อเริ่มมีอาการที่มันผิดปกติไปมากกว่าเดิมไข้ลอยสูงเกิน24ชั่วโมงกินยายังไงไข้ก็ไม่ลดเช็ดตัวไข้ไม่ลดแนะนำพบแพทย์แล้วก็อย่าไปซื้อยาทานเองอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกบางยาทานไม่ได
1: ้
0: จะเกิดอาการอันตรายแล้วก็อย่างเช่นบางบ้านมีลูกเด็กเล็กแดงเนาะพี่ตุ๊กก็มีลูกแพทย์ก็มีลูกถ้าลูกป่วยก็แนะนำให้ลูกพักผ่อนอยู่บ้านเราจะเห็นตามหน้าโซเชียลค่ะพี่ตุ๊กพ่อแม่บ่นกันลูกคุณป่วยคุณยังให้ลูกไปโรงเรียนฝากยากับคุณครูจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นไม่ควรเนาะเราไม่แนะนำ
1: เพราะว่ามันจะแพร่เชื้อไปให้กับเด็กในห้องเนาะ
0: เด็กลูกเราอ่ะจะไม่ได้ฟื้นอย่างเต็มที่ให้เขาอยู่บ้านพักผ่อนดีกว่า
1: ค่ะค่ะมาเรื่องเตือนภัยต่อไปนะคะเป็นเรื่องเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเด็กไทยเริ่มสูบตั้งแต่อายุ13แหมตัวเลขน่าตกใจนะคะอายุ13
0: อายุลดลงไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะค่ะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลังนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะระบุว่าพบเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 17.6 ค่ะและบางโรงเรียนนะคะพบสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33หรือคิดเป็นเด็กประมาณ1ใน4คนที่มีพฤติกรรมใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหานี้ค่ะในขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะก็ได้เตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ได้เป็นเพียงไอน้ำธรรมดาค่ะแต่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดค่ะรวมถึงสารเคมีโลหะหนักและฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นสมองยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะผลส่วนในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับระบบทางเดินหายใจค่ะจะมีอาการไอระคายเคืองเหนื่อยง่ายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอดและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะขณะที่นิโคตินนะคะยังส่งผลต่อระบบประสาทและสมองนะคะอาจทำให้สมาธิลดลงความจำแย่ลงค่ะนอนหลับผิดปกติและกระทบต่อการเรียนรู้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกค่ะเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดรวมถึงอาจได้รับสารพิษตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าบุหรี่มือ3ค่ะ ทางด้านสสส.นะคะก็ได้แนะนำให้ผู้ปกครองและสถานศึกษานะคะช่วยกันเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กค่ะพูดคุยให้ความรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนนะคะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงจากสารนิโคตินตั้งแต่วัยเรียนค่ะ
0: อายุ13ม.1
1: น่ากลัวนะคะยิ่งเขายังอายุน้อยอยู่แต่จะต้องมาพบเจอกับสิ่งรอบตัวเนาะบางทีเราก็ต้องเป็นพ่อแม่เราก็ต้องสอนในสิ่งที่เราก็ควรห้ามหรือบอกถึงโทษของมันเนาะ
0: ต้องบอกโทษจริงๆแล้วเด็กอ่ะอายุ13ก็คือเอาจริงยังเป็นวัยรุ่นเนาะพี่ตุ๊กเห็นเพื่อนดูดอุ๊ยเท่อะอยากเท่บ้างบางทีเขาอยากมีตัวตนเขาอยากเท่ในสายตาเพื่อนแล้วเขาไปดูดกลายเป็นว่ามันสร้างโทษให้กับตัวเองแล้วตอนนี้นะคะคือบุหรี่ไฟฟ้าเน
1: า
0: ะทำมาเป็นแบบน่ารักน่ารักบางข่าวมีบอกว่าไปขายหน้าโรงเรียนให้เด็กประถมก็มีนะ
1: อ
0: ันนี้คือมันอันตรายนะคะแนะนำน้องๆว่าอย่าไปดูดค่ะมันอันตรายมากๆมาที่ข่าวนี้บ้างค่ะจบม.6 ค่ะพี่ตุ๊กแต่ว่าเป็นหมอฟันแล้วนะเตือนภัยค่ะรีเทนเนอร์เถื่อน CIB นะคะได้จับสาวม.6 ค่ะเปิดบ้านทำฟันนะคะโดยทางด้านตำรวจสอบสวนกลางค่ะหรือว่า CIB ร่วมกับทันตแพทยสภาค่ะและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าจับกลุ่มหญิงวัย31ปีค่ะหลังลักลอบเปิดบ้านพักในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้ประชาชนค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมนะคะและสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเปิดเพจโฆษณาผ่าน Facebook ค่ะมีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนให้บริการพิมพ์ฟันและทำรีเทนเนอร์สีค่ะรีเทนเนอร์ก็คืออันที่เป็นลวดๆนะคะที่สําหรับเด็กวัยรุ่นใส่กันเยอะๆค่ะค่าบริการเริ่มต้นนะคะประมาณ 1,800 บาทโดยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเดือนละกว่า40รายเลยนะคะและดำเนินการมาแล้วประมาณ1ปีด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหารับค่ะว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ก่อนหน้านี้เคยทำอาชีพรับทำเล็บมือและเล็บเท้าแต่ว่ารายได้ไม่ดีค่ะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันและทำรีเทนเนอร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะจาก YouTube และ TikTok ค่ะหมอฟันโซเชียลนะคะคุณผู้ชมก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์จากร้านค้าออนไลน์มาให้บริการลูกค้าค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้เตือนประชาชนนะคะว่าการทำรีเทนเนอร์กับผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่ได้รับอนุญาตมีความเสี่ยงหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ฟันที่อาจไม่สะอาดนะคะไม่มีการฆ่าเชื้ออาจนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคค่ะนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ทำรีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นค่ะอาจไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสีที่ไม่ปลอดภัยค่ะหากนำเข้าสู่ร่างกายแล้วนั้นนะคะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

0: ภาพค่ะรวมไปถึงการใส่รีเทนเนอร์ที่ไม่ได้ออกแบบโดยทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนะคะอาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบรากฟันได้รับความเสียหายค่ะหรือเกิดบาดแผลในช่องปากจากลวดที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะจึงขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการจากคลินิกทันตกรรมที่ได้รับอนุญาตค่ะและอย่าตัดสินใจเพียงเพราะราคาถูกนะคะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ค่ะ
1: น่ากลัวนะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะบอกว่ามันก็อีกแหละวัยรุ่นเห็นเพื่อนทำใช้ยาดัดฟันใช่แต่จริงๆเราต้องไปทำในที่เป็นคลินิกเท่านั้นนะคะ
1: ที่มีใบอนุญาต
0: เขาทำเนี่ยถามว่าใส่ปากได้ไหมใส่ได้แต่ฟันอะจากที่เป็นตัวยูนะจะเป็นอย่างนี้หน้ากระทานอย่างนี้
1: มันจะห่างก
0: ัน ใช่มันจะตรง
1: เส้นตรงเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีการศึกษาเขาไม่ได้มีใบประกอบอ่ะเขาก็แค่ทำเพื่อให้เป็นแฟชั่นแล้วที่สำคัญมีสารเคมีจากสีจากเหล็กที่เข้าไปในปากด้วยค่ะ
1: ก็เนี่ยเนาะเขาก็เรียนรู้มาจาก YouTube และ TikTok
0: ใช่หมอโซเชียล
1: หมอโซเชียลค่ะมาเรื่องต่อไปค่ะก็เป็นโทษอีกเหมือนกันนะคะหนีไม่พ้นกฎหมายนะคะชนแล้วหนีโทษหนักกว่าที่คิดค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการตั้งสติและรับผิดชอบต่อสถานการณ์ไม่ใช่การขับรถชนแล้วหนีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการเฉียวชนหรือเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะผู้ขับขี่ต้องหยุดรถในจุดที่ปลอดภัยนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเท่าที่สามารถที่จะทำได้ค่ะพร้อมแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งเหตุเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะซึ่งถ้าเราชนไม่ใช่เราสิเนาะซึ่งถ้าใครขับรถชนแล้วหนีหลังเกิดเหตุนะคะนอกจากจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วนะคะยังอาจทำให้ผู้ขับขี่ต้องรับผิดเพิ่มเติมตามกฎหมายด้วยค่ะโดยกรณีขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะคะอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิตนะคะผู้ขับขี่อาจต้องรับโทษหนักขึ้นตามข้อเท็จจริงและพฤติการของเหตุการณ์ค่ะตำรวจก็ได้ย้ำนะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงการขับรถอย่างถูกกฎจราจรเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อเมื่อเหตุเกิดขึ้นด้วยเพราะการหยุดรถเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ค่ะประชาชนที่พบเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุนะคะสามารถแจ้งตำรวจสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ก็ถ้าหากว่าขับรถชนแล้วไม่ใช่กลับไปตั้งหลักที่บ้านบ้านอยู่30โลแล้วมาอ้างว่าไม่มีสติกลับไปตั้งหลักอันนี้ไม่ได้นะเราช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือเขาก่อนค่ะเรามีความผิดเราก็ต้องรับผิดไปก่อนเนา
1: ะ
0: ต่อไปค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนกฎหมายการบุกรุกที่ดินเชิญรับชมค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อํานาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: รัฐค่ะที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนและจุดเช็คอินยอดนิยมของชาวระยองและนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะนะคะ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายรูปทอดก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมไทยเครื่องดื่มกาแฟโบราณค่ะรวมถึงน้ำผักผลไม้ให้เลือกชิมเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในการเดินเที่ยวชมตลาดแล้วนะคะที่นี่ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆที่ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเก็บความประทับใจรวมถึงมีบริการนวดแผนโบราณด้วยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหลังเดินเที่ยวนะคะตลาดกอกกอยนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสถานีบริการน้ำมันปตท.สี่แยกกอกกอยจังหวัดระยองตลาดกอกกอยจึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านบรรยากาศตลาดเก่าผสมผสานกับวิถีชีวิตร่วมสมัยค่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้พักผ่อนชิมอาหารช็อปสินค้าท้องถิ่นและย้อนสัมผัสความทรงจำของตลาดในอดีตได้อย่างลงตัวค่ะ
1: อันนี้ก็ทางด้านจังหวัดระยองนะคะ
0: ค่ะ
1: เรากลับมากันที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเราค่ะก็จะต้องนึกถึงชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเป็นเสน่ห์เมืองเก่าริมน้ำกว่า300ปีค่ะสะท้อนวิถีชีวิตหลากวัฒนธรรมค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นหนึ่งในย่านเมืองเก่าค่ะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะยาวนานกว่า300ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีค่ะซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมค่ะและศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคตะวันออกโดยด้วยทำเลที่เหมาะสมนะคะทำให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวยวนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการค้าและใช้ชีวิตร่วมกันค่ะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารค่ะสถาปัตยกรรมประเพณีและวิถีชีวิตค่ะที่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนแห่งนี้ไปแล้วค่ะภายในชุมชนนะคะยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าแก่เอาไว้ค่ะและอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและยุโรปค่ะเรียงรายตลอดแนวถนนเลียบแม่น้ำจันทบุรีเลยค่ะสะท้อนล่องรอยความรุ่งเรืองของเมืองการค้าในอดีตค่ะรวมถึงมีสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเช่นอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์ค่ะที่สะท้อนความหลากหลายทางความเชื่อของผู้คนในพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยปัจจุบันค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยยังคงความเป็นชุมชนมีชีวิตที่ผู้คนยังอาศัยอยู่จริงค่ะควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมบ้านเก่าค่ะเรียนรู้เรื่องราวในอดีตสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำรวมไปถึงแวะชิมอาหารพื้นถิ่นค่ะชมร้านค้าคาเฟ่และงานหัตถกรรมของชุมชนจากอดีตนะคะที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าริมน้ำค่ะวันนี้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ยังคงทำหน้าที่เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองจันทบุรีค่ะถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะก็ยังอยู่ที่จันทบุรีอีกนะคะน้องแป๊กเดินทางไปอีกนิดนึงค่ะชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวเสน่ห์ชุมชนเก่าจันทบุรีค่ะหากพูดถึงชุมชนเก่านะคะที่ยังคงเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมคลองนะคะจังหวัดจันทบุรีก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีประวัติความเป็นมายาวนานค่ะผูกพันกับคลองหนองบัวซึ่งในอดีตนะคะเป็นเส้นทางคมนาคมและศูนย์กลางการค้าขายของผู้คนในพื้นที่ค่ะทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลากหลายกลุ่มและมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยเฉพาะการทำขนมพื้นบ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะจุดเด่นของชุมชนนี้นะคะก็คือมีบ้านเรือนไม้และอาคารเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศของชุมชนการค้าในอดีตค่ะพร้อมด้วยขนมโบราณชื่อแปลกที่หาทานได้ยากทั้งขนมลิงนะคะขนมอีน้ำเยี่ยววัวขนมพระพายขนมลูกระเบิดและตังเมโบราณค่ะซึ่งแต่ละชนิดนะคะมีเรื่องราวและกรรมวิธีการทำที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นค่ะนอกจากขนมพื้นบ้านแล้วนะคะภายในชุมชนยังมีอาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชิมไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงหอยพอกย่างและข้าวเกรียบยาค่ะรวมถึงสินค้าพื้นเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวจันทบุรีนะคะปัจจุบันชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้ค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

0: ผัสวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับตลาดสี่มุมเมนบางสะเก้าผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวร่องชม2ตลาดแปลกจันทบุรีค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถล่องเรือชมบรรยากาศคลองหนองบัวนั่งซาเล้งชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจทอเสือกกกบางสะเก้าค่ะเลือกซื้ออาหารทะเลอาหารพื้นบ้านชิมมะพร้าว2น้ำขึ้นชื่อของตำบลบางสะเก้าด้วยค่ะก่อนลงล่องเรือกลับมายังชุมชนขนมแปลกค่ะเพื่อเลือกซื้อขนมโบราณและของฝากพื้นเมืองค่ะชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะจึงไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนเสน่ห์เมืองจันทบุรีค่ะที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ
1: มีเสน่ห์มากเลยนะ
0: ค่ะมันเป็นบ้านก็ยังคงความเป็นบ้านไม
1: ้แล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่จริงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเส้นหมี่ทำเอง
0: ใช่
1: อันนี้ก็ทีเด็ดลูกสาวสวย
0: ลูกสาวสวย
1: แล
0: ้
1: วถ้าไปที่นี่นะคะอยากได้ไกด
0: ์
1: คุณปองเราค่ะพิธีกรสวยๆของเราก็เป็นไกด์อยู่ในที่นั่นเหมือนกันอันนี้จันทบุรีไปแล้วข้ามมาจังหวัดฉะเชิงเทราบ้างค่ะคุณผู้ชมตลาดบ้านใหม่นะคะย้อนวันวานตลาดริมน้ำกว่า100ปีค่ะสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะถ้าหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในสถานที่ที่ยังคงมนต์เสน่ห์ของวันวานไว้ได้อย่างดีนั่นก็คือตลาดบ้านใหม่ค่ะตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่มีอายุกว่า100ปีค่ะในอดีตนะคะตลาดบ้านใหม่ถือเป็นย่านการค้าสำคัญค่ะของชุมชนในยุคที่การเดินทางทางน้ำเนี่ยเป็นเส้นทางหลักในการดำรงชีวิตค่ะโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะที่แม่น้ำบางปะกงเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญเลยนะคะในการเชื่อมโยงผู้คนและการค้าขายโดยพื้นที่แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเชื่อมต่อเส้นทางน้ำสำคัญไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะจากตลาดค้าขายริมแม่น้ำในอดีตนะคะได้ถูกพัฒนาให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคนในชุมชนค่
0: ะ
1: เพื่ออนุรักษ์บรรยากาศเก่าแก่พร้อมสร้างความมีชีวิตชีวาให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดบ้านใหม่ค่ะจะได้เดินชมอาคารไม้เก่าแก่ริมแม่น้ำค่ะสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคพร้อมเลือกซื้ออาหารและสินค้าหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวกาแฟโบราณเครื่องดื่มสูตรดั้งเดิมสมุนไพรขนมไทยขนมจีนรวมไปถึงของเล่นโบราณค่ะที่สะท้อนความทรงจำในอดีตนอกจากจะเป็นแหล่งรวมของอร่อยแล้วนั้นนะคะตลาดบ้านใหม่ค่ะยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยกันค่ะถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงค่ะวันนี้นะคะตลาดบ้านใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนพื้นที่แห่งความทรงจำที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของตลาดเก่าค่ะลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกลับไปค่ะ
0: ค่ะถ้าพอมีเวลาเนาะก็แวะไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนปากัดไทยที่โลกหลงรักเชิญรับชมค่ะ

ะวันออกโอ้โหตะวันออกวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศนั่นก็คือปลากัดไทยจากจังหวัดฉะเชิงเทราปลาตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามนะคะแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและเสน่ห์ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหลายครอบครัวสืบทอดการเพาะเลี้ยงปลากัดกันมาหลายรุ่นค่ะทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสายพันธุ์การดูแลน้ำอาหารไปจนถึงการพัฒนาสีสันและลวดลายให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวค่ะปลากัดแต่ละตัวจึงเปรียบเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตทั้งขีบผิวสวยสีสดสะดุดตาและท่วงท่าการว่ายน้ำที่สง่างามจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนทั่วโลกต่างหลงรักค่ะจากอดีตที่เคยเป็นปลาพื้นบ้านในวิถีชีวิตไทยวันนี้ปลากัดไทยได้ก้าวสู่ตลาดโลกที่มีทั้งการส่งออกการประกวดในระดับนานาชาติและนักสะสมจากหลายประเทศที่ตามหาปลากัดไทยสายพันธุ์แท้กันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะปลากัดไทยยังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยสร้างทั้งรายได้ชื่อเสียงและทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักความคิดสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านปลาตัวเล็กๆตัวนี้หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าปลากัดไทยยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติอีกด้วยค่ะยิ่งตอกย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของสัตว์น้ำไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะปลาตัวเล็กๆในจังหวัดฉะเชิงเทราสู่ความภาคภูมิใจที่ว่ายน้ำไกลไปทั่วโลกปลากัดไทยอีกหนึ่งเสน่ห์ไทยๆที่ใครก็ต้องหลงรักค่ะ

0: โอ้โหจริงๆนะคะพี่ตุ๊กโอ้โหตะวันออกนี่ภาคตะวันออกทุกอย่างนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งปากาศสวยงามแบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
2: สวัสดีครับท่าน
1: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
2: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
3: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
1: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
4: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
5: อร่อยมากครับ
6: รสชาติดีมากครับ
2: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
6: รู้ใจ
1: ตามสบายครับ
7: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วทำไมอ่ะใครใครเขาก็ทำเหมือนทั้งนั้น
2: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
8: ไม่ครับ
7: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
9: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
10: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
9: บริการดีจังเลย
10: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
9: อิจฉาแอร์จังเลย
11: จะเปิดแล้วนะครับ
10: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
9: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
11: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
10: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
12: แล้วปอดหนูล่ะ
13: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: ันทบุรีจัดมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยจัดเต็มมวยไทยมาตรฐาน12คู่หวังต่อยอดมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนพาไปเกาะติดการเตรียมรับมือมหันตภัยซุปเปอร์เอลนีโญ่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตแล้งครั้งใหญ่ติดตามได้จากสารคดีมหันตภัยซุปเปอร์เอลนีโญ่ปราจีนบุรีเปิดงานปราจีนบุรีไนท์แอทเดอะมิวเซียมปีที่4ชวนสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยามค่ำคืนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะ
2: ค่ะติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะก็กลายเป็น

0: ประเด็นร้อนนะคะสะเทือนโลกโซเชียลนะคะสำหรับการประกวดนางงามเขมรค่ะที่ทางกองประกวดนะคะก็ได้นำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะมาฉายบนหน้าจอฉากหลังนะคะพร้อมกับบรรยายเคลมว่าเป็นแม่หญิงในราชสำนักเขมรโบราณซึ่งความเป็นจริงนั้นนะคะก็คือเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ค่ะหลังการประกวดนางงามเวทีเขมรเผยแพร่ภาพดังกล่าวนะคะนักประวัติศาสตร์ฝั่งไทยค่ะก็ได้งัดหลักฐานออกมาโต้แย้งอย่างดุเดือดเลยทีเดียวเนื่องจากภาพถ่ายโบราณเนื่องจากภาพถ่ายโบราณดังกล่าวนะคะก็คือภาพถ่ายฟิล์มกระจกสมัยสยามซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในอดีตอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการนำมรดกทางวัฒนธรรมของผู้อื่นไปใช้อ้างอิงโดยไม่ถูกต้องค่ะต่อมาทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวนะคะว่าขณะนี้ทางกระทรวงก็ได้รับทราบข้อห่วงใหญ่แล้วก็ข้อคิดเห็นของประชาชนค่ะที่เกี่ยวกับชุดไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติไทยแล้วขณะนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมแล้วก็เดินหน้าเผยแพร่คุณค่าตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะล่าสุดนะคะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้แถลงข่าวแล้วก็ดำเนินการผ่านกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาที่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และภาพดังกล่าวนะคะก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยภาพต้นฉบับนะคะก็มีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำอยู่แต่ว่าทางกองประกวดนางงามประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ได้มีการนำลายน้ำออกกรณีที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ดำเนินการส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดประเทศกัมพูชาแล้วแต่หากว่าทางกองประกวดนางงามนั้นยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เน้นย้ำกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีความรักและห่วงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่านค่ะแล้วก็ขอเรียนให้ทราบนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะที่ร่วมกันห่วงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติและยังได้กล่าวฝากถึงประเทศเพื่อนบ้านที่พูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีครบถ้วนในทุกๆด้านค่ะ
1: ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแต่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอย่างครบถ้วนและเรามีความพร้อมในทุกๆด้านจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะก็จะดำเนินการมอบหมายนะคะโดยกรมศิลปากรแล้วก็สำนักหอจดหมายเหตุนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของจดหมายที่เราจะส่งไปเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงกรอบระยะเวลาที่เขาจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขค่ะ ถามว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเราแต่ว่าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
2: ประเทศไทยค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMF และธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยงานนี้ค่ะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะนับเป็นโอกาสที่สำคัญในการแสดงศักยภาพประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและธุรกิจบริการค่ะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยนะคะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมโดยจะมีการหารือประเด็นสำคัญตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและภัยไซเบอร์ด้านการเงินค่ะและสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญระดับโลกต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2534ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกมาแล้วเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในปี2569นี้ไทยจะกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครั้งนี้นะคะประเทศไทยนั้นได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม Road to Thailand เพื่อสร้างการรับรู้และความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกโดยคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และธนาคารโลกนักลงทุนภาคเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็จะมีการประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมด้วยนะคะนอกจากเวทีหารือด้านเศรษฐกิจแล้วยังเป็นโอกาสของไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนรวมถึงสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมภาคบริการและผู้ประกอบการท้องถิ่นขณะเดียวกันค่ะการจัดงานนั้นก็จะนำแนวคิด Green Meeting มาใช้โดยจะคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้วัสดุที่สามารถรื้อถอนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการที่เราประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ IMF และธนาคารโลกในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการจัดประชุมในระดับนานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ศักยภาพอัตลักษณ์และความพร้อมของประเทศไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกพร้อมกับเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศ
0: งานไทยให้พร้อมกับโลกการทำงานยุคใหม่ค่ะขณะเดียวกันนายจุลพันธ์ได้หารือกับรัฐนายกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิทัลหุ่นยนต์ AI และเซมิคอนดักเตอร์พร้อมกับต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมไปถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะนอกจากนี้ไทยยังขอความร่วมมือจากออสเตรเลียและจีนสนับสนุนแนวทางอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันหรือการรับรองทักษะแรงงานของอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศรวมไปถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบในโลกการทำงานสำหรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8วันที่21กันยายนนี้นะคะก็ ็มุ่งเน้นความร่วมมือใน3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลโดยเฉพาะการนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคาดการความต้องการทักษะในอนาคตและลดความเสี่ยงในงานอันตรายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานการหารือในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกแนวทางในการยกระดับทักษะแรงงานไทยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเป

0: เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตค่ะ
1: วันนี้พาท่านผู้ชมไปติดตามเกาะติดการเตรียมรับมือมหันตภัยซูเปอร์เอลนีโญกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่วันนี้ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตแล้งครั้งใหญ่ค่ะโดยเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมสู้ศึกภัยแล้งครั้งนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากสารคดีมหันตภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
2: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ่น
3: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมก็สนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
2: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
4: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมและส่วนที่3ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้ง3ภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับ
2: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนมาอย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่เมื่อกลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
5: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจริญน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำ

0: ให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแล้งยาว
1: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ตำรวจจันทบุรีนะคะได้สนธิกำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอปวงน้ำร้อนนะคะหลังได้รับแจ้งความกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารแล้วก็นำเอกสารไปใช้แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนพร้อมกับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นควบคุมตัวผู้ต้องหา5คนค่ะพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีปลัดจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอโป่งน้ำร้อนได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งความกล่าวหานะคะเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและนำเอกสารไปใช้ในการดำเนินการทางทะเบียนคดีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงหนังสือมอบอำนาจและนำไปยื่นต่อสำนักงานทะเบียนอำเภอปุ่งน้ำร้อนเพื่อแก้ไขประเภทของอาคารจากบ้านพักเป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมไปถึงมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำลายหรือว่าจัดทำเอกสารของบริษัทและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพ.ศ. 2499เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหารวม5คนค่ะโดยมีนายเฉียนเย่ฉงหรือว่าอาชงนะคะซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทรวมอยู่ด้วยพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นคนไทย4รายโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการแห่งคดีอาทิร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกันยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนพ.ศ. 2499เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ขยายผลข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีลักษณะเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนการกระทำผิดหรือไม่ทั้งในส่วนของผู้ชักชวนให้มีการลงทุนแล้วก็บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งด้านการเงินด้านเกษตรแล้วก็พาณิชย์ค่ะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวนะคะโดยอยู่ระหว่างมาตรการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมหญิงวัย27ปีนะคะในความผิดฐานสนับสนุนการช่อโกงประชาชนค่ะหลังจากที่พบว่าเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินคดีหลอกขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมนางสาวสาวิตรีอายุ27ปีนะคะที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากผู้เสียหายพบโฆษณาขายโทรศัพท์มือถือผ่าน Facebook จึงสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone

64กิกสีทองในราคา 8,500 บาทและให้บิดาโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ตามที่ผู้ขายแจ้งแต่หลังจากโอนเงินแล้วเมื่อถึงกำหนดส่งสินค้ากลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้และไม่มีการส่งโทรศัพท์มาให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะก็พบว่าเงินของผู้เสียหายเนี่ยถูกโอนเข้าไปที่บัญชีในวันเดียวกันก็มีการโอนเงินต่อรวมกับเงินจากผู้เสียหายรายอื่นด้วยเงินกว่า 49,000 บาทค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนจนพบเบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาทำงานอยู่ในพื้นที่อวนและเข้าจับกุมนะคะโดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าแฟนเก่าได้นำข้อมูลธุรกรรมดิจิทัลของตนไปใช้เปิดบัญชีก่อนนำบัญชีไปขายต่อให้บุคคลอื่นตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ค่ะกลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะโดยท่านผู้ชมคะทราบไหมคะว่าใครจะไปคิดว่าระหว่างทางธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะจะมีร้านหนึ่งน่านั่งมากค่ะแล้วก็ซ่อนอยู่ในเส้นทางธรรมดานั่นแหละค่ะโดยร้านนี้เนี่ยจะมีทั้งกาแฟมีของกินแล้วก็มีมุมนั่งชิลๆใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยและช่วงนี้เนี่ยยิ่งคุ้มเลยนะคะเพราะว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60-40จ่ายแค่ 40% ก็อิ่มสบายกระเป๋าแถมยังได้ช่วยร้านเล็กๆของคนไทยอีกด้วยค่ะ

0: ใครจะคิดล่ะคะว่าระหว่างทางธรรมดาธรรมดาจะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีแบบนี้ซ่อนอยู่นี่คือ BM Coffee ร้านเล็กๆที่พอได้แวะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักที่น่ารักมาก
1: ผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คือมันลูกค้าสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มเงี้ยมันเข้าถึงส่วนเมนูซิกเนเจอร์หลักๆก็จะเป็นกาแฟส้มครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งบ่อย
0: ๆที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและก็ของกินหลากหลายจุดเด่นของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่จะมานั่งพักคุยกับเพื่อนหรือแม้จะแวะซื้อกลับก็สะดวกค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสิ่งที่ทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนอกเหนือจากวิวธรรมชาติสบายๆแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐจ่ายให้60นะคะส่วนเราจ่ายแค่ค่ากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวอร่อยๆแบบนี้นะคะเพียงแค่40%เท่านั้นค่ะทำให้อาหารหลัก10เหล่านี้คุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะ

0: แต่สิ่งที่ทำให้ร้านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60/40พูดง่ายๆเลยค่ะเราจะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นส่วนอีก 60% ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐทำให้ของอร่อยราคาเพียงแค่หลัก10ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกค่ะจากเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายอยู่แล้วพอได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวใครชอบแวะกินของอร่อยแบบประหยัดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ทั้งไทยช่วยไทยทั้งคนละครึ่งครับผมก็ร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ด้วยครับจากลูกค้าเคยซื้อบางทีซื้อ1แก้วที่เขาก็ซื้อไปฝากญาติฝากอะไรเงี้ยครับโอ้ชอบมากครับอยากให้มีมาเรื่อยๆอีกครับยังไงก็ฝากร้าน BM Coffee ข้างสนามกีฬาสักแก้วได้ด้วยนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมกาแฟแวะมานั่งเล่นได้ครับ
0: ลองแวะมา BM Coffee กันนะคะอร่อยราคาโดนประหยัดขึ้นและยังได้ร่วมช่วยคนไทยไปพร้อมกันค่ะ

ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะเป็นประธานกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพค่ะที่โรงเรียนกวางหัวจังหวัดระยองนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวังขงจื้อประจำจังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งทางโรงเรียนกวางหัวจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเลและห้องเรียนขงจื้อโรงเรียนกวางหัวได้จัดขึ้นค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยมีนายจางรั่วอุ๋ยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้กล่าวนะคะว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยกับจีนพร้อมกับอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมไปถึงมิตรภาพระหว่างประชาชนจังหวัดระยองกับผู้แทนทางวัฒนธรรมจีนมีความยั่งยืนแล้วก็งอกงามยิ่งขึ้นค่ะภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนในโรงเรียนกวางหัวอาทิแสดงมังกรจีนการแสดงผสมผสานข้ามวัฒนธรรมมังกรเริงร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะจากนั้นนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ร่วมพบปะหารือกับนางสาวเฉินหวารองประธานสมาคมหอการค้าวิสาหกิจจีนในประเทศไทยพร้อมกับผู้แทนภาคธุรกิจจีนโดยมีนายนพดลตั้งทรงเจริญประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดระยองภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพบปะหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคเอกชนในพื้นที่และผู้แทนภาคธุรกิจจีนโดยผู้แทนภาคธุรกิจจีนได้แนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในจังหวัดระยองรวมไปถึงประเด็นด้านการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการแรงงานและการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจจีนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรการจ้างงานและการอยู่ร่วม

0: ังคมในจังหวัดระยอง
1: ที่วัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามวัดทะเลน้อยตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีนายอานนท์วงแย้มนายอำเภอแกลงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอแกลงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยภายในพิธีจัดให้มีพิธีพราหมณ์ถวายเครื่องสังเวยอาหารคาวหวานและพิธีสงฆ์ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะประกอบพิธีตอกไม้เข็มมงคล9ต้นวางอิฐมงคลวางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมเจิมและโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการกอบกู้เอกราชของชาติไทยและเพื่อรำลึกถึงพระราชปณิธานความกล้าหาญและความเสียสละในการปกป้องแผ่นดินไทยสำหรับวัดทะเลน้อยหรือชื่อทางการว่าวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามตั้งอยู่ที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีอายุกว่า300ปีและมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินทัพและการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดใหญ่ค่ะมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยเวทีที่15นะคะของโครงการจากทั้งหมด16จังหวัดค่ะโดยงานนี้นะคะจัดเต็มมวยไทยมาตรฐานถึง12คู่โดยเป็นการหวังต่อยอดมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะที่เวทีมวยชั่วคราวศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักนะคะโดยงานนี้ค่ะมีเป้าหมายในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนโดยภายในงานนะคะมีการจัดการแข่งขันมวยไทยมาตรฐาน12คู่ค่ะโดยนักมวยลูกหลานชาวจันทบุรีและนักมวยฝีมือดีจากหลายพื้นที่ที่งานนี้นะคะมาร่วมประชันฝีมือสร้างความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนๆนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้านมวยไทยรวมถึงบูธจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสทั้งกีฬาศิลปะวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นถิ่นค่ะทางด้านนายเอกฉัตรคลี่ขจายรักษาการหัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการกีฬาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนามวยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรมและต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้สำหรับโครงการมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยกำหนดจัดกิจกรรมรวม16จังหวัด16เวทีค่ะโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นเวทีที่15นะคะก่อนที่จะเดินหน้าสู่เวทีสุดท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยการจัดงานนั้นยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนให้หันมาสนใจกีฬามวยไทยพร้อมต่อยอดมวยไทยกีฬาการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนเพราะว่าสังเกตว่าเมื่อเอามวยไทยมาลงในจังหวัดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยมีร้านค้ามีอะไรเข้ามามากมายมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนั้นๆรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องยอมรับว่ามวยไทยคือกีฬาของชาติที่เราจะต้องอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีอย่างต่อเนื่องต่อไปครับแล้วก็จังหวัดต่อไปจังหวัดที่16นะครับเป็นสนามสุดท้ายนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแฟนพี่น้องมวยไทยนะครับรวมถึงประชาชน

0: ทั่วไปที่อาจจะไม่เคยได้สัมผัสมวยไทยนะครับให้เราช่วยกันสนับสนุนกีฬามวยไทยของเราให้มันเป็นกีฬาที่สำคัญของในระดับโลกไปเลยครับขอบคุณครับ
1: วิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะก็เดินหน้าสร้างโอกาสด้านอาชีพผ่านการพัฒนาทักษะอาหารและโภชนาการมุ่งปั้นคนรุ่นใหม่สู่เชฟมืออาชีพแล้วก็ต่อยอดอาหารไทยสู่เวทีสากลค่ะ
2: แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาเท่านั้นแต่ว่ายังทำหน้าที่เป็นศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดประตูต้อนรับประชาชนทั่วไปให้ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงมนต์เสน่ห์ของอาหารถิ่นผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่สอนด้วยหัวใจเพื่อปั้นเชฟมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงานความมุ่งมั่นของศูนย์แห่งนี้นะคะนั่นก็คือการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้น240ชั่วโมงจะไม่เพียงได้วิชาติดตัวแต่ว่ายังได้รับวุฒิบัตรการันตีมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ
3: เด็กที่เลือกเรียนสาขาอาหารและโภชนาการนะคะจะไม่ได้แค่เป็นเรียนอาหารอย่างเดียวนะคะหรือประกอบอาหารเองนะคะก็คือสามารถเป็นทั้งนักโภชนาการก็คือหรือในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นผู้ประกอบการเองไม่ได้ว่าระบุว่าจะต้องทำอาหารเป็นอย่างเดียวก็คือเราจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนให้เด็กๆรู้จักเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยแล้วก็การทำงานที่เป็นระบบนี้ค่ะในเรื่องของการจัดการครัวการบริหารวัตถุดิบการบริหารบุคคลนะคะในเรื่องของงานครัวอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับวุฒิบัตรนะคะในเรื่องของการมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จากกรมอนามัยนะคะเรื่องสุขอนามัยสุขาภิบาลเนี่ยจะมีเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วก็ใครที่อยากจะไปทำงานนะคะที่ต่างประเทศเนี้ยค่ะก็ไปได้หรือว่าจะใช้เรียนต่อหรือสมัครงานได้
2: ไม่ใช่แค่การสร้างอาชีพให้กับชุมชนแต่สำหรับเยาวชนที่เลือกเดินในเส้นทางสายนี้การเรียนการสอนก็เข้มข้นและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่แพ้กันที่นี่สอนให้เด็กคิดไกลกว่าการเป็นแค่ผู้ปรุงอาหารแต่ติดปีกความรู้ให้กับพวกเขาได้ก้าวขึ้นเป็นนักโภชนาการที่เข้าใจศาสตร์แห่งอาหารอย่างลึกซึ้งไปจนถึงการบ่มเพาะการบริหารจัดการธุรกิจเตรียมความพร้อมให้ทุกคนนั้นก้าวไปเป็นเจ้าของกิจการของตนเองเรียกได้เลยว่าเป็นการมอบทางเลือกที่หลากหลายเพื่ออนาคตที่มั่นคง
4: เหตุผลที่เลือกในสาขาวิชานี้ที่วิทยาลัยเทคนิคระยองอะค่ะเพราะว่าเล็งเห็นว่ามีการเรียนการสอนนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคคลภายนอกค่ะได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มั่นคงในสายอาชีพค่ะอีกทั้งนักศึกษาที่นี่นะคะได้สามารถลงมือทำจริงค่ะ

0: กับบ้านที่คอยจุดประกายความฝันเป็นพื้นที่ที่พิสูจน์ให้ยั่งยืนต่อไป NBT จันทบุรีรายงาน
1: นักวิ่งกว่า 2,000 คนนะคะลุยฝนร่วมงานรันฟันฟิน2026ยกระดับสู่เมืองกีฬาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดกิจกรรมรันฟันฟิน2026วิ่งให้มันรันต่อที่แอโรบิกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเดินวิ่งกว่า 2,000 คนระยะทาง7กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันนี้ยังเป็นการปลุกกระแสแล้วก็ยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งการบูรณาการกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไปค่ะ
2: นายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันช้างไอแลนด์บลูฮาฟมาราธอน2026 by SAT ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Run the Island Feel the Blue เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้ออกกำลังกายมาสัมผัสเสน่ห์ของเกาะช้างผ่านเส้นทางวิ่งโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะค่ะได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรค่ะและ KM Easy Run 3กิโลเมตรเพื่อเป็นการรองรับนักวิ่งในทุกระดับนะคะตั้งแต่นักวิ่งที่ต้องการความท้าทายต้องการท้าทายความสามารถของตนเองไปจนถึงผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายค่ะโดยสำหรับบรรยากาศตลอดการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมวิ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในการส่งเสริมการออกกำลังกายขณะเดียวกันค่ะกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จากการเดินทางที่พักร้านอาหารและบริการต่างๆด้วยนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันวิ่งแต่เป็นกิจกรรมที่นำกีฬาการท่องเที่ยวและชุมชนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันพร้อมสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับเกาะช้างและจังหวัดตราดค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเปิดงานปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4ค่ะชวนท่านผู้ชมนะคะไปสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยามค่ำคืนค่ะนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4ตอนคเนศจตุรถีพิพิธศนาพญาครุฑาคืนถิ่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีโดยปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคเนศจตุรถีพิพิธศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเป็นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุรีมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการเปิดตัวครุฑสำริดครุฑยอดธงค่ะเป็นโบราณวัตถุสำคัญจากเมืองโบราณสีมโหสถซึ่งนำกลับมาจัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีพร้อมนิทรรศการพิเศษครุฑยอดธงคืนถิ่นตามรอยพญาครุฑาจากเวหาสู่บาดาลและกิจกรรมสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกค่ะโดยรองผู้ว่าราชการปราจีนบุรีได้กล่าวว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันออกโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วนะคะยังเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่กระตุ้นการเดินทางกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมสินค้าและบริการท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณีจังหวัดปราจีนบุรี

ายสัญญานามีรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายกลไกในการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายมุ่งร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการประสานงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษารวมไปถึงการแจ้งเหตุระงับเหตุการช่วยเหลือคุ้มครองเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามตลอดจนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องรวดเร็วและก็เหมาะสมค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกโดยเอกอนันต์สินทุพุทธิพงศ์รองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษค่ะ

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุและต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับ

ประโยชน์ตามที่ตกลงไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่ความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และแน่นอนและสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้ท้าวแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

0: ะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมลงพื้นที่ยังวัดทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะครับมีวิถีชีวิตชุมชนที่ผูกพันกันมากนะครับโดยเฉพาะครั้งหนึ่งนะครับเขมรแดงได้มาพักอาศัยที่นี่และรัฐบาลไทยนะครับได้จัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์คนละ10ไร่เพื่ออยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมครับวัดทับทิมสยาม01แห่งนี้นะครับเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่สร้างด้วยดินนะครับอุโบสถนะฮะอุโบสถที่สร้างด้วยดินเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับท่านนายอำเภอบ่อไร่จะนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศในวิถีชีวิตชุมชนและก็วัดทับทิมสยาม01กันนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

วัสดีครับผมชื่อจ่าเอกบุญช่วยอิ่มอุไล อดีตเป็นข้าราชการทหารผ่านศึกการที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทับทิมสยาม01นั้นความเป็นมาของโครงการทับทิมสยามตั้งแต่วันแรกที่ทรงเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานที่โครงการทับทิมสยามรู้สึกปราบปลื้มอย่างมากที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความลำบากของราษฎรแล้วก็ความเป็นอยู่หลังจากที่ UN ผลักดันเขมรอพยพกลับไปยังประเทศของเขาเนี่ยเมื่อปี35 36ผลักดันเต็มที่นั้นจะมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งพระองค์ท่านทรงประทานขออนุญาตจากป่าไม้เป็นพื้นที่ประมาณ 31,170 ไร่เพื่อสร้างโครงการทับทิมสยามพื้นที่ก่อนที่จะมีโครงการทับทิมสยามนั้นตรงนี้พื้นที่นี้เป็นหมู่1เป็นพื้นที่ไซส์ Eซึ่งจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี08แล้วผลักดันกลับไปแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี18เนี่ยจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่โดยการสร้างศูนย์ของ UN จะมาสร้างศูนย์ให้เขมรอพยพอยู่เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยมีชาวเขมรอยู่ประมาณ 20,000 คนนะงั้นราษฎรที่อยู่บริเวณแรกศูนย์อพยพนี้ก็จะเป็นตำบลด่านชุมพลจะเป็นอำเภอบ่อไร่เนี่ยสามารถเข้ามาดูการบริหารจัดการของศูนย์เขมรอพยพได้นะซึ่งศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมาอยู่เป็นระยะเวลาที่นานทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเสื่อมโทรมช่วงที่เขมรอพยพอยู่เนี่ยบางส่วนก็มีราษฎรของหมู่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นราษฎรพึ่งเพเดิมก็เข้ามาทำกินปลูกมันมั่งปลูกพืชล้มลุกมั่งนะฮะก็อยู่รวมกับเขมรไปนั้นการสู้รบสมัยก่อนนั้นตรงนี้จะเป็นจุดพักพิงเขาก็จะออกไปสู้รบตามในชายแดนเข้ามาแล้วก็อยู่อาศัยกันนี่มีการปล้นสะดมมีการอะไรอยู่ค่อนข้างลำบากมีราษฎรของไทยเนี่ยถูกกับระเบิดนะขาขาดหรือว่าราษฎรของเราเข้ามาค้าขายกับที่ศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมีการถูกปล้นถูกอะไรจากเขมรอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าการที่อยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันหนึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของพื้นที่ควบคุมนะแล้วก็เข้ามาเข้าออกลำบากแล้วก็จะมีเฉพาะพวกไทยกัมพูชาที่มีสายเลือดลูกผสมเนี่ยอยู่จนได้มีครอบครัวบ้างต่างๆเนี่ยเข้ามาก็แทรกแซงเข้ามาอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆขยายไปเรื่อยๆการเข้ามาอยู่ของผมนี่เดิมทีเดียวเป็นทหารเป็นข้าราชการของกองทัพเรือหลังจากปี24ได้ลาออกก็เป็นทหารผ่านศึกนะก็เมื่อทราบข่าวว่าโครงการทับทิมสยาม01เนี่ยซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้รับพื้นที่คืนจากป่าไม้พระองค์ท่านก็จะทรงเช่าจากป่าไม้30ปีเพื่อทำหมู่บ้านเมื่อเราทราบเรื่องปุ๊บเราก็รวบรวมทหารมาศึกละแวกจันทบุรีระยองตราดซึ่งเป็นพื้นที่เดิมตรงนี้นะรวบรวมได้สมัยแรกเนี่ยได้ประมาณ60คนก็เสนอทั้งหมด60คนส่งชื่อไปที่องค์การทหารมาศึกผ่านไปยังกปช.กยต.เพื่อคัดเลือกเข้ามาอยู่ร่วมโครงการนั้นแรกๆเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ประมาณ 25% นะมี 25% เพราะพระองค์ท่านจะสร้างหมู่บ้านเนี่ยประมาณ162หลังงั้นเราพระองค์ท่านต้องการให้ราษฎรที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะมันค่อนข้างลำบากแล้วก็รักษาพื้นที่อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่าไปบุกรุกต่อและเป็นแนวกันชนซึ่งเป็นเพราะปีชาสามารถมากทำให้เรารักษาพื้นที่ของเราได้โดยไม่การถูกมีการบุกรุกจากเขมรการที่ทราบข่าวที่จะมาร่วมโครงการนี้มีการออกข่าวเพราะว่าการติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยจากอำเภอหรือว่าต่าง UN เนี่ยเขาจะออกข่าวเรื่อยๆว่าตอนนี้จะมีการผลักดันชาวกัมพูชาทั้งหมดกลับพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่จะทำโครงการเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีของทหารผ่านศึกที่ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมโครงการก็เสนอชื่อไปยังโครงการวันแรกเป็นภาพเก่าๆที่ว่าพื้นที่รกร้างบางส่วนพื้นที่ที่เสียหายบางส่วนงั้นการเข้ามาอยู่เนี่ยต้องใช้ทักษะเราได้รับทักษะจากเกษตรจากหน่วยงานราชการต่างๆวิธีการปรับปรุงดินเพราะพื้นที่ตรงนี้เขมรอยู่เป็น 20,000 คนการใช้พื้นที่รอบๆข้างๆของศูนย์เขมรอพยพเนี่ยก็จะใช้พื้นที่แบบเสื่อมโทรมดินก็เป็นลูกรังแดงเขาหัวโล้นเลยซึ่งมาจัดสรรให้สร้างบ้านต่างๆเนี่ยเราทำยังไงในฐานะผู้นำจะต้องรวบรวมสมาชิกในโครงการนี้ให้อยู่ให้ได้ตามพระปณิธานของท่านว่าอยู่รักษาพื้นที่แล้วก็อยู่ให้ได้ทำยังไงจะทำกินให้เกิดโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระกรุณาอย่างมากเลยว่าท่านได้ประทานแนวทางแนวความคิดเริ่มตั้งแต่การสร้างหมู่บ้าน
พระองค์ท่านสร้างแบบกิบบุตรของอิสราเอลนะนั้นจะเห็นว่าผังของหมู่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยราษฎรบางคนเข้าบ้านผิดเพราะบ้านทุกหลังเหมือนกันถนนทุกซอยเหมือนกันหมดทั้งหมดนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเหมือนกับใยแมงมุมนะพื้นที่ทำกินส่วนหนึ่ง10ใน1ไร่เนี่ยเราจะได้บ้าน1หลังเราจะได้พระองค์สร้างบ้านให้1หลัง1ไร่หลังจากนั้นพื้นที่ทำกินเนี่ยจะได้อีกคนละ10ไร่โดยประมาณ10ไร่2งานคือกว้าง120ยาว140ได้ประมาณ10ไร่2งานโดยมีการวางผังนะฮะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโครงการทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือจากเกษตรนะฮะว่าให้ความรู้ทำยังไงจะอยู่กับดินที่มันเสื่อมแล้วให้ปรับปรุงดินให้อยู่ให้มีรายได้นั้นพระองค์ท่านทรงให้ความรู้ป้อนความรู้ทุกอย่างทุกหน่วยงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์นะฮะชนประทานนะสาธารณสุขเจ้าหน้าที่อำเภอฝ่ายแผนชนประทานมาวางเรื่องระบบน้ำทั้งหมดนั้นในสวนจะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำกรมประมงมาขุดบ่อพักน้ำให้อีกคนละ1ไร่งั้นจะมีที่สต๊อกน้ำหลังจากที่เราปล่อยน้ำด้วยระบบการรักน้ำบางส่วนระบบที่2เราจะมีระบบการสูบน้ำแบ่งเป็น3สายไปถึงแปลงทำกินทุกแปลงงั้นหลังที่เปิดน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็มีที่พักน้ำ1ไร่ถามว่าทรงให้เรามากนะผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยบางคนยังให้เราไม่ได้เท่านี้พระองค์ท่านทรงประทานให้โอ้เป็นความภาคภูมิใจมากพูดถึงว่าถ้าเรามีที่ข้างนอก100ไร่ยังไม่ภูมิใจถ้ากับมีที่ข้างใน10ไร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความแรงบันดาลใจให้เราอยู่ให้ได้จากการเรียนแบบจากอิสราเอลเราก็มีการส่งราษฎรของเราเนี่ยบางส่วนไปฝึกงานที่อิสราเอลปีละ5คน5คนส่งอยู่ประมาณ3ปีนะงั้นไปรับองค์ความรู้จากอิสราเอลเขาอยู่ยังไงในทะเลทรายเขาบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำยังไงเขาปลูกพืชอะไรงั้นโมเดลต่างๆที่เรารับถ่ายทอดมาเนี่ยค่อนข้างจะดี

ได้เนื่องจากมันจะเป็นแหล่งรวมทั้งหมดเลยว่าในภาคตะวันออกเนี่ยไม่มีโบสถ์องค์ไหนอาการสร้างวัตถุดิบต่างๆอะไรต่างๆเกิดที่ในทัพทิมสยามทั้งหมดนั้นก็ผมเองตอนนั้นเป็นกรรมการวัดเป็นประธานหมู่บ้านก็เข้าไปกราบบังคมทูลขอไปกราบขอประธานจากสมเด็จสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรที่วรวรเลยนะจริงแล้วการสร้างเนี่ยเราจะใช้การทำบ้านดินของจีนซึ่งพระเลขาของท่านน่ะโดยหลวงพ่ออีลิกนะท่านก็จะมีแบบแปลนให้นะหลังจากที่เราได้รับแล้วพระราชทานแล้วหมายถึงว่ามีการประชุมเถระสมาคมแล้วหมู่บ้านทัพทิมสยามมีความต้องการแล้วท่านก็ประทานให้สร้างอีก5หลังนะซึ่งสร้างไปแล้ว3หลังทัพทิมสยามเป็นหลังที่4นะงบประมาณในการสร้างท่านประธานให้อย่างเดียวแต่ไม่มีงบประมาณก็ต้องร่วมจิตศรัทธาจากชาวบ้านนะแล้วก็เป็นความโชคดีขององค์การทัพทิมสยามด้วยพระบารมีขององค์ประธานสถาบันนี่แหละก็มียุงลุงไม่ให้จับผู้ใจบุญจากกรุงเทพชื่อป้าทองคำผมก็มารับที่นี่เลยรับมาพามาดูตอนนั้นยังไม่มีโครงสร้างอะไรต่างๆเลยกำลังเริ่มปรับปรุงพื้นที่นะมาถึงก็มาดูก็โยมก็คุยกับหลวงพ่อด้วยอะไรด้วยก็ถามใช้งบประมาณวางเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าประมาณ2ล้าน5หลังจากที่บอก2ล้าน5ปั๊บเนี่ยอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันทำเลยทั้งหมดเลยทำทั้งหมดเลยงั้นการก่อสร้างทั้งหมดเรามีต้นทุนละเราได้เงินมาละ2ล้าน5นะนี่ช่วงเวลาการสร้างเนี่ยเราต้องเอาที่ไหนเอาดินไปเทสเสร็จร้อยแล้วพื้นที่ได้ไหมในพื้นที่ได้ไหมดีไหมอะไรต่างๆหลังจากเทสเราได้ทั้งหมดคุณภาพได้ทั้งหมดว่าลูกรังมีส่วนผสมเท่านี้เท่านี้นี้จะทนแรงอัดได้เป็นพันปีนะที่อุเทนถวายผมก็ต้องขับรถจากที่เนี่ยเอาดินไปเอาลูกรังไปอะไรต่างๆไปเทสว่าเราจะขุดเอาตรงไหนจนกระทั่งขุดได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ตกลงปลงใจว่าจะสร้างโดยให้นักเรียนที่อุเทนถวายก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากราชประชานุเคราะห์49ซึ่งอยู่ติดกันตรงเนี้ยโรงเรียนเนี่ยก็ให้ที่พักนะมีที่พักมีห้องน้ำอะไรต่างๆเราก็ปรึกษากับทางอุเทนถวายแล้วว่าเราพร้อมช่วงเรียนปิดเทอมของเขาก็พร้อมเด็กเข้ามาทำกิจกรรมพอดีอุเทนถวายเอาเด็กมา70คนเราทำทั้งหมด3ผัดทั้งวันทั้งคืนนะปรากฏว่าเสร็จสิ้นภายใน19วันโครงสร้างทั้งหมดเสร็จหมดเลยทุนต่างๆเนี่ยเราได้มาหมดละนั้นเหลือแต่การตกแต่งบางทีมาติดตั้งไฟอะไรต่างๆก็มีราษฎรบริเวณนี้ละแวกนี้พร้อมกับในโครงการเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนั้นจะเห็นเป็นเรื่องแปลกเหมือนมันบุญบารมีที่เราจะได้ในช่วงที่ก่อสร้าง19วันเนี่ยอาหารเรามีเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งทุกมื้อปรากฏว่าเป็นข้อหนักใจของทัพทิมสยามทีแรกเราจะเอาอะไรเลี้ยงเขา19วันเนื่องจากหมู่บ้านเราก็ยังตอนยังไม่เขาจะมีตังค์กันก็รวมกันตอนนั้นมีอยู่5คุ้มก็บอกคุ้มละ5วันแล้วกันตั้งไว้ก่อนคุ้มละ5วันก็ประมาณสัก25วันน่าจะเสร็จเรียบร้อยที่คุยกันแล้วปรากฏว่า19วันเสร็จเชื่อหรือไม่ว่าราษฎรบริเวณใกล้ๆตรงนี้จังหวัดตราดนี้เมื่อรู้ว่าเราจะสร้างโบสถ์ดินเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาถวายมาทำโรงทานกินไม่ไหวเลยครับกินเรียกว่ากินไม่ไหวเลยก่อนนั้นเราบอกว่าวันหนึ่งสัก 5,000 เนี่ยคุ้มเนี่ยรับ 25,000 บางคนก็บอกว่าอุ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงเนี่ยเป็นบุญของหมู่บ้านที่ได้มาชาวบ้านข้างนอกเห็นอุ้ยมีครั้งเดียวมาช่วยกันทำช่วยกันบริจาคเชื่อไหมว่าหลัง

ทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยได้อยู่เลยได้ใช้เลยนะเป็นโบสถ์หลังแรกในภาคตะวันออกที่นั่งห้อยเท้าได้ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างดีเลยนะห้อยเท้าได้ทิศทางลมเย็นสบายจะเห็นโลเคชั่นของวัดเนี่ยสวยมากมองไปทางหมู่บ้านทวีสยามจะเห็นว่าสวยมากเลยนะฮะงั้นใครอยู่ที่เนี่ยค่อนข้างจะสดชื่นสดชื่นชาวบ้านก็ดีใจงั้นมีกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยก็จะให้โบสถ์ที่นี่นะฮะแล้วก็ถามว่าเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งใครไปมาทวีสยามเนี่ยจะดูชมหมู่บ้านดูป่าทับทิมแวะขึ้นมาเที่ยวกราบพระที่ทวีสยามคือโบสถ์ดินทุกคนจะเห็นความอลังการว่าสร้างยังไง19วันสร้างนะเอาตังค์ที่ไหนได้ใช้เลยนะแต่จริงๆแล้ว19วัน2ล้าน5ในโครงสร้างตกแต่งอะไรด้วยอะไรด้วยเนี่ยทั้งมาบูรณะท้าแต่งอันนี้ได้พระราชทานจากวัดวรมาเลยนะฮะนะเอามาพระประธานก็ได้จากวัดวรมาตกแต่งด้วยอะไรด้วยก็ประมาณเบ็ดเสร็จ5ล้านได้ใช้เลยเป็นเรื่องที่น่าจะอนุโมทนาบุญเชื่อไหมว่าวันทอดเราฝังลูกนิมิตเราฝังลูกนิมิตแล้วที่นี่กะเตรียมทูบเทียนทองไว้ประมาณสัก 30,000 ชุดนะฮะ 30,000 ชุดแต่คนมาเนี่ย3วันแรกอ่ะ 30,000 ชุดหมดแล้วอยู่ในป่าซึ่งมันไกลเค้าอยากจะมาดูอย่างงี้และเป็นวัดเดียวในจังหวัดตราดนะฮะที่มาทำบุญแล้วไม่ต้องไปซื้ออาหารทานมา 2:00 น 3:00 นยังมีอาหารทานเพราะมีโรงทานเลี้ยงตลอดมีคนมาเลี้ยงตลอดเนี่ยเป็นบุญวาสนาของโครงการทัพนิสยามก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของโครงการทัพนิสยามและหมู่บ้านทัพนิสยามที่ได้โบสถ์ดินซึ่งประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆวรนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกที่เป็นโบสถ์ดินนะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวจะเห็นว่าเราไม่ต้องเป็นต้องสร้างใหญ่โตแต่เราอยู่ได้ใช้งานได้เลยและใช้ได้จริงนะการสร้างโบสถ์ดินเนี่ยเป็นกุศโลบายแล้วก็สามารถขยายไปยังชุมชนได้ไปทำบ้านได้อะไรได้ตรงเนี้ยทำให้เห็นความพอดีกับการสั่งสอนของสมเด็จพระศาสดาเรานะศาสนาพุทธอยู่ในความพอดีทางสายกลางไม่ต้องใหญ่โตแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระ1ปีจากการตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเป็นพร้อมที่จะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวมาดูความร่มเย็นมาดูการพอดีนะมาดูการโบสถ์ที่สามารถนั่งห้อยเท้าได้ซึ่งไม่มีที่ไปคนพิการจะสามารถนั่งรถวินแชร์ขึ้นมาข้างในโบสถ์ได้เลยมากราบพระซึ่งถือว่าเป็นพระประธานที่ประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชขอบคุณทุกท่านนะที่มาช่วยกันร่วมกันอนุโมทนาบุญแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาดูว่าหลังจากที่ท่านมาช่วยกันแล้วเนี่ยการบูรณะการดูแลรักษายังอยู่ยังดีเหมือนเดิมขอเชิญชวนมาเที่ยวด้วยนะครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบรัตนาพระสมุอํานวยนิติโกนะครับได้ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราทุกท่านนะครับจะสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตได้ขอกราบนมัสการครับ

ก็ว่าคนเรานั้นน่ะถือว่าโชคดีได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์รู้จักความดีความชั่วรู้จักบุญและบาปแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นใหญ่คือใจของเราถ้าใจเราคิดในสิ่งที่ดีประกอบประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเราก็เป็นมนุษย์ที่ดีถ้าเราคิดในทางที่เป็นบาปมุ่งแต่ความที่เป็นชั่วมันก็ไปในทางที่ไม่ดีชีวิตเราก็จะลำบากคนเรานั้นพยายามให้มีสติระลึกอยู่ในจิตใจเสมอระงับจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเอาธรรมะคำสั่งสอนของพุทธองค์ซึ่งเป็นพระศาสดาของเราดำเนินตามทางคำสั่งสอนของท่านแล้วเราจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองจะทำการสิ่งใดประกอบสิ่งใดเราก็จะมีแต่ความสำเร็จแล้วก็อย่าได้ประมาทเมื่อเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาทุกคนเกิดมาใช้กรรมและให้ทำความดีชีวิตร่างกายเรานั้นวันใดวันหนึ่งก็ต้องแตกดับไปมีแต่ความดีบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดดวงจิตของเราไปมันดับเฉพาะร่างกายของเราเท่านั้นจิตเราไม่ใช่ดับเมื่อหยุดลมหายใจเมื่อไหร่แล้วจิตก็ออกไปแล้วแต่จะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีไปในสู่ภูมิที่ดีหรือสู่ภูมิไม่ดีแล้วแต่บุญกุศลบาปกรรมที่เราก็สร้างเอาไว้ต้องมีสติระลึกอยู่ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อเรามีสติควบคุมจิตใจของเราแล้วการจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่คิดจะพูดจะจาในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่พูดกายเราจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำเพราะเรามีสติระลึกอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะคิดจะกล่าวคำพูดแต่สิ่งที่ดีกายเราก็จะทำในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและอย่าได้ประมาทเมื่อยังมีลมหายใจยังมีชีวิตที่ดำรงอยู่มันสร้างบุญสร้างกุศลมันทำทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาอยู่ในจิตใจของเราไว้เสมอบุญกุศลสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้เราพบแต่ความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าจงหมั่นอย่าลืมสติระลึกถึงอย่าได้ประมาทมันสร้างพาคุณพากันสร้างคุณงามความดีไว้ในจิตใจของเราเสมอเสมอไปคนเรานั้นส่วนมากแล้วชอบประมาทถือว่ายังมีกำลังยังแข็งแรงเอาไว้รอให้มันอายุมากค่อยขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลผลสุดท้ายก็ดับเสียก่อนเพราะทุกวันนี้สถานการณ์หรือสิ่งใดๆมันก็แปรปรวนไปต่างๆนานาอันนั้นหลวงพ่อก็ขอให้โยมที่ได้ขึ้นมาถ่ายทำที่วัดทักทิมนี้จงพบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพ้นจากภัยทั้งปวง
ทำการสิ่งใดก็ให้รุ่งร่วงประสบพบแต่ความสำเร็จทุกๆอย่างให้มั่งมีสีสุขคิดสิ่งใดโดยชอบธรรมก็ขอให้ประสบพบแต่ความสำเร็จทุกประการเทอญ

านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์สมุอํานวยนิติโกนะครับท่านก็ได้ให้หลักของสตินะครับเป็นเครื่องกําหนดพิจารณาในการทํางานนะครับของตนของคนของงานถ้ามีสติความระลึกได้ก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดการงานทั้งปวงนั้นก็มีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยนะครับฉะนั้นเราทุกท่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอบ่อไร่นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดทับทิมสยาม01เป็นเขตชายแดนนะครับซึ่งครั้งหนึ่งมีเขมรแดงมาพักอาศัยที่นี่นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการจากรัฐบาลของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะมีโบสถ์ที่สร้างด้วยดินนะครับอุโบสถเป็นที่สร้างด้วยดินที่พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมไหว้พระสวดมนต์ลงภิกขุปฏิโมกข์นะครับท่านก็สามารถมากราบพระมาศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้นะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้ชมบรรยากาศภายในวัดทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหน้านั้นผมและทีมงานจะไปสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: ค่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ค่ะในพื้นที่
0: ชุมชนอบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้1เป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
1: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การดูแลต้นจน เอาไปขายได้ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหานเพราะว่าเอาจริงๆอะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี้มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพรุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาลัยชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: คะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี่ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะว่าอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นฤทธิ์ด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่า
0: อ๋อมันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ต้นสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่แต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก่
0: เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก
0: ่
1: ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรไมสารปรับสภาพดินตา

0: สารพิพันธ์ตัวนี้ก็คือ
1: ข้าว
0: เป็นข้าว
1: ค่ะเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นข้าวเป็นเก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
1: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะ
2: ตาสวนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
1: ค่ะ
2: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
1: ค่ะแล้วเราต้องคลุกมั้ยคะแล้วใส่อย่างอื่นก่อนมั้ย
2: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
1: อันนี้คือสัดส่วน
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: เนี่ย
1: อันนี้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้ว
1: ต่อไปเป็นอะไรคะ
2: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
1: กวนก่อน
2: กวนก่อน
1: ลุงเอาจับ
2: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
1: จากน้อยไปหามาก
2: จะเห็นได้จากว่ามูลสัตว์พอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสัตว์ทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็จะ
1: ใส่อะไรคะ
2: เติมตะกอนโรงงาน
1: ตะกอนเทหมดไหมคะ
2: เทหมดเลย
1: เทเลยนะคะ
2: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมอแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
1: กินเหม็น
2: ใช
1: ่กินเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
2: เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขให้ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
1: ก็ใส่แล้วไหมคะ
2: ทีนี้เติม
1: อะไรคะ
2: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
1: แล้วก็ต่อไป
2: ทีน
1: ี้
2: ก็จะเติมขุยมะพร้าว
1: ขุยอันไหนอันนู้น
2: อันนี้
1: หมดมั้ยคะ
2: หมดเลย
1: หมด
2: เพราะอัตราส่วนเนี่ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
1: เทเลยมั้ยคะ
2: เทเลย

ก็จะฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่

0: บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่ แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัฏสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดร้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
1: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่ปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคน
2: สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยโดยวาระสำคัญของการประชุมคือติดตามความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาเตรียมนำผลการประชุมกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
2: ค่ะจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้า

0: หารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
1: มาดูภารกิจขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับภารกิจเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์พร้อมแจ้งการยืนยันจากญี่ปุ่นว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยและเตรียมเปิดรับการลงทุนยุคใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตณห้องโบทันชั้น2โรงแรม Imperial Tokyo กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามกระแสข่าวและไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ราว6,000 ล้านบาท
2: วันนั้นมันมีข่าวเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะถอนฐานการผลิตไปอีกประเทศหนึ่งตัวทูตญี่ปุ่นเองก็ยังยืนยันกับผมว่า that's not the case เขาค่อนข้างจะร้อนใจมากทีเดียวแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงจริงท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็นหมื่นล้านนะครับการขาดดุลมันลดลงถ้าเทียบกับจีนตรงนี้เราขาดดุลกับจีน75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลอเมริกา75,000 ล้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด clean energy นะครับ recycle ในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมเราก็ออกพรก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันโดยที่ทางความร่วมมือในอนาคตไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีความสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ
2: วันนั้นไอ้ส่วนนี้เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าคุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเรา จัดการให้ได้เราก็พร้อมที่จะจัดการให้เพราะผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
1: นายกรัฐมนตรียังขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
3: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำหรือ High Level Week โดยในวันนี้ค่ะ22กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอังกา81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: พูดถึงภาษีสหรัฐที่เรากำลังเดินหน้าแล้วก็เจรจาให้เกิดผลสำเร็จนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการตามมาตรา301โดยมีการตั้งเป้ารักษาอัตราภาษีไทยให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19พร้อมตั้งความหวังว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐด้วยครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือรอบนอกกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลต่อเนื่องจากการเดินทางไปวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้แทนการค้าอีกครั้งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อกล่าวและปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาคือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐจะประกาศผลในเร็วๆนี้ทีนี้หน้าที่ของประเทศไทยคือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนการประกาศออกเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19% ครับ
4: แต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการภาษีของสหรัฐนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะประกาศการผลการพิจารณาข้อไต่สวน301ในเรื่องของการอัตราผลิตส่วนเกินหรือ structural excess capacity เนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะมีการประกาศ301 structural excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้คงภาษีอยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสิ่งที่สหรัฐทำทันทีเลยหลังจากที่ออกประกาศมาตรา122คือที่ 10% เป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยก็ออก301ออกมาเป็นมาตรการในการเจรจาดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง301ที่ออกมามี2ด็อกเก็ตที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับแล้วก็ในเรื่องของตัว access capacity เนาะตัวการเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรมากนักในประเทศประมาณนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural access capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural access capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านรอบข้างเราและรวมถึงกรอบเดิมที่เราเคยเจรจาไว้คือที่ 19%
1: นางสุปชียังระบุว่าอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐในระดับผู้นำเพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและผลักดันให้การเจรจาได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไทยคาดหวังว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความชัดเจนในภาคธุรกิจก่อนสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางการค้ารอบใหม่ครับ
3: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็ได้ร่วมแถลงเดินหน้าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ตั้งเป้าผลักดัน GDP ของไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ค่ะและขยับอันดับแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือว่า Investment Less Growthเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีโดยภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าเศรษฐกิจที่ปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมนำกรอบการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและก็ดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีส่งต่อไปยังเกษตรกรประเทศไทยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าหากลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามการลดภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในแนวทางแต่จะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งมาตรการนี้ทั้งช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ยังผลดีต่อพี่น้องภาคการเกษตรยังมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันด้วยย้ำว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องมีการพิจารณาอย่างถูกต้องและถูกจังหวะนอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าฟิตเรตติ้งได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังได้อย่างเข้มแข็งเรื่องนี้คุณเอกนิติมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้ครับ
3: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงมาตรการรับมือกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทเร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดช่องทางเดินน้ำและเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงค่ะขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณน้ำรวมประมาณอยู่ที่ 55,000 ล้านลูกบาทเมตรนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 20,000 ล้านลูกบาทเมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16,000 ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาทเมตรทางด้านนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์น้ำคลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดเสี่ยงถ้าหากว่าปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอบต.ผงเพงจึงได้เร่งเสริมคันดินพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะขณะที่นายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมรับม
1: ือที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าบ้านห้วยคลองกระทงลงแม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงรับมือกับมวลน้ำนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณ

0: น้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็จะมีการติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่นายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากที่สุดครับ
1: และจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนล่าสุดก็มีการประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและท่วมขังดินโคลนถล่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศบเมยแม่เสเรียงและขุนยวมจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางชาตรการและวังทองและจังหวัดอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังที่อำเภอลานสักและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองลพบุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อค่ะ
0: ขณะที่ภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงและสวนผึ้งและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีและเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และจันตคามจังหวัดศรีสะแก้วอำเภอขออภัยครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาฉกันจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิจกูฏและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาและที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังที่อำเภอระแงะสุขีรินและสุไหงโกลกค่ะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองติดตามสภาพอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ที่

0: มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจับเครื่องมือและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่เกิดจากการกระทำความผิดของฝีมือมนุษย์ครับเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของแรงงานต่างด้าวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนห้วยเล็กว่าได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างครับที่เขาปล่อยน้ำเสียแล้วก็ไปส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณโดยตรวจพบความผิดแล้วก็ยังแอบสวมรอยก็คือนำแคมป์เก่ามาสวมรอยเปิดใหม่ครับนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิชัยถาวรพงษ์สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวริมทางรถไฟสังกิวหมู่ที่11บ้านห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ไปพบว่าเอกสารขอใบอนุญาตเป็นแคมป์คนงานเก่าที่มาขออนุญาตกับเทศบาลไปแล้วและทำงานแล้วเสร็จได้ย้ายแคมป์และคนงานออกไปแล้วซึ่งแคมป์คนงานปัจจุบันได้เข้ามาสวมสิทธิ์ก่อสร้างแคมป์คนงานขึ้นมาแทนที่จึงแจ้งการกระทำความผิดเบื้องต้นว่าไม่ขออนุญาตก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างกับเทศบาลนครแหลมฉบังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงานพบว่าใบอนุญาตสร้างที่พักแคมป์คนงานไว้ที่36ห้องแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีห้องพักคนงานประมาณเกือบ400ห้องรวมทั้งไม่มีบ่อพักน้ำเสียทำให้น้ำที่อาบน้ำจากการล้างจานเศษขยะหรือว่าน้ำจากห้องน้ำทางแคมป์ปล่อยไหลไปสู่ช่องทางธรรมชาติไหลขังเน่าเหม็นยังพื้นที่ที่ดินของคนอื่นรวมทั้งทางสาธารณะอีกด้วยและยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านว่าแคมป์แห่งนี้มักจะส่งเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังในวันหยุดและตอนกลางคืนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแน่นอนได้รับความเดือดร้อนครับด้านนายวิชัยถาวรพงษ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดเผยว่าแคมป์คนงานแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นเรื่องคนงานที่พักอาศัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะน้ำเน่าเสียและก็ที่สำคัญยังไม่มีการขออนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเลยแต่มีแคมป์มานานแล้วแม้ว่าต่อจากนี้ทางแคมป์จะไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะมาตั้งในพื้นที่เขตชุมชนแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ทางกองช่างจะปิดประกาศห้ามใช้แคมป์แห่งนี้และจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
0: ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงระบาดนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้เท่าทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยอย่างล่าสุดตำรวจไซเบอร์สามารถช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่อีสานแล้วก็สามารถตามเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า1ล้าน3แสนบาทค่ะนี่ยังโชคดีมีหลายคนที่ไม่สามารถตามเงินคืนกลับมาได้นะคะรายนึงเนี่ยตำรวจตามอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผบช.สท.นะคะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1ล้าน3แสนบาทรายแรกเป็นข้าราชการหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับคดีฟอกเงินต้องโอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนเหยื่อตกใจโอนเงินให้จำนวน1ล้านบาทตำรวจตามแกะรอยได้จากเส้นทางการเงินจนพบว่าเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2บัญชีก่อนถูกกดเงินออกไปบางส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามอายัดเงินคืนได้ยอดรวมประมาณ1ล้าน3แสน70,000บาทโชคดีนะคะที่ตำรวจตามได้ส่วนรายที่2ค่ะเป็นหญิงถูกเพจ Facebook ปลอมหลอกให้ทำกิจกรรมเพื่อแลกค่าตอบแทน ก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้จนสูญเงินไปกว่า4ล้าน5แสนบาทรายนี้ตำรวจตามอายัดเงินคืนได้กว่า3แสนบาททางด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนโดนหลอกก็เหมือนคนขาดสติพร้อมฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ลักษณะนี้ให้รีบตั้งสติให้ดีแต่ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
2: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอะไม่ค่ะไม่ถึงวันค่ะค่ะไม่ถึงวัน
3: โอนหนึ่งล้านโอนครั้งเดียวเลย
2: ค่ะโอนครั้งเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าพี่โดนแล้วนะตอนนั้นก็ยังตกใจอยู่อะค่ะก็ไม่คิดว่าจะมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเออเราก็เลยตัดสินใจทําตามขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
1: และเมื่อย้อนไปที่บรรยากาศในการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ
4: ยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับ financial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก Negative Outlook เป็น Positive Outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน Triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งกว่าตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องล่ะ
1: ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่โดยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่คือการพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดจึงได้มีการหารือกับทางการประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินการต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไปครับ
4: ผมได้เริ่มพูดคุยครับก็แล้วว่าถ้าประเทศที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ยังหยุด แม่มันผลิตแล้วพอถือว่ามันเป็น national trade ของประเทศไทยแล้วคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเรานะเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบนะก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีrelationshipกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
0: มีพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะกรณีที่เวที Miss Universe กัมพูชาเคลมชุดไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยว่าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:44 กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามกรณีที่เวทีกองประกวด Miss Universe กัมพูชาได้มีการเปิด VTR นำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการประกวดล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทนค่ะเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5ภาพต่อภาพเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลด้วยค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาทางกระทรวง

0: พื่อนำเอาลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึง
1: บูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
0: นางสาวซาปิดาระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเด็นด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งทว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้นำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งบนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามเพื่อเป็นการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของเวทีการประกวดดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาและจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องครับนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤกษ์พลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย

0: ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐพลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
1: ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและนายยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทั้งนี้ทางกวางซีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่างเช่นเรือโนอากับการคุ้มครองวานปรูด้าและการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยค่ะ
0: พาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันโขงจื้อที่จังหวัดระยองครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนพร้อมกับสานสัมพันธ์ไทยและจีนครับโดยงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันโขงจื้อประจำปี2569จัดขึ้นที่โรงเรียนกวงฮั่วจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งการแสดงจากคณะศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงฮั่วเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเรืองร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเครื่องดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวส่วนวันโขงจื้อสะท้อนคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนครับ
1: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้ก่อติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกกันนะคะกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงและแล้งยาวนานข้ามปีค่ะท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการกระจายน้ำต้นทุนที่มีข้อจำกัดให้เพียงพอกับเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้แล้วก็แหล่งอุตสาหกรรม EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดติดตามจากรายงานทีมข่าว NBT จันทบุรีค่ะ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ทุ่งน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นินโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่ตาเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

ช่วงนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารอบใหม่นะครับ23-27กันยายนเตือนว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ